ไหวนานแล้วนะคะแถวปี2003ส่งผลทำให้แผ่นดินในประเทศเพื่อนบ้านค่ะอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียไทยคือที่ไหวที่อินโดนีเซียตอนนั้นเนี่ยนะคะทำให้แผ่นดินของประเทศใกล้ๆกันเนี่ยค่อยๆสุดตัวลง

0: ศึกษาถึงเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลค่ะแล้วก็วางแผนรับมือกับเรื่อง climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินรายงานนะคะที่บอกว่ากรุงเทพแผ่นดินลดลงทุกปีนะต่ำลงทุกปีใช่ไหมคะแล้วเราก็มีแม่น้ำด้วยนะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงเรื่องผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะที่มันก็ส่งผลกระทบสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแผ่นดินเปลือกโลกนะ Straits Times รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า large quakes in region can affect land in Singapore นะนอกจากสิงคโปร์ก็มาเลเซียและไทยด้วยนะคะสำหรับปัจจัยที่เขาบอกว่าต้องคำนวณก็คือเรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนะคะนักธรณีวิทยาระบุว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวของแผ่นดินอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกไปไกลกว่า600กิโลเมตรค่ะงานวิจัยนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Communications Earth and Environment และทางมหาลัยหนานหยางนะคะเขาก็ได้แถลงข้อมูลนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยคณะวิจัยเขาบอกว่าถ้าหากไม่มีการคำนวณปัจจัยด้านการทรุดตัวและยกตัวของแผ่นดินหรือที่เรียกว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นดินในแนวดิ่งก็คือ vertical land motion เนี่ยอาจจะทำให้หน่วยงานต่างๆในประเทศที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้และมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยไม่สามารถทำงานได้แม่นยำตามความเป็นจริงได้นะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แค่เขย่าพื้นดินไม่กี่นาทีนะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการปรับตัวอย่างช้าๆลึกลงไปใต้เปลือกโลกซึ่งกระบวนการนี้ค่ะสามารถดำเนินต่อไปนานหลายปีนักวิจัยเขาบอกว่าเขามีการเชื่อมโยงการเคลื่อนตัวนี้กับการอ่อนตัวของชั้นเนื้อโลกหรือที่เขาเรียกว่า mantle นะคะซึ่งอยู่ใต้เปลือกโลกบริเวณที่เรียกว่าแนวหลังสุมาตราหรือว่าสุมาตรันแบ็กอาร์คซึ่งพื้นที่เนี่ยทอดตัวเป็นวงกว้างอยู่หลังแนวภูเขาไฟของสุมาตราและยังเป็นที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและไทยด้วยเพื่อให้เข้าใจถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นใต้แผ่นดินเนี่ยนะคะทีมวิจัยเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดินย้อนหลังไปถึง2ทศวรรษเลยทีเดียวค่ะจากสถานีระบบดาวเทียมนำทางระดับโลก GNSS ทั่วสิงคโปร์มาเลเซียและไทยหลังจากนั้นก็เลยนำข้อมูลนี้ไปบันทึกเปรียบเทียบกับการจำลองคอมพิวเตอร์ของชั้นโลกต่างๆนะคะการเคลื่อนตัวที่เขาสังเกตได้เนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยสมมุติฐานเดียวกันก็คือเนื้อโลกชั้นบนที่อยู่ใต้แนวหลังสุมาตรานั้นมีความอ่อนตัวค่ะมากพอที่จะเคลื่อนตัวไหลไปอย่างช้าๆตามการเวลานะคะและเมื่อมวลสารใต้ดินนี้เคลื่อนตัวออกไปเปลือกโลกด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆบนแนวหลังสุมาตราก็เลยทรุดตัวลงในปัจจุบันค่ะการนำเอาการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นดินที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมาใช้ประกอบการประเมินระดับน้ำทะเลในแต่ละพื้นดินนั้นเนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นคือเพิ่งจะบุกเบิกไปดูกันนะคะโดยนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่นำปัจจัยดังกล่าวนี้มาพิจารณาค่ะดังนั้นเราไม่ได้ดูแค่เรื่องแผ่นดินทรุดตัวอย่างเดียวเราควรจะดูเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเวลาที่แผ่นดินไหวแล้วดินบริเวณด้านใต้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะมันเกี่ยวกับการพิจารณาถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะประเด็นนี้ที่ฉันได้มาจาก Straits Times ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องเรียกหาทางแก้ไขด้วยว่ามันเลื่อนมันเคลื่อนมันคล้อยกันขนาดนี้สำหรับแผ่นดินผมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่าเคยไปดูรายงานเขาบอกว่าเกาะฮาวายเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปทางเหนือนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางอลาสก้าเนี่ยทุกๆปีคุณเคยรู้แค่ปีหนึ่งไม่กี่เซนติเมตรเนี่ยนะครับแต่มันก็เลื่อนถ้าเราอยู่นานพอเนี่ยอาจจะได้เห็นวันหนึ่งที่เกาะฮาวายไปอยู่ที่ถึงอลาสก้านะครับเมื่อกี้นี้น้องนวัดพูดถึงแผ่นดินแถวๆนี้ใช่ไหมครับแถวนิวซีแลนด์แถวมาเลเซียแถวบ้านเรานี่ใครที่เป็นแฟนของจุลสิกพาร์คน้องนวัดเคยชมไหมครับภาพยนตร์เรื่องนี
0: ้ดิฉันชมหลายภาคนะคะแล้วก็มีนักแสดงนำซึ่งหลายท่านพอพูดถึง Jurassic Park ในช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะนึกถึงท่านเลยหน้านี่แบบลอยมาเลยสำหรับนักแสดงท่านนี้ใช่ไหมคะพี่ต้น
1: ใช่ครับนั่นก็คือแซมเนลนะครับ ท่านก็เป็นได้รับบท

0: บาทสำคัญรู้สึกในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราจารย์ที่ทำวิจัยทางด้านเรื่องของไบโอโลจีทางด้านไดโนเสาร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยครับก็ได้เสียชีวิตไปนะครับอย่างกระทันหันเลยด้วยวัย78ปีท่านแซมนิวเนี่ยเป็นคนนิวซีแลนด์นะครับเกิดเป็นคนนิวซีแลนด์เพราะว่าเป็นคนนิวซีแลนด์แต่ว่าไปเกิดที่ไอร์แลนด์นะครับเกิดที่ทางตอนเหนือของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับที่ท่านมีอยู่ในมือเนี่ยอย่าง Prime Time Emmy Awards เนี่ยครับก็ได้รับถึง3ตัวแล้วก็มี Golden Globes Award อีก2รางวัลนอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งนะครับได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากควีนอลิซาเบธที่2นะครับตั้งแต่ปี1991ให้เป็นท่านเซอร์นะครับเขาบอกว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยเป็นวิธีการแบบเป็นการเสียชีวิตของท่านเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าก็รักษาไปที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ๆก็เสียชีวิตโดยกระทันหันนะครับทางครอบครัวแล้วก็ทางแพทย์นี่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ท่านก็78ปีนะครับก็เป็นดาราที่นำความสุขมาให้กับเราโดยเฉพาะยิ่งกับเรื่องจูราสสิคพาร์คเนี่ยแล้วก็ยังมีภาพยนตร์อื่นๆที่ได้แสดงมาแล้วก็เป็นภาพยนตร์ดังๆนะครับอย่าง The Hunt for Red October นะครับท่านก็แสดงเป็นในคนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่อง The Final Conflict นะเรื่อง The Dish เรื่องอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่ท่านได้แสดงแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้มากมายครับเซอร์แซมเนี่ยอายุ78ปีครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเรามาดูเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากัมพูชาระดมพลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANคุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะซึ่งอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ดุลยภาค
4: อรุณสวัสดิ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับ
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติมาคุยกันเช้านี้นะคะแล้วยังเป็นประเด็นที่เราพี่น้องประชาชนคนไทยนะเรายังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะซึ่งมันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์มองว่าการระดมกำลังพลในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและมีสัญญาณมากน้อยแค่ไหนคะที่จะนำเราไปสู่การเผชิญหน้าในรอบที่3เนี่ยค่ะ
5: ครับในแง่ความคืบหน้าด้านยุทธการกองทัพกัมพูชาก็ระดมพลอย่างต่อเนื่องนะครับต้องนำเรียนว่าพื้นที่ตรงข้ามกองทัพภาคที่2ของเราเนี่ยนะครับของ

0: ซึ่งก็พบทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามาปรากฏตัวในพื้นที่จนทำให้ราษฎรไทยที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็ตกอกตกใจเหมือนกันผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่กัมพูชาเขามองไว้เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะครับ
1: อาจารย์คะเนื่องจากเราพอจะมีเวลานะคะอยากสอบถามอาจารย์เรื่องนี้เพื่อทราบบริบทของการสื่อสารไปยังประชาชนในประเทศเขานะคะโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมคืออย่างมีประเด็นเรื่องชุดประจำชาติอย่างเงี้ยที่ดิฉันเห็นในสื่อนะคะที่เขาพยายามจะนำชุดที่หน้าตาคล้ายๆชุดประจำชาติของเราเนี่ยด้วยตัวสบายด้วยตัวผ้าถุงหลายๆอย่างนะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีชุดประจำชาติของเขาที่เป็นลักษณะแขนฟูๆเป็นจงกระเบนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาบอกว่าสบายและผ้าถุงแบบนี้ที่คล้ายๆชุดไทยจักรีชุดไทยที่เรามีการพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเป็นของเขาแล้วเขาก็ถ่ายภาพในการเล่าเรื่องการนำเสนอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องชุดไทยอย่างเดียวมันยังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอยากทราบว่าเขาคือเขาไม่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลย้อนหลังหรือว่าดูรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชาติตนได้อย่างไรหรือว่ามันเป็นการสื่อสารจากภาครัฐด้วยค่ะ
0: ผมว่ามันก็เป็นด้วยหลายๆปัจจัยนะครับจริงๆแล้วในแผ่นดินอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นประเทศไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งลาวในปัจจุบันนะครับก็มีรากวัฒนธรรมร่วมหลายๆอย่างบางทีก็รับแลกเปลี่ยนปรับประยุกต์ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าประชากรของไทยมีมากกว่ากัมพูชาแล้วการพัฒนาชุดไทยเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยนะครับการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้คนหรือความวิจิตรพิสดารในลวดลายต่างๆเนี่ยทั่วโลกหรือนักท่องเที่ยวหรือหลายๆผู้คนนะครับก็ยอมรับกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของไทยที่เด่นชัดเรามีความโดดเด่นตรงนี้มากกว่ากัมพูชาแม้ว่ามันจะมีรากที่คล้ายๆกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็นะครับการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไทยก็มีสิทธินะครับมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีสิทธิ์แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ให้ประเทศอื่นมาเป็นเจ้าของสมบัติทางวัฒนธรรมแต่ทีนี้ผมว่าปัจจัยอันนึงที่มันสำคัญมากเนี่ยเป็นเรื่องตำนานนะครับมันตำนานเรื่องพระโคพระแก้วของกัมพูชาซึ่งให้ภาพว่าสยามหรือประเทศไทยไปขโมยทรัพย์สมบัติของเขาอะนะครับซึ่งทำให้เขาก็มองเราว่าเป็นชาติที่ลุกลามแล้วก็ขโมยศิลปะวิทยาการของเขาไปคือผมเล่าสั้นๆนิดนึงนะครับว่าพระโคก็เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์พูดได้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ว่าในท้องพระโคเขาจะบรรจุศิลปะวิทยาการของบรรพชนคนเขมรอันนี้วันดีคืนดีเมื่อกองทัพอยุธยามาตีละแวกได้เนี่ยก็มาลักพระโคไปนะครับไปสู่กรุงศรีอยุธยานะครับคนเขมรนักชั้นยงเขมรก็ตีความกันว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาสังคมกัมพูชาไม่เจริญอีกเลยเพราะว่าโจรเสียมหรือสยามมาขโมยนะครับหรือมาพรากพระโคไปจากอ้อมอกกัมพูชาความเจริญก็เลยไปอยู่ที่สยามไม่ได้อยู่ที่เขมรนะครับฉะนั้นโจรเสียมจึงเข้ามาขโมยทรัพย์สมบัติหลายอย่างตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับนี่คือการปลูกฝังนะครับผ่านตำนานแล้วตำนานเนี้ยมันได้รับการกรอบกล่าวได้รับการสอนนะครับในโรงเรียนในสังคมกัมพูชาหรือออกรูปมาเป็นหนังจักรวงๆที่คนกัมพูชาดูกันอยู่ล่ำไปในทีวีโทรทัศน์นะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อเพื่อนบ้านนะครับ
1: ค่ะเรื่องพระโคนี่ดิฉันก็ได้ทราบจากอาจารย์เนี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกร็ดที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวพี่ต้นเชิญค่ะ
2: อาจารย์ครับเขาไม่สอนลูกหลานเขาหรอครับว่าในช่วงปี2522ที่เขาแตกแยกกันเองเขาฆ่ากันเองเป็นเขมร4ฝ่ายแล้วคนของเขาเนี่ยต้องอพยพนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านต้องทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นไปบัญชาการให้ผู้คนของเขาเนี่ยเป็นจำนวน 200,000 กว่าคนได้รอดชีวิตรอดตายกันมาแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเป็นคนเขมรในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่บอกกันเลยเหรอครับ
0: ผมเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับเขาจะไปให้น้ำหนักเขาโครงเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยโดยออกน้ำหนักเป็นว่าคนเขมรเนี่ยบ้านแตกสลายขาดเพราะระบอบการปกครองที่เกิดจากเขมรแดงนะครับแล้วมันกลายเป็นว่า

0: คุณเซนเองกลายเป็นบุรุษสันติภาพอ่ะนะครับที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาสันติภาพหรือยุติสงครามกลางเมืองไปดึงเขมรแดงออกมาจากป่าเพื่อเจรจาสันติภาพอ่ะนะครับโทนมันจะออกเป็นแนวนั้นก็คือปลูกฝังให้คนกัมพูชาทราบถึงเรื่องสงครามกลางเมืองแต่ว่าก็จะไปโทษเขมรแดงแล้วก็จะไปยกยอคุณเซนนะครับว่าเป็นคนเข้ามาเพื่อสร้างสันติภาพภายในประเทศนะครับส่วนบทบาทประเทศไทยที่จะต้องมาแบกรับในภารกิจมนุษยธรรมในการช่วยเหลือคนเขมรเนี่ยเขาไม่ได้พูดในแบบเรียนหรือว่าในการกล่อมเกลาทางสังคมนะครับในทางตรงกันข้ามเขามองว่ามันเป็นภาระของประเทศอื่นอยู่แล้วที่ต้องมารับผิดชอบนะครับกัมพูชาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาณาเขตติดกับกัมพูชานะครับแล้วเขาก็มองว่ากลุ่มการเมืองในไทยบางกลุ่มก็ไปสัมพันธ์กับเขมรขั้วอื่นๆนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลพนมเปญอันนี้ในยุคสงครามกลางเมืองนะครับฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่ในทางประวัติศาสตร์หรือในความทรงจำของสังคมเนี่ยให้กับประเทศไทยมากนักและบวกกับในช่วงสงครามกลางเมืองเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือมีมหาอำนาจประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับการเมืองเศรษฐกิจกัมพูชาเยอะมันทำให้ปลูกฝังให้คนกัมพูชาเนี่ยคิดทึกทักไปเหมือนกันว่ากัมพูชามีสิทธิ์ที่จะไปขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นอยู่แล้วแล้วประเทศเหล่านั้นก็จะต้องมาช่วยกัมพูชาอะไรทำนองเนี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราลองสังเกตนะครับคุณสุชาติครับว่าทั้งที่ไทยลบกับกัมพูชาเนี่ยแต่เราเห็นข่าวในกัมพูชาเป็นระยะเลยว่าเขาฉายข่าวว่าเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมาเอาเงินบริจาคให้กัมพูชาเด็กกัมพูชาต้องกินข้าวกับผักต้มมานะครับคนไทยรัฐบาลไทยจะต้องมาช่วยเขาเอ๊ะเราไม่เข้าใจตรรกะแบบนี้เลยเพราะว่าทั้งที่เขาเอาอาวุธมาทำร้ายเรามาลบกับเราแต่ทำไมเขาเรียกให้เรามารับผิดชอบคนของเขาไม่สงสารคนของเขาบ้างเหรอทั้งที่มันเป็นรัฐที่ต่อลบกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งถ้าคนทั่วไปจะไม่เข้าใจตรรกะนี้เลยแต่ตรรกะเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความเคยชินที่เขารับความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยมองว่าเป็นภาระของประเทศอื่นที่ต้องช่วยเขาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มาจากยุคสงครามกลางเมืองนะครับ
1: ค่ะเป็นลักษณะแนวทาง victim mentality นะแนวคิดเป็นเหยื่อ
2: อ
1: ยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะเป็นการหลอมรวมคนในชาติให้เชื่อไปในทิศทางเดียวกันได้นะต้องส่งกำลังใจอย่างใกล้ชิดนะสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องเข้าไปดูแลปฏิบัติการบริเวณนั้นนะคะวันนี้ก็ได้รับฟังทั้งเกร็ดทั้งประวัติศาสตร์สาระมากมายเลยนะคะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาพปรีชารัตน์ค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะคะอาจารย์
0: ด้วยความยินดี
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากครับอาจารย
0: ์
2: คร
0: ับ ครับผม
1: วันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่14กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทางFacebook Live MCOT FM 100.5 ค่ะ
1: ครับผมก็มาติดตามเรื่องของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรกรุงเทพเมื่อเวลา 23:57 นาทีของวันที่12กรกฎาคมครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นรายที่29แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝั่งโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็เข้าปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าอาคารมีจุดอับหลายจุดและมีเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานจากการสอบถามนักดนตรีเบื้องต้นนะครับมีควันพุ่งออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีจากนั้นไฟก็ดับและมีเสียงระเบิดปะทุขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยววิ่งหนีไปกระจุกตัวทางหนีไฟและห้องน้ำนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนก่อนสรุปสาเหตุโดยสั่งการให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านของนายชัชชาติสิริพันธ์ครับสั่งการให้สำนักงานเขตตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยพร้อมตั้งสั่งตรวจสอบใบอนุญาตของร้านซึ่งเบื้องต้นนะครับพบว่าร้านนี้อยู่นอกเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงจึงขออนุญาตถูกต้องเป็นสถานประกอบกิจการคล้ายกับสถานบริการและร้านอาหารที่จัดให้มีการแสดงดนตรีจากการตรวจสอบพบว่าร้านมีทางหนีไฟ2ทางแต่ว่ามีอุปสรรคกีดขวางโดยทางซ้ายบริเวณห้องน้ำมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมนะครับส่วนบริเวณทางขวาบริเวณห้องครัวก็มีกล่องเครื่องดื่มและล็อกเกอร์ตั้งขวางอยู่ทำให้ทางเดินแคบทะลุผ่านได้ทีละคนทั้งนี้กทม.ก็เตรียมหารือในการปรับแก้กฎหมายควบคุมสถานบันเทิงทั้งเรื่องของวัสดุตกแต่งลามไฟและการรื้อโซนนิ่งเพื่อความลดความเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครครับส่วนทางด้านของคดีความครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพร้อมทั้งสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนบูรณาการร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งเจ้าของกิจการพนักงานไปจนถึงช่างรับเหมาต่อเติมอาคารเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องความประมาทเป็นแนวทางหลักเนื่องจากว่าพบว่าประตูหนีไฟใช้งานไม่ได้จริงและมีสิ่งกีดขวางโดยจะใช้เวลาอีก 2-3 วันในการรื้อถอนเวทีเพื่อเข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิงซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานนอกจากนี้ยังเตรียมส่งกำลังตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซากครับสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในไตรยฤทธิ์เตหิวงนะครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เปิดเผยว่าเตรียมประชุมเร่งรัดเยียวยาภายในสัปดาห์นี้โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ 300,000 บาทไม่จำกัดสัญชาติส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินรายละ 80,000 บาทในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้แจ้งหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมนะครับทั้งในเงินช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยในเงินปลอบขวัญและค่าจัดการศพนอกจากนี้มูลนิธิปอติ๊กตึ๊งก็ร่วมมอบเงินชาปนกิจอีกรายละ 20,000 บาทนะครับส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายนะครับทยอยเดินทางเข้าเดินทางไปติดต่อ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและก็ขอรับร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความโศกเศร้าครับมีประเด็นเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับสำหรับเช้านี้นะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนครับหนีตายไม่โรงเบียร์กลางกรุงสลดฆ่า28รายเจ็บ62โคม่า21เจ้าของด้วยตำรวจดับ2แม่ร่ำให้ตามหาลูกมหาไทยคาดไฟฟ้าลัดวงจรบิ๊กตายหึ่มฟันข้อหาหนักนายกลงพื้นที่จี้ตรวจสอบครับ
2: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะตำรวจยันสูตรควันตายทุรนโรงเบียร์มรณะศพเกลื่อนประตูหนีไฟนักดนตรีก็สังเวยเจ้าของโคม่าประกันไว้40ล้านกระทรวง

0: ยุติธรรมจ่ายเยียวยาโศกนาฏกรรมกลางกรุงไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนักเที่ยวหนีตายอลหม่านดับ28รายเจ็บหลายสิบอนุทินและชัดชาติบัญชาการเหตุการณ์ตรวจสอบพบภาพสุดสลดนอนตายกองรวมกันหน้าประตูหนีไฟที่เปิดไม่ได้เหตุไรลูกบิดมีโต๊ะขายลูกอมตั้งขวางทางรอดนายกลั่นไม่ต้องกังวลค่ารักษาชี้ร้านขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารมีดนตรีสดได้ไม่ใช่สถานบันเทิงผบ.ตร.ฟันเข้าข่ายกระทำโดยประมาทขณะที่วงดนตรีทศกัณฐ์สูญเสียสมาชิกปาฏิหาริย์มีจริงดินนักร้องนำยังมีชีวิตรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถีเผยผลชนสูตรส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟด้านกรมคุ้มครองสิทธิ์เยียวยาศพละ 300,000 แฉประวัติซ้ำรอยเจ้าของร้านเคยทำผับไฟไหม้ใหญ่ปี 62 ที่จังหวัดยโสธรมาก่อนเจ้าของร้านนอน ICU ถูกจัดเป็นผู้ป่วยเคสแดงแพทย์ดูแลใกล้ชิดค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะจ่อฟันโรงเบียร์มรณะไฟไหม้ใคร27ศพมท.ชี้สถานบริการเถื่อนตำรวจยันประมาทโรงเบียร์มรณะไฟไหม้ใคร27ชีวิตบาดเจ็บ27บาดเจ็บ71รายสาหัส22รายและสูญหายอีก45รายยืนยันตัวตนแล้ว16คนมีทั้งชายหญิงชาวต่างชาติทหารตำรวจอนุทินสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ชัดชาติขึงขังต้องทบทวนนิยามคำสถานบริการแต่ผอ.เขตจตุจักรยันร้านไม่มีสิ่งผิดปกติตำรวจและมหาไทยจ่อจัดหนักชี้เข้าข่ายสถานบริการเปิดโดยไม่ได้อนุญาตกระทำโดยประมาทซ้ำซากเกินคำว่าอุทาหรณ์ผอ.นิติเวศเผยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะสำลักควันมูลนิธิเมาไม่ขับบี้สอบร้านทั่วไทยค่ะ
1: ครับมาดูที่เรื่องของการปรับใหญ่สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการครับกรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลราชการครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีสูงถึง 90,000 ล้านบาทต่อปีหลังจากมีการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตและใช้สิทธิ์ผิดปกติสะสมในรอบ10ปีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ200ถึง250ล้านบาทครับโดยเตรียมเพิ่มโทษหนักหากพบบุคคลในครอบครัวทุจริตเพียงคนเดียวจะตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลรวมถึงตัวข้าราชการด้วยครับนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยนะครับว่ากรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นหลังจากการตรวจสอบระบบเบิกจ่ายตรงกับพฤติกรรมที่ผิดปกติหลายกรณีเช่นการเข้ารับการบริการเกินสถาน3สถานพยาบาลต่อเดือนด้วยโรคเดียวกันและก็ได้รับยาประเภทเดียวกันจนมีปริมาณยาสะสมจำนวนมากหรือว่ามีลักษณะในการไปตระเวนช้อปปิ้งยาตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เอาไปขายต่อโดยรูปแบบใหม่นี้จะนำไปปรับใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ส่วนคนที่เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ลงนามสัญญาจ้างจะเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับและจะไม่มีการแก้หรือว่าไปปรับลดสิทธิบำเหน็จบำนาญใดๆของเดิมทั้งสิ้นครับสำหรับการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในครั้งนี้กรมบัญชีกลางก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นใน4ประเด็นหลักนะครับประกอบด้วย1กำหนดให้สถานพยาบาลใช้สิทธิสวัสดิการต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์2กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวให้มีการใช้สิทธิ์โดยไม่ให้มีการใช้สิทธิ์โดยมิชอบครับ3กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์อิสระในการเลือกบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิ์หรือว่าจะแจ้งระงับการใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวก็ได้4ครับสร้างกลไกส่งเสริมให้สถานพยาบาลต้องมีนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ผ่านทางลิงก์รับฟังความคิดเห็นในช่อง Facebook ของกรมบัญชีกลางพอครบกำหนดแล้วนะครับจะมีการนำข้อมูลมาประมวลผลคัดกรองเฉพาะความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปร่างกฎหมายและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาบังคับใช้กันต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับลุยปรับใหญ่อุดช่องโกงหรือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการคลังพบ10ปีทุจริต250ล้านกกพ.ชง4

0: สูตรค่าไฟงวดกันยายนคคผุด missing link 3สนามบินครับ
1: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของการโกงค่ะก็คือการโกงสอบท้องถิ่นนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะซึ่งทางศาลอาญาก็ได้อนุมัติหมายจับนะคะรวม3รายประกอบด้วยนายวินธนพัชระโพคินหรือวินนายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยมีรายงานว่าชุดสืบสวนของกองปราบก็จับกุมได้แล้ว2รายคือนายวินโดยประสานงานกับตำรวจสปป.ลาวควบคุมตัวไว้ได้เมื่อวันที่11กรกฎาคมขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานรับตัวข้ามแดนอีกรายก็คือนางสาวสัตพรน้องสาวของนายวินถูกจับกุมได้เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบแล้วค่ะทั้งนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปช.จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนเพื่อนำข้อมูลใบประกอบสำนวนการสอบสวนในส่วนของปปช.สำหรับผู้ต้องหาอีก1รายที่ยังเหลือก็คือจ่าพิชิตนั้นล่าสุดมีรายงานว่ามีความพยายามติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนอย่างก็ตามล่าสุดสืบสวนเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลาคาดว่าจะจับกุมตัวได้ในเร็วๆนี้นอกจากนี้ก็คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะมีการออกหมายจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวจ่าพิชิตติดต่อมอบตัวโกงสอบวินและน้องสาวจนมุมกองปราบประสานลาวรวบกองปราบประสานลาวจับวินและน้องสาวเร่งไล่ล่าจ่าพิชิตพร้อมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีโกงสอบสถ.ปลัดมหาไทยยันคดีโกงสอบในส่วนมหาไทยเสร็จสิ้นแล้วสั่งไม่ให้ปปช.ขยายผลขออภัยค่ะส่งไม้ให้ปปช.ขยายผลคาดเร็วกว่า 3-6 เดือนประชุมชี้ชะตาเอี่ยวบรรจุข้าราชการ15กรกฎาคมนี้แล้วส่งคณะกรรมการกลางจังหวัดสั่งเพิกถอนบรรจุต่อไปเชื่อมั่นให้ความกระจ่างประชาชนได้ส่วนคดีปล่อยให้ตำรวจเอาผิดกันไปตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่คดี Forex นะครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงความคืบหน้าคดีขบวนหลอกลวงนะฮะขบวนการหลอกลวงการลงทุนเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex เมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจโทรุทธพล

0: นนะครับก็บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน30รายซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และฐานความผิดช่อโกงประชาชนโดยยอมรับว่า1ใน30หมายจับนั้นมีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยครับซึ่งถ้าหากศาลออกหมายจับแล้วจะดำเนินการควบคุมตัวมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านแหล่งข่าวระดับสูงจาก DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการขยายผลสืบสวนและสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปกว่า300รายจากกรณีกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีผู้เสียหายกว่า500รายมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทครับก็พบชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ดาราชื่อดังเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาฐานความผิดเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมความผิดทั้งหมดครับสำหรับพฤติการทางคดีและเส้นทางการเงินที่นำไปสู่การออกหมายจับก็มีการตรวจพบพฤติกรรมผ่านธุรกรรม3กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มแรกช่องทางในการรับเงินชำระเงิน Payment Gateway พบบริษัท Granny Corporation จำกัดและบริษัท Play Solution จำกัดทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้าเพื่อเป็นทางผ่านของเงินครับกลุ่มที่2กลุ่มส่งต่อกระแสเงินสดก็พบมีการโอนเงินทอดกันมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่านบริษัทALPFX Plus จำกัดและบริษัท Spark Digital จำกัดก่อนที่จะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มแปรสภาพทรัพย์สินพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการทรัพย์สินดิจิทัลอย่างเช่นบริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดในช่วงปี64ถึง67ครับทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่านายภาวุฒิมีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสดโดยพบหลักฐานการโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทครับเป็นรวมเงินรวม28ล้านบาทซึ่งก็เป็นการรับโอนเงินภายในวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคมปี67และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังพบว่ามียอดรวมมูลค่าธุรกรรมโอนเงินและรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า833ล้านบาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายภาวุฒิก็ได้เข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการปฏิเสธและชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าศาลไม่อนุมัติหมายจับภาวุฒิยังรอดให้ DSI ออกหมายเรียกก่อนป้องกันเครื่องมือการเมืองรุทธพลเผย DSI จ่อเสนอศาลออกหมายจับคดี Forex 30รายทั้งบุคคลนิติบุคคลมีชื่อภาวุฒิด้วยขณะที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยืนยันหลักฐานหนาแน่นครับ
1: มีเรื่องของค่าไฟนะคะทางกกพ.ค่ะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FTสำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะระหว่างวันที่13ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเสนอทางเลือกทั้งหมด4กรณีจากปกติก็จะเปิดให้เลือก3กรณีเนื่องจากต้องการรองรับนโยบายของกระทรวงพลังงานและต้นทุนการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานโลกโดยค่าไฟใหม่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะจากงวดปัจจุบันอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยหากเปิดรับฟังความเห็นแล้วเสร็จก็จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะลุ้น15กรกฎาคมเคาะใหม่แบ่งเบาค่าไฟประชาชนตรึง3บาท95สตางค์ถึงสิ้น2569ชี้ต้นปีหน้ารัฐบาลอ่วมแน่ 1.6 หมื่นล้านเทหมดหน้าตักตรึงค่าไฟ3บาท95สตางค์ซื้อใจประชาชนปีนี้งวดสุดท้ายส่อค่าไฟงวดแรกปี70รัฐบาลเจองานช้างหลังเงินคอแบ็กเกลี้ยงลุ้น15กรกฎาคมประชุมกพช.ออกมาตรการใหม่ส่วนคืบหน้าหรือสัญญาธาตุจ่อยุติ4โรงไฟฟ้าที่ยังไม่เข้าระบบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นเรื่องของพลังงานพาดหัวข่าวค่ะเอกนิติเดินเครื่องใช้พ.ร.ก.เงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะเป็นไฟฟ้าเข็นสินเชื่อ

0: โซล่ารูฟท็อปเอกนิติเดินเครื่องใช้พรกเงินกู้200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะดันวินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กตุ๊กแท็กซี่รถเมย์รถบรรทุกรถบัสระหว่างจังหวัดเป็นแบบไฟฟ้าเตรียมเข็นสินเชื่อหนุนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปด้านคณะกรรมการกลั่นกรองจ่อประชุมสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีเรื่องของการเตรียมซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านในช่วงหน้าให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
1: หอมน่ากินอ่ะ
2: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: พิกมาไปกินก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับพรรคประชาธิปัตย์เตรียมข้อมูลซักฟอกรัฐบาลปมทุจริตพลังงานครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายหลังการสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็บอกว่าพรรคได้ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วก็เตรียมหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและบัญชีนวัตกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทครับโดยการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินซื้อนะครับในราคาที่แพงเกินจริงและมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดิมๆทำให้จำกัดการแข่งขันด้านราคารัฐและประชาชนเสียประโยชน์ทั้งนี้พรรคได้เริ่มหาข้อมูลและก็มีการล็อกเป้ารัฐมนตรีบางคนเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งจะต้องมีการหารือในพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มเติมอีกทีนึงขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ฝากข้อความถึงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคใต้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวโดยจี้ให้เตรียมมาตรการล่วงหน้าพร้อมทั้งวิจารณ์โครงการข้าวแกง40บาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ามีราคาที่มีราคาที่สูงกว่าราคาทั่วไปในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่30บาทนะครับและระบุว่าหากนางสุภจีไม่มีผลงานในการแก้ปัญหาก็อาจจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีและบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์โครงการข้าวแกง40บาทเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าไม่ได้จูงใจให้ประชาชนและไม่สามารถใช้แก้ปัญหาปากท้องได้จริงเนื่องจากลดราคาลงมาไม่ได้มากนักครับและเพียงงบประมาณที่จำกัดทำให้เกิดผลประโยชน์กระจุกตัวเข้าถึงคนได้น้อยจึงมองว่าเป็นเพียงโครงการแนวประชาสัมพันธ์เท่านั้นและในวันเดียวกันที่รัฐสภานายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการประเมินการทำงานของนายโสพลสารามครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังปฏิบัติหน้าที่ครบ3เดือนก็ให้คะแนนสอบตกเนื่องจากสภาสามารถผ่านกฎหมายออกมาได้น้อยมากแล้วก็มีการใช้งบประมาณหรือว่าทำโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสภาอีกทั้งขาดความโปร่งใสบางกรรมธิการก็ไม่มีการถ่ายทอดสดและมีการปิดกั้นพื้นที่ของประชาชนนอกจากนี้ยังวิจารณ์เรื่องของการเซ็นเซอร์ส.ส.ในการอภิปรายด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าล็อกเป้าซักฟอกรัฐมนตรีปชป.จี้งบ4แสนล้านอภิสิทธิ์เดินหน้าใช้แพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคนะครับในการตรวจสอบใช้งบประมาณประเดิมในศึกซักฟอกรอคุยฝ่ายค้านล็อกเป้ารัฐ

0: มนตรีเล็งแฉพิรุธขึ้นบัญชีส.ส.ครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมสภากทม.เป็นครั้งแรกค่ะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะอนุทินชัดชาตินำร่องถกสภากทม.ผนึกดันมหานคร2เกณฑ์บัตรคนจนให้เปราะบาง5ล้านนายกอนุทินเปิดประชุมสภากทม.นัดแรกพร้อมหนุนการทำงานร่วมกันฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารกทม.พากทม.เป็นมหานครชั้นนำของโลกยันจับมือชัดชาติเดินหน้านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกทม.บอกหลายนโยบายสอดคล้องกันรัฐบาลหนุนเต็มที่ด้านเอกนิติพร้อมหาเงินเพิ่มโปะบัตรคนจนชี้ชงครม.ไฟเขียวเพิ่มกลุ่มเปราะบาง5ล้านคนหลังกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบปรับเกณฑ์ใหม่2หลักเกณฑ์ยันไม่นำหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบิดามารดามาใช้ตัดเกณฑ์หนี้สินเกษตรกรวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทคาดวันที่17กรกฎาคมสามารถประกาศรายชื่อได้ค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทม.และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพร้อมเพรียงกันที่ศาลาว่าการกทม.บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะ
0: ครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายปัตตานีนะครับแถลงผลการจับกุมเปิดฉากยุทธการ90วันสกัดยาไอซ์200กิโลกรัมมูลค่าทะลุ100ล้านนะครับนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยทางพลตำรวจตรีสันทัศน์เชื้อพุทธานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและพันเอกหานพลเพชรม่วงรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายร่วมแถลงจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญครับพร้อมกับของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายที่รัฐบาลเข้มงวดเรื่องยาเสพติดทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายได้ร่วมมือกันเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตามจุดตรวจด่านตรวจอย่างจริงจังครับด้านพันเอกหานพลม่วงเพชรม่วงนะครับก็กล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้รับคำสั่งการจากทางพลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้ขานรับนโยบายรัฐบาลผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยขอยืนยันว่าภายในระยะเวลา90วันนี้จะตรวจตราอย่างเข้มงวดในทุกด่านทุกจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนพบเบาะแสหรือว่าบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: องพินิจสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีแค่สีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตแล้ว28รายสำนักงานเขตจตุจักรรายงานสรุปสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต28รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรงชาย12คนหญิง13คนรวม25คนกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลางชาย6คนหญิง8คนรวม14คนกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อยชาย14คนหญิง18คนรวม32คนซึ่งผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บที่เสียชีวิตคือผู้ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินหลังจากญาติเดินทางมาจะส่งมอบร่างให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนส่งให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามศาสนาขณะที่วันนี้ตลอดทั้งวันที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตทยอยเข้ามาทำเรื่องขอรับศพโดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทซึ่งเหตุการณ์นี้มีตำรวจสันติบาลหญิงเสียชีวิตด้วยคือ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีตำรวจสันติบาลที่เพิ่งประดับยศได้เพียง3เดือนอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลญาติและเพื่อนได้เดินทางมารับร่างด้วยความโศกเศร้าโดยจะพาร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายขณะที่มีการตรวจเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงพัทยาพบหลายร้านต้องเร่งปรับปรุงทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการภายในซอยลาดพร้าว1กรุงเทพมหานครจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจกับประชาชนและเกิดความกังวลด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยาเน้นการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟป้ายบอกทางระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ตรวจสถานประกอบการ7แห่งแบ่งเป็นสถานประกอบการนอกโซนนิ่ง3แห่งและในโซนนิ่ง4แห่งรวมถึงสถานบันเทิงขนาดใหญ่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้พบว่าบางสถานประกอบการยังมีป้ายบอกทางหนีไฟไม่เพียงพอจำนวนถังดับเพลิงไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่รวมถึงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินยังมีไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่จึงแจ้งผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมกำชับเมืองพัทยาและเมืองบางละมุงติดตามผลและเข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยจากการสอบถามเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่ร้านเงียบเหงามากเนื่องจากต่างจากเมื่อคืนโดยหายไปกว่า 90% เพราะความตื่นตระหนกของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวแต่ทางร้านได้มีมาตรการอยู่แล้วซึ่งทางร้านจะมีทางหนีไฟที่ชัดเจนมีแผนผังว่าทางหนีไฟอยู่ทางไหนของร้านแต่หลังมีข่าวแบบนี้ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกจึงอยากจะฝากเจ้าของกิจการให้ความสำคัญเรื่องนี้และทางราชการอยากให้เข้มงวดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบทั้งดับเพลิงระบบไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานทางหนีไฟซึ่งมีความสำคัญมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับ

0: ยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: ร่วมสนุกได้ตั้ง

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับแม่เพ็ญนะครับแม่เพ็ญอยู่แห่งโหนตำบลไหนครับ
3: อยู่หนองบัวลำพูจ้า
2: อยู่หนองบัวลำพูนะครับ
4: ไปจ้า
3: เราอีสานเลยได้ไงเราไทยเราเป็น
4: ได้ค่ะกินข้าวไป
3: กินข้าวอิ่มอย่างนี้แหละจ้าที่โรงพยาบาลย่านโรงพยาบาล
2: โอ้โหอยู่โรงพยาบาลอะไรครับ
3: เป็นนักผ่าตัดจ้ากระดูกทับเส้นจ้า
2: โอ้ส่งกำลังใจให้คุณหมอเก่งเนาะเดี๋ยวว่าหายไวๆละนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: โอ้นะครับนะฮะวันนี้ที่หนองบัวเป็นยังไงบ้างครับอากาศได้มีโอกาสเดินออกไปข้างนอกบ้างไหมโรงพยาบาล
3: เดินด้วยจ้าแดดอ่อน
2: ๆอ๋อ
3: แดดอ่อน
2: ๆยังไม่มีฝนลงใช่ไหมครับ
3: บ่จ้า
2: ส่งกำลังใจให้นะหายป่วยไวๆเนาะนะครับ
4: ให้ออกมาแล้ววิ่งเลยนะให้แลนเลยด้วย
3: มีกันยังมีแก่ยู่ห้อง
4: อ๋อไปฝึกเดินค่ะ
2: ฝึกเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็หายแล้ว
3: ค่ะๆเดี๋ยวกลับบ้านนะเจ้าไม่มีไปออก
4: อ๋อได้ออกมาดีแล้วจ้าไปกี่วันแล้วคะไปจากเมื่อไหร่จ้า
3: 2คืนจ้านอน2คืน
4: อ๋อหายเร็วเหมือนกันนะคะ2วันแป๊บเดียวเองเนาะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ
2: วันนี้แม่แพนอยากฟังเพลงไหนส่งกำลังใจให้เลย
3: คนแบกรักจ้าแก๊กพนมพน
2: เหรอโอ้โหแบกรักเลยแบกทำไมล่ะมันหนักนะ
3: แบกมันแบกรักรักมากเลย
4: อ๋อหักหลายหลายนั่นบ่ห
2: ลายนั่นว่าว่าว่าขอบคุณเป็นภาษาอีสานเนาะให้ชาวลูกทุ่งหมานครได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะ
3: จ้า
2: พูดตามผมนะเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: สีเต็มคำ
3: สีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: น้ำกิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: ไม่แซ่บหรอครับแม่แซ่บครบรสดิ
3: แซ่บครบรส
2: เออจบในขวดเดียวและสบู่ไบด้า
3: และสบู่ไบด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: นะครับส่งกำลังใจให้แม่เพ็ญหายป่วยไวๆเนาะนะครับแล้วฟังลูกทุ่งหมานครทางไหนครับที่หนองบัวลำพูเนี่ย Facebook หรือเปล่าหรือว่า Mcot Connect
3: อันเทศฟังเฟซบุ๊กนี่จ้ะแต่ว่างานเวลาฟังวิทยุก็ฟังอันขึ้นยังเลยจ้ะ
4: ของเมืองเลย
2: แล้วถ้ากลับบ้านเนี่ยจะไปทำอะไรอยู่ที่อำเภออะไรที่หนองบัวลำพูครับ
3: อำเภอเมืองจ้ะ
2: อ
3: ๋
2: ออำเภอเมือง
4: ค่ะ
2: นะ
3: เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าจ้ะ
2: โอ้กี่ไร่ครับกี่ไร
3: ่ค่ะ71ไร่จ้ะ
2: โอ้บุ๊ยคนเดียวไหวเหรอ
4: เยอะเหมือนกันนะคะ
3: อันเฮ็ดกาแฟจ้ะเนี่ยบ่ได้ดำไม่จ้ะขายเอาว่าจากนาหวาน
2: อ๋อเป็นนาหวานเนาะปลูกข้าวสวยหรือข้าวเหนียวครับ
3: ข้าวเหนียวจ้า
2: เอาข้าวเหนียวเนาะนะฮะขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะปีนี้เน
3: า
2: ะ
3: จ้าน
2: ะครับ
3: เอาแต่ว่าบ่มีเงินซื้อปุ๋ยเลยจ้า
2: โอ้มันแพงเนาะนะครับนะครับก็ปลูกตามธรรมชาติแหละพอกินพอนั่นไปเน
4: า
2: ะ
4: ธรรมชาติค่ะ
3: จ
4: ้
3: า
2: เนาะขอบพระคุณนะคะแม่เพ็ญหายป่วยไวๆนะส่งกำลังใจให้เดี๋ยวเล่นให้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาเรตเ
0: องสนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: หัวขบวนพาเรตเพลงฮิตที่แม่เพ็ญนะฮะซึ่งจวนละ นะฮะจะได้ออกจากโรงพยาบาลละส่งกำลังใจให้แม่เพนหายป่วยไวๆนะครับได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไวๆเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านละนะครับแจ็คธนพลครับคนแบกรักนะครับใครอยากช่วยแม่เพนนะครับเลือกอีก3เพลง SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @jltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้02

0: 4เพลงต่อเนื่องนะครับส่งกำลังใจให้แม่แพนด้วยนะครับหายป่วยไวๆนะคนแบกรักนะครับเสียงร้องของแจ็คธนพลนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันต่อมาอีก3เพลงนะครับสุสานคนช้ำนะครับคัทริยามารสีแล้วต่อด้วยคนหัวใจโซมพี่แอลยอดรักสลักใจและปิดท้ายด้วยน้องสายนวววันนะครับสักคนบนฟ้าครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4พาร์ท
0: นะครับนะฮะโลโก้วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus กันนะครับ
1: ค่ะจากคลื่น FM 99นะคะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมบอลค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสนะคะให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์เชียร์ทีมโปรดนะคะทีมชาติทีมที่เราชื่นชอบหรือว่าทีมที่เราเชียร์อยู่ตอนนี้นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ cheer.mcot.net ค่ะวิธีการง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะซื้อบัตร mcot super fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุ

0: บอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะคะของรางวัลมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะรุ่นรับของรางวัลค่ะรางวัลแรกนะคะจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan จำนวน1รางวัลค่ะและรางวัลที่2ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 อีกจำนวน5รางวัลค่ะรางวัลที่3นะคะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศค่ะจำนวนอีก24รางวัลค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะเป็นGold Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมทั้งสิ้นค่ะ2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.encot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: นะครับใครอยากเชียร์สเปนใครอยากเชียร์ฝรั่งเศสนะครับวันที่15ตี2นะครับจะเป็นอังกฤษนะครับนะฮะกับอาร์เจนตินานะครับคู่นี้น่าจะมันหยดติ่งแหละนะฮะวันที่16นะครับตี2นะครับก็ติดตามกันได้นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองโอ้โหหนุ่มคนนี้หายไปนานเลยไม่ได้มาคลื่นนานแล้วนะครับอยู่ทางภาคใต้นะครับบาวีครับ
0: ผีบ้าผีบ้า
1: เอาเพลงใหม่มาฝากเราด้วยนะครับนะฮะเสียงร้องของบาวีครับเอาที่บายใจนะครับผลงานของแม็กโฟกซองนะครับเรียบเรียงโดยอภิชัยชูเกื้อนะครับหรือคุณวงจำเป็นเนี่ยนะครับนะฮะในสังกัดของS1 Music นะครับจะชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับกับคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับกลางดาวครับเสียงร้องของไรอันกาดบัณฑิตนะครับ
0: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับ
0: ค่ะแค่ฝุ่นค่ะจากวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่12ค่ะ
1: อ่ะฟังเพลงใหม่ของบ่าววีกันก่อนถ้าชอบขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและตุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคย

0: ให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตัว
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่ข่าวซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและตุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: คุณ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับและทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอัลบั้มรวมดาวครับใต้ร่มไมรุลีครับพี่ออสรณชัยถมยาปริวัตรนะครับพี่โออัชรพณีหาณรงค
1: ์สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เรื่องของโรงเบียร์แถวละพร้าวเนี่ยนะครับยังคงเป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับเลยนะครับมีบาดเจ็บ62นะครับมีอาการโคม่า21นะครับรวมทั้งเจ้าของด้วยนะครับนะฮะก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยท่านมทนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับท่านบิ๊กต่ายท่านก็บอกว่าจะฟันข้อหาหนักเลยท่านนายกก็ลงพื้นที่นะครับที่ตรวจสอบนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูในหลายฉบับนะครับแล้วก็เรื่องของการหมายจับ2รายคดี Forex นะครับ DSI ก็ขอ24คนนะครับในขณะที่คุณภาวุฒิเนี่ยรอดนะครับนะฮะเรื่องของปฏิเสธข่าวอู้ฟู่มีเงิน833ล้านนะครับนะฮะเรื่องของการถกในสภากรุงเทพมหานครด้วยนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นตำรวจฝากขังแล้วนะครับ4พ่อแม่ทิพย์นะครับโตโต้ยื่นสอบเพิ่มนะครับ

ชี้ว่าเป็นแก๊งใหญ่เลยนะครับนะฮะในมัติชนรายวันเช้าวันนี้นะครับแล้วเรื่องของ15กรกฎาคมนะครับชี้ชะตาข้าราชการที่เอี่ยวนะฮะในการโกงสอบด้วยแล้วจับ2พี่น้องในการล่าจ่าพิชิตนะครับในการร่วมทุจริตด้วยนะครับแล้วก็จะมีการปรับใหญ่นะครับอุดช่องโกงในการรื้อค่ารักษาข้าราชการนะครับกระทรวงการคลังพบว่า10ปีเนี่ยทุจริตเนี่ย250ล้านบาทนะครับกกพ.ก็เสนอ4สูตรนะครับค่าไฟงวดกันยายนนะครับคค.ก็พูดนะครับมีชิงลิงนะครับ3สนามบินด้วยนะครับในมติชนมีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับส่วนในข่าวสดนะครับมีเรื่องของ5,000 ข้าราชการท้องถิ่นกระทึกเลยจอดที่จะโดนปลดนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับเรื่องของสสภาวุฒิก็มีเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นของโรงเบียร์ก็มีในข่าวสดนะครับในเดลี่นิวส์นะครับแน่นอนบอกว่าตำรวจยืนยันว่าสูดควันเสียชีวิตนะครับนะฮะที่โรงเบียร์นะครับศพเกลื่อนประตูหนีไฟเลยนักดนตรีก็สังเบยนะครับนะฮะวงทศกัณฐ์นะครับนะฮะเจ้าของก็โคม่านะครับประกันไว้40ล้านนะครับกระทรวงยุติธรรมก็จ่ายเยียวยานะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกกับท่านชัชชาติก็นำร่องถกสภากรุงเทพมหานครผลักดันให้เป็นมหานครนะครับ2เกรนบัตรคนจนด้วยนะครับให้เปราะบางเนี่ย5ล้านนะครับในเดลินิววันนี้ก็มีกันหลายประเด็นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้กฎหมาย4ข้อในการรื้อสวัสดิการข้าราชการด้วยขอ1เดือนนะครับสรุปแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีนะครับจะใช้แบบใหม่ไร้ผลกระทบนะครับสิทธิ์คนเก่ากับสิทธิ์คนเกษียณด้วยนะครับเรื่องจ่าพิชิตนะครับที่ติดต่อมอบตัวนะครับในการโกงข้อสอบด้วยนะครับเป็นประเด็นใน Daily News นะครับแล้ววันนี้คุณเทพธุรกิจมีประเด็นเรื่องของท่านเอกนิตินะครับบอกว่าพบพิรุธนะครับที่ต้องเร่งสอบปมปริศนาหุ้น True 30,000 ล้านนะครับสั่งกกต.อุดช่องโหว่ตลาดทุนนะครับกระทรวงการคลังก็เร่งคลอดนะครับแผนสวัสดิการข้าราชการบรรจุใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการจับตาข้อตกลงยกเลิกสัญญาไฮสปรีดนะครับ CP กับรฟท.จากกันด้วยดีไม่มีฟองร้องนะครับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงเศรษฐกิจไทยเหลื่อมล้ำสูงนะครับ SME เข้าถึงทุนยากแล้วก็แพงด้วยนะครับไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่ไทยรัฐก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของโรงพยาบาลแถวลาดพร้าวนะครับแล้วก็เรื่องของ5โรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของForex ก็มีนะครับแล้วก็มีประเด็นบอลโลกก็มีโอ้โหหลายประเด็นน่าสนใจเพียบเลยนะครับไปตามในไทยรัฐได้นะครับเช้าวันนี้รายฉบับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวสารกับทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัฒนาขอรอข้อมูลทางการดับเพิ่มรายที่29เหยื่อโรงเบียร์และลาดพร้าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการดูแลผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีมีเคสแดง3คนเคสสีเหลือง1คนซึ่งทีมแพทย์ดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีการกระจายตัวรักษาอยู่ที่17โรงพยาบาลใน72ชั่วโมงแรกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทม.และโรงพยาบาลเอกชนประเมินคนไข้ว่าเตียงเพียงพอหรือไม่กรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถดูแลได้ยอมรับว่ายังมีเคสที่น่าห่วงเนื่องจากมีบาดแผลที่เกิดจากเพลิงไหม้และกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจซึ่งต้องดูแลเรื่องการติดเชื้อโดยต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะในช่วง7วันถือว่าเป็นช่วงสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงโดยทีมแพทย์จะดูแลอย่างเต็มที่พยายามไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพิ่มอีกล่าสุดทราบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม1รายแต่ขอรอดูการยืน

0: กันอย่างเป็นทางการเมื่อถามย้ำว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มรายที่29ใช่หรือไม่นายพัฒนากล่าวว่าหากข้อมูลถูกต้องก็จะเสียชีวิตเป็นรายที่29แต่ตนขอรอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งส่วนเจ้าของร้านขณะนี้ทราบว่ายังเป็นเคสแดงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงกรณีนายวินธนพัชรโพคินหรือดร.วินหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบแข่งขันเป็นข้าราชการซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพัฒนาว่าเคยเป็นคณะทำงานในช่วงตุลาคมปี2568ส่วนตัวเองไม่รู้จักกับนายวินมาก่อนเพราะทีมงานแจ้งว่านายวินเคยมาทำงานหลายส่วนเคยเป็นคณะกรรมการต่างๆจึงมีการแนะนำผ่านกันมาในรัฐบาลที่แล้วและมีระยะเวลาสั้นเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเคยเจอกันครั้งเดียวตอนมาแนะนำตัวส่วนจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลในการเป็นคณะทำงานหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีการละหลวมจนกระทบต่อรัฐมนตรีนายพัฒนากล่าวว่าที่ผ่านมาประเมินผู้ที่มาเป็นคณะทำงานจะต้องมีการรัดกุมมากขึ้นยืนยันว่ากับกรณีการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นสามารถสอบสวนได้อย่างเต็มที่โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันคนอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีรวมถึงทีมงานอื่นๆจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงและขอให้ความสบายใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงอย่างแน่นอนขณะที่ปกรณ์เผยใบนี้สรุปผลการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเฟสแรกนายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2ทับ2569ในช่วงบ่ายวันนี้การประชุมจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.มาสรุปเบื้องต้นว่าผลการสอบสวนมีอะไรบ้างหรือพบอะไรที่น่าตกใจหรือไม่โดยจะรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเบื้องต้นถึงการตรวจสอบส่วนรายงานฉบับต่อไปจะรายงานช่องว่างที่พบผู้สื่อข่าวถามว่าล็อตแรกมีอะไรที่น่าตกใจหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่เห็นหลังจากการประชุมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งซึ่งยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เดี๋ยวจะเสียขบวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครอลหิตนะครับนะฮะที่คุณฟังเลือกมานะครับนะฮะเทพธิดาพระสิ้นพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับหัวใจเพลียกหาพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบรีธีรโชติครับ
1: มหานครอลหิต
0: ชั่วโมงสุดท้ายยังคงมีเวลานะครับช่วยเลือกเพลงกันนิดนึงนะครับหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงประหิตบำรุงประสาทเฮมวิท

0: ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยาวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขวานบินนะครับสิงโตนำโชคฟีเจอริ่งกับโจ๊กโซคูแล้วก็ให้นานกว่าที่เคยนะครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมอาหารนครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่อง

0: รสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ได้เร็วนี้นะครับทุกช่วงในจัดรายการเลย
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: วันนี้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเพลงดีกันบ้างนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: พาโน่ครับซึ่งร้องของแซคชาลูบิโอนะครับนะฮะเป็นเพลงที่แบบ

0: เออ
1: เพลงดีจากเพื่อนบ้านของเรานะครับจากประเทศฟิลิปปินส์นะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บคุณผู้ฟังที่อยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผลงานนะครับนะฮะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะส่งเข้ามาเยอะๆเลยนะฮะที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีนะครับนะฮะเผยแพร่ผลงานให้เสาเว้นเสาอย่าลืมติดตามนะครับ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: คุณเดียวส่งข้อความมาแต่เช้าเลยนะครับบอกว่าที่ชุมพรฝนพรำลงมานะครับนะฮะกำลังไปเก็บวัตถุดิบมาผลิตไอศครีมอร่อยๆนะครับสำหรับชาวที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำดอนหวาย
0: ใช่
1: นะ
0: อร่อยมากค่ะพี่เดียวนี่ชอบมาช่วยแบบเขาเรียกว่าก
1: ิจกรรม
0: ชอบทานให้ทานบ่อยด้วย
1: กับครูลูกทุ่งมหานครบ่อยแล้วก็เลือกเพลงนี้มาด้วยนะครับนะฮะส่งกำลังใจให้คุณเดียวด้วยไม่รู้ขึ้นมะพร้าวเองหรือเปล่านะครับขอเพลงนี้มา

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ถ่ายทอดเพลงที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันนะครับต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของปามี่นะครับเพลงชื่อความทรงจำสีจางนะครับนะฮะเพลงที่แบบซึ้งๆหวานๆเพราะๆนะครับ
1: เคยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน
0: ครับนะฮะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะ

0: จุดๆก็ยังคิดถึงนะครับจักรจันทร์บรรพิสานะครับวันนี้วันพระนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมเลย
1: ค่ะเป็นโอวาทคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุค่ะท่านบอกว่าอะไรที่ทำไปแล้วนึกถึงเมื่อใดแล้วใจสบายนั่นคือบุญส่วนอะไรที่ทำไปแล้วนึกถึงเมื่อใดที่เกิดความไม่สบายใจนั่นคือบาปค่ะ
0: วันนี้ข้อความผ่านมือถือทาง SMS ที่4689400นะครับเลือกมาเยอะที่สุดเลย
2: มหานครสุปริน
0: สิทธิ์ของเจ้านะครับสิ่งร้องของหมายไทยหัวใจสิ่งนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันเหมือนเดิมนะครับช่วงเวลา 7:30 น.จนถึง 10:00 น.เช้าเดี๋ยวสักครู่ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยและพิธาดูแลต่อนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยวันที่28มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีและในปี2569สำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบ94ปีโดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีถวายทายาธรรมและปิ่นโตพระตาหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติปลัดมท.เผยโรงเบียร์ณลาดพร้าวอาจเข้าข่ายความผิดประกอบกิจการผิดประเภทจ่อปูพรมตรวจร้านอาหารทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าหากมีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงและบริการเครื่องดื่มมึนเมาอาจเข้าข่ายเป็นสถานบริการได้เหมือนกันหากเปิดร้านอาหารแต่มีองค์ประกอบอย่างดังกล่าวข้างต้นอาจจะมีความผิดส่วนจะมีการปูพรมตรวจร้านในกรุงเทพตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวหรือไม่คงต้องมีการดำเนินการตามที่ว่าผู้ว่ากทม.ออกมาระบุร้านอาหารประเภทใดมีลักษณะเป็นสถานบริการต้องมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยทางตำรวจนครบาลจะมีทีมในการตรวจสอบสถานบริการอยู่แล้วขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการส่วนกรณีหากมีร้านอาหารบางประเภทพยายามใช้ช่องโหว่กฎหมายหลีกเลี่ยงการตรวจสอบว่าเป็นสถานบริการนั้นนายอันสิทธิ์ระบุว่าถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายสิ่งสำคัญคือหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังรวมถึงประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ประชาชนนำดอกไม้วางไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายบรรยากาศบริเวณหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารน้ำดื่มและน้ำแดงมาวางที่ด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทีมข่าวพูดคุยกับนางสาวชุติยาสุขานุศาสตร์ประชาชนที่นำดอกไม้และพวงมาลัยมาวางไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โดยเธอบอกว่ามาเที่ยวร้านแห่งนี้2ครั้งล่าสุดมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนทุกครั้งที่มาจะนั่งโต๊ะโซนกลางเวทีและด้านในส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบร้านนี้เนื่องจาก

0: หากรู้สึกอึดอัดและแคบเพราะร้านตั้งโต๊ะติดกันเกินไปเวลาไปเข้าห้องน้ำจะต้องเข้าคิวส่วนตัวยอมรับว่าไม่ได้สังเกตว่าด้านหลังมีประตูเห็นเพียงโต๊ะที่นั่งอยู่ขายลูกอมเท่านั้นถ้าไม่ใช่ของร้านหรือไม่ได้ตั้งใจสังเกตจะไม่เห็นป้ายทางหนีไฟและตนก็เข้าออกแต่ประตูหน้าอย่างเดียวยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกกลัวการเที่ยวเพราะที่ออฟฟิศและนักจะนัดกันเที่ยวทุกวันศุกร์ซึ่งเมื่อวานได้มีการพูดคุยบอกว่าหลังจากนี้หากจะไปดื่มริ้งจะต้องเลือกร้านที่เปิดโล่งนั่งสบายเผื่อมีเหตุฉุกเฉินและต้องสังเกตทางหนีไฟและขณะที่วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมเป็น30รายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

มาค่ะหมดรอบค่ะสวัสดีค่ะสินธัญญากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาชีวิตมันต้องเดินต่อค่ะคุณผู้ฟังตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทบนความพอเพียงนี่คือสิ่งสำคัญปีนี้จะต้องเจอเรื่องราวอะไรเยอะนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเศรษฐกิจการหาเงินทองโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็เหตุที่มันไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นได้เสมอหากว่าเราใช้คำว่าไม่ประมาทมีเฝ้าสังเกตพิจารณามันก็จะทำให้หนักนั้นกลายเป็นเบาหรือเบาก็คือไม่เกิดขึ้นเลยนะคะกับเรื่องราวที่มันทำให้มีผลกระทบกับชีวิตนะคะยังเป็นเรื่องที่เศร้าอยู่สำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้แต่ก็ยังเรียกว่าต้องส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ภาวนาให้คนที่รอดนั้นกลับมาฟื้นฟูและแข็งแรงโดยเร็วขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็ทาก็ขอส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะส่งให้ทุกๆคนแล้วก็ส่งให้ตัวเองด้วยถามว่ามีผลโอ้มีผลกระทบหมดแหละค่ะคุณผู้ฟังที่เห็นเสียงแจ๋วแจ๋วแบบนี้คิดว่าเธอจะอยู่ดีมีสุขธรรมดาสุขทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่กับปุถุชนคนธรรมดาแบบเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็มีรอยยิ้มน้อยอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกว่ามันไม่ได้จนหนทางนะสำหรับตัวเราเองยิ้มสู้ไงสู้ประมาณนี้อะไรจะมากระทบกับเราก็ขอให้มันผ่านไปแค่เป็นผิวอย่าเข้าไปในจิตเข้าไปในจิตปุ๊บเนี่ยโหมันดึงกายเราเลยนะเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเรื่องนั้นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นแค่มันผิวแล้วผ่านผิวแล้วผ่านประมาณนี้พี่ตายสวัสดีค่ะพี่หวานใจคนใกล้มาถึงก็แชร์ให้เรียบร้อยน่ารักสุดๆนะคะคุณอนุชาบอกอยู่จังหวัดเลยไม่ถึงสักทีเนาะ เลย คุณอนุชาอ้าวก็ขอบคุณนะคะยิ้มเพลไรคะเนี่ยนะคะคุณกุชมนนะคะแล้วก็ใครอีกคุณสวัสดิ์นะคะเข้ามาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดเนี่ยเข้ามาทุกวันถ้าหากวันไหนหายไปเราก็จะเป็นห่วงแต่ยังพี่สวยเนี่ยก็จะมาบอกเดี๋ยวพี่จะไปผ่าตัดนะก็จะไม่ได้มาเข้ารายการอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้กลับมาแล้วก็ขอให้แข็งแรงนะคะให้หายเร็วๆฟื้นฟูเร็วๆค่ะพี่สวยแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะสุขภาพสำคัญมากแล้วก็มีใครน้องหญิงค่ะแล้วก็พี่สวยมาแล้วนี่ไงเห็นไหมขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการทักทายกันตรงนี้นะคะเข้ามาเถอะจะได้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่กันทุกคนนะคะหลายคนหายไปก็ได้แต่คิดถึงและห่วงใยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าส่งเพลงไปก็เรื่องราวของคนที่ไม่สมหวังนั่นแหละนะคะไม่สมหวังสำหรับเรื่องราวของความรักก็เริ่มกันตั้งแต่รอยแผลเป็นคัตริยามรสีค่ะแผลเดิมสรินทานิยากรชื่อดีปีเดียวค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นคือฮิตมาราธอนขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนด้วยนะคะพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสค่ะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะแหมพูดถึงเรื่องขับรถเมื่อกี้นี้เป็นช่วงเวลาเกิน8โมงถึง9โมงไงไม่โกรธไม่โทษว่าคนอื่นผิดไม่ติเตียนผู้อื่นจริงๆก็สามารถจะดึงไปถึงทุกๆช่วงเวลาได้แหละแต่เมื่อกี้สุดจะทนคนเราเนี่ยถึงบอกน้ำใจสำคัญมากแค่แตะเบรกนิดเดียว

ก็สามารถที่จะออกมาซ้ายได้แล้วเพราะฉันก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไงคุณเข้าใจไหมเธอไม่สนไงเฮ้ยถือว่าเป็นทางตรงแล้วเป็นไงบี้มาเลยคุณผู้ฟังถือว่าน้ำใจนะไม่ว่าจะเป็นน้ำใจในตรงไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนนะคะใครที่ขับรถอยู่นิดเดียวคุณจะเสียเวลาสักถึงหนึ่งนาทีไหมแค่นั้นเองแล้วหากว่าคุณไม่ได้สนใจแล้วฉันก็แบบมองไม่เห็นเบียดกันเสียเวลาป่ะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยให้เห็นถึงโอ้โหความเป็นนิสัยถาวรเลยนั่นนี่เป็นเรื่องที่นะเสร็จแล้วก็มาโกรธแล้วมาบ่นเนี่ยไหมคนแก่นี้แหละพี่สมรัญญาสวัสดีค่ะวันนี้คลอง16ฝนมามืดเลยนะคะก็สำหรับน้ำหวานว่าไงสุดจะทนคืออะไรอ๋อทนไม่ไหวเรื่องราวของความรักใช่ไหมก็แหมมันช้ำอ่ะเธอไม่ได้เห็นคุณค่าของความรักฉันเลยก็ปล่อยดิถูกไหมกระท่อมสาวเมินค่ะอันนี้คือเรื่องของความจนมาแล้วนะก็เขาก็ต้องอยากจะได้สิ่งที่ดีกว่าเขาลืมนึกถึงคุณค่าของจิตใจนึกถึงเรื่องของความรักไปก็เลยไปเอาเรื่องวัตถุซึ่งน่ากลัวมากปัจจุบันนี้นะคะเสียงร้องของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างคนอกหักพักบ้านนี้ค่ะพี่เป้าซ่าอย่างสัญญามาถึงพี่แอลบ้างโชคดีที่รักนะเห็นไหมด้วยความรักก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปโชคดีเหอะมันขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก็แล้วกันสำหรับฝากฝั่งของคนที่เขามีความรักเป็นพื้นฐานก็เรียกว่าใช้คำว่าสู้ไปด้วยกันมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละเนาะเนี่ยถึงบอกว่าอนุภาพของความรักมันรุนแรงมากมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเป็นครอบครัวแล้วตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเฮ้ยมันต้องมีสักวันที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะประสบความสำเร็จดีถ้าหากว่าเราอดทนอดกั้นและสู้ไปด้วยกันนะคะขอให้เรารวมใจเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้นะคะกำลังใจของยุ้ยญาติเยอะส่งเสียงเพลงนี้ไปเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้เตรียมตัวแนะนำเพลงในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะแนะนำที่022481366ค่ะต่อสายมาด่วนๆเลยค่ะไปฟังเพลงนี้กันก่อนจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะชอบเงินอย่างเดียวนะฉันก็ยังมีกำลังใจให้เธอและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเธอค่ะสามีที่รักค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สาชีพิจัยค่ะขอปุ๊บจัดปั๊บในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะมาค่ะมีนะแต่ไม่มีลุงนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือมีนะแต่ว่าคำพูดให้มันนะอย่างงี้มาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ทาคนสวย
1: เฮ้ยวันนี้มีพี่ชายมาทักทายกันด้วยคารมคมหอกเอ้ยคารมคมคายสวัสดีครับพี่ตอนนี้อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยคะ
2: อยู่ใต้สุดแดนสยามครับมาชาแม่บ้านมาเที่ยว
1: ไปที่ไหนเบตง
2: ใช่ครับเบตงจังหวัดเบตงครับ
1: จังหวัดที่ไหนล่ะ
2: ครับเป็นจังหวัดนะครับ
1: เฮ้ยจริงป่ะ
2: จริงครับผม
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าตกข่าวใช่หรอเดี๋ยว
2: เป็นจังหวัดเบตงแล้วครับ
1: ถ้าไปเอามาจากไหนเนี่ยถ้าทำไมโบราณขนาดนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อน
2: รถยังมีป้ายทะเบียนเบตงเลยครับ
1: เอ้าเหรอเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เบตงยังเป็นอำเภอค่ะ
2: เป็นอำเภอเมื่อก่อนเป็นอำเภอตอนนี้ก็เป็นจังหวัดรถเดี๋ยวนี้ลองเสิร์ชดูครับรถเขายังมีป้ายทะเบียนเบตงคร
1: ับ เฉพาะป้ายทะเบียนค่ะ
2: อ๋อ
1: แต่ว่าสำหรับเบตงนั้นยังเป็นอำเภออยู่ค่ะทำไปทางงงแล้วเนี่ยเป็นเบตงเป็นอำเภอนะคะที่อยู่ในจังหวัดยะลานะคะ
2: ใช่
1: แต่ว่าเป็นอำเภอที่มีทะเบียนเป็นของตัวเองเป็นอำเภอเนี่ย
2: เป็นเขตปกครองพิเศษ
1: เป็นอาเขตติดกับมาเลเซียนี่เห็นไหมตอนเลยต้องเปิดวิกิพีเดียกันเลยทีเดียวพี่อย่าทำให้ทางงงนะอย่าสิ
2: แกเอาหน่อย
1: เบตงนี่เห็นไหมเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย
2: ใช่ใต้สุดของสยาม
1: ใช่นี่แหละแต่ว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่มากนะคะ
2: ใช
1: ่แต่ยังเป็นอำเภออยู่โอ้ถ้าเคยไปนะโอ้กว่าจะไปถึงนะโอ้มีรู้กี่โค้งเอาวงไปแสดงโอ้แล้วพี่ไปยังไงพี่ขับรถไปหรือยังไงคะ
2: ก็มาเที่ยวนี้ผมใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมา
1: ฮะเดี๋ยวก่อนขับจากไหนเนี่ย
2: จากปากช่องโคราช
1: แล้วเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง2คนสามีภรรยา
2: ใช่ครับ2คนตายาย
1: สุดยอดเฮ้ย
2: พอดีแฟนเขาอยากแบบไปแบบ
1: ชิลชิลชิลนะครับไหนนอนนั่นอย่างนั้น
2: ใช
1: ่เฮ้ยอะไรเป็นอะไรที่แบบว่ามันโรแมนติกนะพี
2: ่ก็เมื่อเดือนที่แล้วเป็นวันครบรอบนี่ฮะ
1: ครบรอบกันใช้ชีวิตด้วยกัน
2: ใช่12ปีก็เลยถือว่ามาฮันนีมูนกันนิดหน่อย
1: โอ้โหนะชีวิตคู่อ่ะถึงบอกว่ามันจะต้องรู้สึกเขาเรียกว่าเติรักวันเติมวันนะพี่คนไม่มีหัวใจ
2: พี่ไม่มีหัวใจเพราะหัวใจอยู่กับเขาหมดแล้ว
1: ก็รู้ไงก็พี่ก็บอกแล้วว่าขอให้ตลอดไปนะอย่าแค่12ปีนะพี่ต้องยาวๆนะจนชั่วชีวิตนะ
2: ครับผม
1: ไม่ได้นะไอ้เนี่ยแบบคือคนเราอ่ะพี่ทานอ่ะเข้าใจเลยแต่ว่ายืนยันต่อหน้าสาธารณชนแล้วนะคะพี่จะไม่มีใครอื่นนอกจากคนนี้คนเดียวจากนี้ไปตามนั้น
2: ก็เมื่อ12ปีที่ผ่านมาก็ให้โอกาสเราเป็นผู้นำครอบครัวจากผู้ช

0: แต่ที่ไม่มีอะไรเลย
1: จนวันนี้
0: เขายังให้โอกาสเรา
1: เห็นไหม
0: ก็อยากจะขอบคุณเขาน
1: ี่ไง
0: ที่ให้โอกาสผู้ชายคนนี้ได้ดูแลชีวิตเราอาจจะทะเลาะกันบ้างเสียงกันบ้าง
1: ธรรมดาม
0: ีปากเสียงกันบ้าง
1: ธรรมดาลิ้นกับฟันเนาะ
0: แต่ยังให้โอกาสผู้ชายคนนี้ได้ดูแล
1: แสดงว่าเขาเป็นผู้ที่เป็นผู้หญิงที่อดทนมากใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับ
1: นี่ไงนั่นเห็นคุณค่าเขาแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ก็เลยครบปีนี้ปีครบรอบที่12ก็คือครบรอบครบรอบเขาเรียกอะไรนะเรียกไม่เป็นเนาะไม่ค่อยเข้าใจศาสตร์ของศาสนาพุทธเท่าไหร
1: ่อ๋อพี่ไม่ได้นับถ
0: ือใช่ครับผมก็เลย
1: ก็
0: ลบเที่ยวไหน
1: ครบรอบหนึ่งของคือ12ปีอ่ะมันครบ
0: 12นักศาสตร
1: ์นักศาสตร์ใช่12นักศาสตร์นะครบรอบหนึ่ง
0: ก็คือเขาอยากเที่ยวไหนแล้วก็พาเที่ยว
1: แจมแล้ววันนี้เป็นไงจะส่งเพลงอะไรให้เขาย
0: าใจคนจนครับ
1: นี่มอบให้เขาแน่นอนใช่ไหม
0: มอบให้กับคนพิเศษทางกายแล้วก็มอบให้กับทุกคนที่มีครอบครัว
1: นะ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าถึงแม้เราจะทะเลาะกันบ้างบาดหมางกันบ้างแต่ขอให้คิดถึงวันแรกที่เราพบกันวันแรกที่เราอยู่ด้วยกัน
1: ถูกต้องสุดๆอ่ะถ้าชื่นชมเลยนะพี่มันเป็นการใช้ชีวิตที่คือการเป็นการจัดสรรที่น่ารักมากขอบคุณมากที่วันนี้เอาเรื่องดีๆมาฝากกันนะพี่คนไม่มีหัวใจก็ขอให้ไปไหนก็ปลอดภัย
0: ครับผม
1: แล้วก็หาว่าบ้าว่า
0: ก็ขอให้ทุกครอบครัวทุกคนที่มีคนที่รักอยู่เคียงข้างถึงแม้เราจะทะเลาะกันบ้างเหนื่อยบ้างแต่ให้จำวันแรกที่เรารักกันถ้าวันไหนรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยก็หนีเที่ยวบ้าง
1: ปะ
0: เราอย่าไปจมกับงานมากมายจะไปฝันไอ้ที่ว่าเขาเรียกวิ่งตามเงินทองบางทีเงินทองมันก็ไม่ช่วยอะไรได้มากมายครับ
1: ก็ได้แค่เป็นองค์ประกอบในการที่ทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้พี่แล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็มีความสุขเยอะๆเดี๋ยวเราต้องฟังเพลงกันละแล้วมีโอกาสได้มาเล่าอะไรน่ารักน่ารักมาสู่กันฟังอีกเนาะเพราะมีคนเริ่มอิจฉา
0: โอเคครับ
1: แล้วเนี่ยอิจฉาพี่สาวคนนี้ว่าเฮ้ยทำไมถึงได้เจอผู้ชายคนนี้แบบน่ารักสุดๆขอให้คงความน่ารักนี้ตลอดไปนะคะ
0: ผมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยครับ
1: อ้าวนั่นแหละนั่นก็ต้องต่างคนต่างขอบคุณกันเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะไม่มีวันนี้ขอบคุณมากและขอบคุณนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะพี่นะมีความสุขเพิ่มเติม
0: น้องทาดูแลตัวเองและให้มีความสุขในชีวิตด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะทาต้องการมีคนดูแลพี่แต่ว่าไม่มีใครกล้ามาดูแลทาเลยนะเขาคงกลัวทาบ่นไงพี่อ่ะแล้วมีโอกาสคุยกันค่ะพี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหุยกระดีกระดามากเลยของเราเป็นจักรยานก็ได้นะใครที่อยากจะไปเที่ยวผัดสินทาไปเที่ยวเราค่อยผัดกันขี่ไปขี่มาค่ะแต่อันนี้เป็นรถพ่วงข้างเก๋อ้าวฟังในช่วงสายชีวิตใจกันกับยาใจคนจนไหมพี่รมพรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คู่กัดค่ะปีเตอร์45ฟังในช่วงมหานครไลฟ์นะคะมาในงานครบรอบ18ปีลูกทุ่งมหานครค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ1มิถุนายนปี65ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริงบนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่พี่สมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่พี่แท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ก่อน
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ต้องขออภัยค่ะเพลงนี้เปิดไม่จบแน่ๆถ้าหากว่าเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็เลยจะยกยอดไปชั่วโมงหน้ากันแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35แจกกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะคะแหมนี่คือสิ่งที่ก็เลยช่วยให้คนเรามีทางทำมาหากินไงทางคาราบาวแดงก็จัดสรรให้ตรงนี้เลยนะคะแจกกันจนถึงตอนนี้คันที่35แล้วชื่นใจจริงๆนะคะสังคมเราต้องนี่แหละค่ะมีน้ำใจซึ่งกันและกันมีก็แบ่งปันมันเป็นเรื่องของความสวยงามของความเป็นไทยจริงๆเดี๋ยวเราจะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะแล้วก็เตรียมเพลงที่จะแนะนำในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคด้วยค่ะ022481366แต่ตอนนี้เราไปพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วก็ได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในชั่วโมงหน้าค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกทำความดีพอหลังถูกถามต้องทำบุญหลังประเทศต้องทำบุญใหญ่ไม่หลังประเทศเจอเหตุใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีเดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งบางช่วงผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ที่เข้าร่วมประกวดดนตรีในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ญาติสะอื้นทยอยรับศพเหยื่อไฟไหม้ณโรงเบียร์ณลาดพร้าวผ่าแล้ว29ร่างยังไม่ทราบชื่ออีก4รายบรรยากาศความโศกเศร้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้ามีครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับศพผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเหล่าญาติเพื่อนสนิทที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียอย่างกระทันหันโดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บ DNA จากครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนของศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ร่างแรกที่ออกเป็นนายชิชนกชวนรำอายุ24ปีมีพ่อและป้ามาติดต่อรับร่างทันทีที่หีบศพออกมาพ่อและป้าต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความอาลัยพร้อมเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันโดยจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลา 8:30 นาทีรวมผู้เสียชีวิตที่ถูกนำเข้า29รายทราบชื่อแล้ว25รายนำร่างกลับแล้ว8รายยังไม่ทราบชื่อ4รายเป็นชาย1หญิง3รายกองพิสูจน์หลักฐานสามารถกู้คืนภาพกล้องวงจรปิดในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวได้แล้วพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองบังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐานเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ประสานพนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างทางร้านดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดเข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายที่บริเวณด้านฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ยังคงกั้นพื้นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้ผู้ใด

0: เข้าไปดัดแปลงสภาพเพื่อรอช่างอาคารมาชี้จุดก่อนที่จะทำการเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบเชิงลึกโดยในส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับการประสานงานของพนักงานสอบสวนว่ามีการนัดหมายช่วงใดพลตำรวจรีวาทีกล่าวต่อถึงพยานที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้มาจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ว่าวัตถุพยานสำคัญคือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลเร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยทางพท.จะจัดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีภายในวันนี้ทันทีส่วนรายละเอียดพฤติการความผิดปกติที่ปรากฏในภาพวงจรปิดนั้นต้องรอการตรวจสอบละเอียดและรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: ทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มา เรทเพลงฮิตที่4ภาคนะคะสำหรับเพลงที่จบไปนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจคือสาวรำวงเพื่อนอ้อยเธอเองนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ค่ะที่โรงเบียร์รามอินทรามาถึงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคมาใครแนะนำเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: พี่พี่ยินค่ะ
2: เออเรียกพี่อ่ะเรียกพี่ดีแล้วดีมากอย่าไปเรียกป้าเรียกยายไม่เหมาะไม่เหมาะเป็นไงทำอะไรอยู่ตรงไหนวันนี
3: ้ก็ตอนนี้มีทำงานอยู่สองอย่างครับงานประจำก็กรีดยางงานอดิเรกก็ตัดไม้งานรองอดิเรกก็ตามหาความฝันครับ
2: แล้วเจอยังฝันนี่มันฝันอะไรบ้าง
3: ยังไม่เจอเลย
2: ยังไม่เจอแล้วฝันว่าไงบ้างฝันว่าไงบ้างอ่ะคุณชินกรใช่ไหมชินกรไม่ใช่พี่ชินกรไกรลาศนะเป็นชินกรแต่อยู่ระยอง
3: ใช่ครับ
2: นี่เดี๋ยววันที่17นี่พี่ไประยอง
3: มาส่วนไหนของระยองอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อในเมืองใช่อะไรโรงแรมอะไรโนโวเทลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจะไปงานไปดูงานแล้วเป็นไงแล้วชินกรอยู่ที่ไหนอยู่อำเภออะไรครับ
3: อำเภอบ้านค่ายครับ
2: บ้านค่ายโอ้เป็นที่ทำมาหากินเลยสมัยก่อนเดินสายต้องไปบ้านค่ายแน่นอนนะก็ทำตามชีวิตที่เรามีหน้าที่ไปนะแล้วก็เพลงก็เป็นเพลงที่ส่งให้เรารู้สึกเออมีพลังก็จัดไปดีไหมชินกร
3: ไปครับ
2: แล้วว่าไงครับ
3: พี่ทาจะไปนี่นะจะไปหาดแม่พึงนะ
2: ทำไมอ่ะ
3: พอไปแล้วหัวใจสลาย
2: เออนี่ไงถึงไม่กล้าไปก็เลยก็ไปแค่ในเมืองพอแล้วนี่เป็นไงฟังเพลงอะไรดีครับ
3: คาถาขอใจ
2: จะไปขอใครล่ะเจอยังเจอคนจนที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันต้องขอแล้วอะไรเงี้ยหรือไง
3: ก็ทองยังไม่ได้เลย
2: เฮ้ยก็ฉุดเลยเออไม่ต้องไปขาถงคาถาแล้วฉุดเลยเสียเวลาสวัสดีโอ้ยอย่ามาเดี๋ยวพี่พูดเล่นนะเดี๋ยวไปทำจริงบอกว่าพี่แนะนำไม่ได้นะ
3: เป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหม
2: สบายดีมากครับผมคนเรามันก็ต้องบอกสบายป่ะพอเราคนเราพอพูดบอกเฮ้ยไม่สบายเลยมันไม่สบายใจโอ้มันดึงหลอกนั่นเลยนะพอให้ถามแล้วโอ้สบายดีทั้งที่จริงๆมันก็ไม่ได้สบายอย่างที่บอกหรอกแต่ว่าเราก
3: ็เออพูดเลยนะ
2: เออเราก็เนี่ยเป็นฝันเหมือนกันฝันว่าฉันสบายเออแต่ไอ้เรื่องนี้มันก็เกี่ยวกันนะชินกรวันนั้นฝันเหนื่อยมาจัดรายการที่95เนี่ยโอ้ยแบบว่าหาเพลงอะไรก็ไม่ได้เปิดยังไงก็ไม่ได้ถูกใจโคตรเหนื่อยแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเพลียเลยนะถึงบอกเพราะนั้นเวลาก่อนนอนนะคิดดีๆมันจะได้มีเรื่องดีๆวันนั้นกังวลไงว่าจะไม่ได้มาจัดที่95นะแล้วก็แบบกังวลเลยวนอยู่ที่95นี่แหละ

0: ก็เลยโมโหว่าซื้อ95ซะเลย
1: เหมือนกัน ผมก็เคยหลับเหมือนกันหลับ
0: อ้าวตกลงก็เคยหลับเหรอ
1: หลับแล้วฝันว่านอนไม่หลับอ่ะตื่นมาอย่างง่วงเลยอ่ะ
0: เหนื่อยใช่ป่ะเออถ้างั้นก็พยายามอย่าฝันแบบนั้นอ่ะเพลงนี้มอบให้ใครบ้างเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
1: มอบให้น้องเมย
0: ์น้องเมย์ไหนเนี่ย
1: น้องเมย์คนรับโทรศัพท์แล้วก็พี่ศรีพา
0: จ้า
1: แล้วก็ใครอ่ะพี่น้ำเชื่อมอ่ะ
0: น้ำเชื่อมมีแต่น้ำหวานป่ะ
1: นั่นแหละแล้วก็ผู้ฟังทุกคนครับ
0: ได้เลยน้ำหวานน้ำเชื่อมใกล้ๆกันได้เลยมาเดี๋ยวเรามาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะชินกรนะ
1: ครับ
0: มาพูดได้ไหม
1: นะไม่ได้ต้องนำ
0: ต้องนำเลยนะตาพูดตามนะตามนะขอบคุณเพจเต็มขวด
1: ขอบคุณเพจเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหต
1: ุของการทัน
0: เออได้ที่ถอยก็ยังดีเนาะเฮ้ยไม่งั้นพี่ก็จะนำเหนื่อยงี้แหละชินกรมีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะ
1: ครับกรีดเป็นแป้งรักษาสุขภาพด้วยคร
0: ับ ใช่กรีดยางก็ให้ได้ยาง
1: ครับ
0: ให้ได้ยางเยอะๆแต่ถ้ากรีดตาเขาขำก็บอกเนี่ยน้องอยู่ข้างๆกรีดยางที่ไม่ได้อะไรอ่ะถ้าไม่ได้ยางให้ได้เยอะ
1: ๆน้องเวร่ะ
0: อะไรว่าชื่อตาตาน้องตาอยู่ข้างได้เลยได้เลยมีความสุขครับแข็งแรงแข็งแรงครับ
1: ครับแข็งแรงคร
0: ับสวัสดีครับแล้วเราจะเปิดเพลงอะไรกันก่อนเนี่ยเห็นไหมพอส่งเพลงมาปุ๊บแล้วเราก็จะไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรเพราะฉะนั้นเราเอานี้ก่อนไหมเอาเราเริ่มกันด้วยการเสกเสกเสกมนต์คาถากันก่อนเราจะไปเป็นพ่อเนื้อทองนี่เราจะต้องเป็นของน้องเปาวลีกันก่อนเพราะว่ารุ่นเก่านั้นไม่มีการเสกอะไรกันแล้วเอาเป็นบ้าเอาแบบเบาๆก่อนแล้วกันเพียง

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ณจังงังณงงงวยเพียงรักหลงรักหลงรักหลงจงรักจงหลงจงรักจงหลงเพียงเป็นไงล่ะก็เป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรอยากจะให้เขามาสนใจเรานั่นแหละจะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะสละสักเสกเลขยันการไล่มุนคาถาเห็นไหมถึงบอกว่าแต่ถ้าว่าไม่ได้เลขก็เอาด้วยกลถ้าไม่ได้มนก็ด้วยคาถาหากไม่ได้จริงๆนั้นหนาพากันหนีอันนี้คือเรื่องราวนะหรือมันก็ฉุดกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันตั้งแต่พ่อเนื้อทองค่ะพ่อเนื้อทองนี่เสียงร้องของน้องเปาลีนะคะตามมาด้วยคาถาขอใจเป็นไงเริ่มมาเรื่องของคาถาน้องหลิวอาจารยานะคะซึ่งแนะนำมาจากคุณชินกรสวดมนต์ขอแฟนค่ะอันนี้คือเอกพจนาเป็นผู้ชายก็ใช้วิธีการนี้หน่อยพุทธังสนังคาชามิธัมมังสนังคาชานิสังขังสนังคาชามิก็ว่ากันไปมาถึงไม่ไหวใช่ไหมป้ายยาเลยทีนี้แม่เนาะก็เป็นร้องของน้องมินตราอินทิราแล้วก็ไดมอนด์นะคะที่ฟีเจอริงกันขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: วันนี้เพลงจ่อคิวฮิตค่ะน้องตะกะแตนนำมาฝากกันกับเพลงที่ชื่อว่าฉันท้องไม่เดี๋ยวไปฟังกันคำร้องทำนองอาจารย์วสุห้าวหาญค่ะเรียบเรียงโดยยีนศิลาแรงขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ก็เป็นเรื่องราวของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะคำว่าได้แรงออกนี้เป็นภาษาใต้ภาษาใต้นะคะแปลว่าสะใจถูกใจหรือพอใจอย่างมากเป็นไงล่ะแล้วมันได้แรงออกแปลว่าสะใจเป็นไงล่ะนี่เห็นไหมเราก็ต้องมีการแปลให้รู้ด้วยแล้วก็ถึงคุณผู้ฟังด้วยบางทีด้วยสำเนียงภาษาถิ่นในแต่ละที่นะคะก็จะมีเรื่องราวที่เราอาจจะฟังแล้วงงๆอ่ะเข้าใจแล้วนะคำว่าได้แรงออกนี้แปลว่าสะใจถูกใจหรือพอใจอย่างมากนี่ขอบคุณมากสำหรับคำแปลนี้ผ่านไปค่ะกับเพลงเกี่ยวกับน้องมาจากทางนี่เลยแอลกอฮอล์พอเราฟังเพลงน้องปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกึ่มๆประมาณนั้นก็เป็นเพลงชื่อว่าแค่ฝุ่นอยู่ในฮิตที่12นะคะก็ตามมาด้วยเพลงส่งนักเลงวงปัตตลุงอยู่ในฮิตที่18นี่ขอบคุณมากสำหรับผู้สนับสนุนขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวไปใต้แล้วค่ะ ขออภัยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องราวของความที่เรานำเฮ้ยจริงๆแล้วความรักมันสวยงามเสมอที่ท่าพูดเสมอเลยรักเรื่องของรักหนุ่มสาวอะไรต่างๆแต่เนี้ยมันเป็นรักแทนเราด้วยแล้วก็ปกป้องแทนเราด้วยเป็นสถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA นะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งสถาบันการเงินที่เราฝากเงินไว้เกิดปัญหาจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือที่เราเคยได้ยินว่าถูกปิดกิจการนั่นเองเงินฝากของเราจะเป็นอย่างไรฟังให้ดีไม่ต้องกังวลค่ะเพราะนี่คือหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA ค่ะที่จะเข้ามาทำหน้าที่จ่ายเงินคุ้มครองให้กับผู้ฝากสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1คนต่อ1สถาบันการเงินโดยนับรวมทุกบัญชีเงินฝากในธนาคารเดียวกันค่ะที่สำคัญคือความคุ้มครองนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติเลยทันทีที่คุณเปิดบัญชีไม่ต้องสมัครไม่ต้องยื่นเอกสารและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าใจตรงกันนะปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองถึง33แห่งนะคะครั้งต่อไปที่ไปธนาคารหรือใช้โมบายแบงกิ้งลองมองหาสัญลักษณ์ DPA ย่อมาจากอะไร DPA Protecting Your Deposits นะคะเงินฝากคุณเราคุ้มครองค่ะและขอเตือนกันสักนิดค่ะหากมีใครแอบอ้างชื่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากโทรมาขอข้อมูลส่วนบุคคลอ้างว่าให้สมัครเพื่อรับการคุ้มครองหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เยี่ยมเอ๋ยเอ๊ะเลยนะคุณผู้ฟังใครจะโทรศัพท์อะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอข้อมูลบัตรประชาชนใดๆนะคะขอให้รู้เลยว่านั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปโดยตรงเลยนะคะที่ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝากหมายเลขโทรศัพท์1158หรือเว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th นะคะนี่คือเราสบายใจได้ว่ามีสถาบันคุ้มครองตรงนี้เพื่อคุ้มครองเงินฝากของคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ถูกปิดกิจการของสถาบันการเงินที่เราได้ไปใช้บริการตรงนั้นสบายใจได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฝากเงินเยอะค่ะเพราะเขาจะคุ้มครองเราได้ไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1คนต่อ1สถาบันการเงินนะคะเพราะฉะนั้นกระจายฝากไปให้ทั่วนี่แหละคือเรื่องราวของความปลอดภัยของการเงินที่มีสถาบันคุ้มครองการคุ้มครองเงินฝาก DPA คุ้มครองคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ทาต้องดูแลค่ะทาไม่ได้คุ้มครองคุณผู้ฟังทาดูแลคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนกลับมาดูแลกันต่อกับบทเพลงที่คิดถึงในเพื่อนเพลงหวานค่ะ

0: ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: อย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: หวานจริงๆเลยค่ะน้ำตาฝนนะคะเสียงร้องของพี่แจ้ดนุพลแก้วการในเพื่อนเพลงหวานก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่เขาอะค่ะก็รู้เลยว่าเออนี่เป็นศิษย์เก่าหอวังเหมือนกันให้กำลังใจพี่แจ้ด้วยนะคะบอกตอนนี้ผอมลงแล้วผอมลงแล้วแต่ร้องไปก็เหนื่อยหอบไปแต่ยังคงความเพราะเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวพี่แจ้เองที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ฟังแล้วเฉพาะตนแล้วก็มีเพลงดังๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในเพลงดังของพี่แจ้อีกเพลงหนึ่งนะคะเข้ากับบรรยากาศฝนฟ้าในช่วงเวลานี้ใครที่อยู่ในความเศร้าเนาะเวลาฝนตกเอ้าก็เหงาเวลาอากาศหนาวก็เหงาเวลาร้อนก็เหงานี่ไงมันไม่ได้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศหรอกมันเกี่ยวกับใจเพราะฉะนั้นใจเราก็เบิกบานสิถูกไหมทำให้ใจร่าเริงเบิกบานเสมอเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะค่อยๆดีเป็นลำดับแล้วก็แต่ตอนนี้ท้องมันหิวใช่ไหมก็เตรียมไปทานข้าวสิคะพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะยานิธาเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะคะรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าหากว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเลยค่ะ1158นะคะก็เดี๋ยวนี้เรื่องของมิจฉาชีพเยอะมากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะต่อให้เราพูดกันขนาดไหนก็แล้วแต่คำว่าโลภโกรธหลงมันอยู่ในความเป็นปุถุชนคนธรรมดาเราอยู่แล้วก็ขอให้ลดตรงนั้นลงเราจะได้มีสติมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่พลาดนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตแต่ตอนนี้ไปทานข้าวกันก่อนนะคะดำรงชีวิตกันด้วยอาหารที่เราจัดสรรนี่แหละนะคะแล้วก็ให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ไม่โรงเรียนลาดพร้าวเพิ่มเป็น30รายทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายญาติเหยื่อทยอยเข้ารับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแฟนสาวสาวเอนจิเนียร์วอนอย่าเพิ่งย้ายโรงพยาบาลวันอาการยังวิกฤตหลังไฟคลอกร้อยละ60พนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวจ๋า1ใน3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกจับกุมได้ในล็อตแรกจากห้องควบคุมกองปราบไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้วันนี้ปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงจับทหารปราณพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคาด่านตรวจหลายประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบังกลาเทศที่มีผู้เสียชีวิต54คนส่วนที่จีนก็เกิดน้ำท่วมจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบางจุดท่วมฉับพลันไหลแรงมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะช่วงนี้12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะที่จะติดตามก็คือเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเข้ามาทยอยรับศพผู้เสียชีวิตค่ะก็มีการยืนยันความเรื่องราวของการเสียชีวิตนะคะวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีบรรยากาศของการทยอยเข้ารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะเมื่อวานก็มีการเข้ามารับศพไปทั้งหมดเนี่ย7ร่างด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางกันเข้ามาค่ะวันนี้ร่างแรกนะคะที่ ญาติเดินทางมารับก็คือนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีค่ะเป็นพ่อและป้าที่มาติดต่อขอรับร่างนะคะทั้งคู่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะร้องไห้ด้วยความอาลัยเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันแล้วจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อค่ะทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาท่านก็พูดถึงความคืบหน้าในการชันสูตรพลิกศพนะคะว่าทีมแพทย์นิติเวชได้เร่งตรวจพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะแต่ก็มีสภาพศพบางส่วนที่เสียหายจากเปลวไฟและขม่าวควันอย่างหนักนะคะอย่างไรก็ตามก็จะเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการตรวจสอบ DNA เจ้าหน้าที่ได้เก็บ DNA จากทางครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนกับศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ค่ะวันนี้มูลนิธิปอเต็กตึงก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาสาก็คือน้องเมย์อธิชาเทศขำก็เป็นพิธีกรรายการเรื่องพลบค่ำของช่อง9 MCOT HD ค่ะไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาแต่งหน้าศพให้ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะมีการตั้งจุดบริการมอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 แล้วก็ผู้บาดเจ็บ 5,000 บาทบริการส่งร่างถึงภูมิลำเนาฟรีในทุกกรณีนะคะซึ่งก็มีญาติติดต่อขอให้ส่งร่างอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะมีนางกรองแก้วอายุ48ปีนะคะเป็นญาติของนายสิทธิพงษ์ชัยโยจากอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีค่ะก็มาตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลของนายสิทธิพงษ์ค่ะทางนางกรองแก้วบอกว่าลูกมาทำงานในครัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกทม.พอรู้ข่าวก็ตกใจมากนะคะไม่คิดว่าจะจากไปเร็วแบบนี้ส่วนที่ชัยภูมินะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้2คนคือนายจรัญเลิกนอกอายุ27ปีค่ะเป็นหนุ่มโรงงานนิคมบางปูตั้งศพไว้ที่วัดไส่ทองซึ่งทางทีมข่าวก็ไปพบป้าของนายจรัญนะคะก็เล่าว่าทางพ่อของน้องปาล์มนี่เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุส่วนแม่นั้นแยกทางไปกว่า10ปีค่ะน้องปาล์มไปเป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพปลดทหารมาก็มาอยู่ที่นิคมบางปูมาโดยตลอดกลับบ้านปีละครั้งล่าสุดก็กลับมาเมื่อช่วงปีใหม่นะคะครอบครัวก็ไม่มีเงินในการทำศพครั้งนี้อยากให้เงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นได้มีการส่งมอบอย่างรวดเร็วอีกศพหนึ่งก็คือนายอภินันท์เพ็งศรีอายุ33ปีค่ะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแจ้งตราดอำเภอภักดีชุมพลค่ะนายอภินันท์ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแฟนคือนางณภัทรอุ่นนวลได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันอยู่ระหว่างการรักษาค่ะครอบครัวต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากแล้วก็ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพ่อป่วยติดเตียงส่วนแม่ต้องรับภาระดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอีกหลายคนก็อยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ
4: ขณะที่ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวไปนะคะก็คือครอบครัวของนางสาวมณีรัตน์หรือว่าจิ๊บค่ะนามสกุลบ่มกลางซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลวัย38ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งทางคุณจิ๊บนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะก็มีการส่งข้อความไลน์ไปหาแม่ด้วยนะคะเป็นคำว่าแม่ก็คือข้อความสุดท้ายเป็นวินาทีที่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นลักษณะของร้องไห้นะคะส่งไปให้กับแม่ด้วยซึ่งแม่ก็คาดว่าช่วงนั้นลูกสาวน่าจะวิ่งหนีในกองเพลิงค่ะแต่ว่าหนีไม่รอดแล้วก็เลยส่งภาพสติ๊กเกอร์เศร้ามาหลายครั้งแล้วก็เขียนมาบอกลาแม่เพียงแค่คำเดียวซึ่งก็บีบหัวใจคนเป็นแม่มากนะคะซึ่งแม่ก็ระบุว่าปกติจะมีการพูดคุยกับลูกสาวแล้วก็ก่อนการเกิดเหตุในคืนนั้นค่ะก็เพิ่งจะคุยไลน์กันตามปกติบอกว่ากำลังรอสามีมารับนะคะแม่ก็เข้านอนตามปกติแต่พอรุ่งเช้ามามาเห็นไลน์ลูกสาวส่งมาเป็นสติ๊กเกอร์ภาพร้องไห้หลายครั้งกับคำว่าแม่แล้วก็รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมค่ะ บ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์กำลังเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของนางสาวมณีรัตน์กลับมาบำเพ็ญกุศลส่วนสามีของผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งก็กำลังไปรับนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะแต่งงานกันได้เริ่มต้นชีวิตคู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะในคืนเกิดเหตุภรรยาบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่สะพานใหม่แล้วก็เลิกแล้วจะกลับบ้านด้วยกันระหว่างรอกลับบ้านค่ะปรากฏว่ารู้ข่าวว่าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นและติดต่อภรรยาไม่ได้ก็เลยรีบขับรถตระเวนตามหาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงค่ะเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตค่ะ
7: ค่ะมีอีกกรณีนึงนะคะเป็นผู้ที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทางคนคนนั้นก็คือนายพนุวัฒน์ทิพย์มณีค่ะทางนางสาวประภารักษ์ซึ่งเป็นแฟนสาวนะคะพนุวัฒน์ทิพย์มณีนี่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะวันนี้ทางแฟนสาวของพนุวัฒน์เขาก็ไปที่สน.พหลโยธินค่ะไปติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์ของแฟนที่จอดไว้หลังร้านค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแฟนของตนเนี่ยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ประจำร้านมาประมาณ3ปีค่ะก็ทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันนะคะทำงานไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็รับเงินจากแคชเชียร์หลังงานเลิกทุกวันดังนั้น

0: ไม่มีสวัสดิการหรือไม่มีประกันสังคมใดๆนะคะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางนายพนุวัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแพทย์บอกว่ามีแผลไฟไหม้ร้อยละ60ของร่างกายและยังสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากเกิดภาวะไตวายและที่ท้องก็เป็นแผลขนาดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโดนแรงระเบิดหรือไม่เนื่องจากว่าแฟนนั้นกระเด็นออกมาด้านนอกตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวแต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะนางสาวประภาลักษณ์บอกว่าแฟนเนี่ยรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟนะคะแต่ได้รับแจ้งว่าถ้าครบ72ชั่วโมงหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่ลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาค่ะแต่ครอบครัวไม่สะดวกเดินทางนะคะแล้วก็กังวลเพราะผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะเตรียมจะเข้าหารือกับโรงพยาบาลขอเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาจากลพบุรีมาเป็นกรุงเทพขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะก็กังวลนะคะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงที่อาการไม่คงที่และไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่สามารถรักษาต่อภายใต้สิทธิ์เดิมได้ก็บอกว่าครอบครัวก็มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายไม่มีกำลังรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีจำนวนมากนะคะและตั้งแต่เกิดเหตุก็ยังไม่มีผู้แทนของร้านเข้ามาสอบถามอาการหรือพูดคุยให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะเล่าเหตุการณ์ด้วยนะคะว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของแฟนค่ะว่าแฟนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพอเห็นรายชื่อก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าแฟนสามารถเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แต่พอถึงโรงพยาบาลอาการทรุดลงค่ะเพราะว่ามีแผลไฟไหม้และสูดควันเข้าไปเป็นปริมาณมากค่ะก็ขอความอนุเคราะห์หรือขอความเห็นใจนะคะในเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลของแฟนหนุ่มด้วยค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ลาดพร้าวค่ะลักษณะของไฟที่ออกมาในลักษณะพวยพุ่งนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายค่ะก็มีการออกมาระบุนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างล่าสุดค่ะอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีไฟพวยพุ่งออกมาจากประตูอย่างรุนแรงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์แบ็กดราฟต์โดยอาจารย์เจษดาตั้งข้อสังเกตค่ะอาจจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าก็เห็นด้วยกับโพสต์ของเพจ Les Q 101ที่ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าแบ็กดราฟต์ค่ะเนื่องจากว่าจากการสังเกตในลักษณะของไฟนั้นพุ่งต่อเนื่องค่อนข้างนานไม่ใช่เป็นการระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อมีคนเปิดประตูหรือว่ามีออกซิเจนเข้าไปเติมในห้องนะคะซึ่ง

0: ซึ่งก็เป็นลักษณะของการพวยพุ่งทะลักออกมาด้านนอกเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ไฟในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสะสมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเกิดไฟไหม้ที่นักดับเพลิงนั้นกลัวที่สุดค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนจากไฟไหม้ธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดเพลิงได้ในเสี้ยววินาทีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้าน
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เจษฎากันค่ะ
2: แบ็คดราฟต์เนี่ยจะเป็นสภาวะที่สมมติว่าเวลามีเหตุเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในห้องที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันมีการไหม้จนกระทั่งใกล้ๆจะดับแล้วครับแต่ว่าการไหม้เนี่ยทำให้ออกซิเจนในห้องเนี่ยลดเหลือน้อยมาก
3: ๆแ
2: ล้วก็ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้าไปหรือว่าใครเข้าไปก็คือถ้าเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันทำให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับไฟอยู่ข้างในแต่เกิดการโหมไหม้แล้วก็พุ่งออกมาแต่มันจะออกมาในสัมผัสกับระเบิดฟุ้มครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับทีนี้เมื่อเราไปดูในคลิปวิดีโอเนี่ยที่มีไฟออกมาจากด้านประตูหน้าของร้านที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะเห็นว่าไฟลุกค่อนข้างนานแล้วก็แรงมากแต่ออกมาค่อนข้างเป็นลำเขาก็บอกว่าในเชิงของลักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องการสะสมของแก๊สในห้องนั้นมากกว่าคือพอมันมีการเกิดเพลิงไหม้ค่อนข้างมากเนี่ยครับบรรดาสารต่างๆที่เกิดไหม้เนี่ยมันก็เป็นการสะสมของเชื้อเพลิงก็คือเป็นตะแก๊สที่เกิดขึ้นและถ้าเกิดมันมีช่องให้ออกนะครับที่ค่อนข้างเล็กเนี่ย มันก็จะพวยพุ่งออกมามันก็เลยเรียกว่าเป็นไฟเกิดจากการที่สะสมแรงดันก็จะค่อนข้างตรงกับคลิปวิดีโอที่เห็นครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจารย์เจษฎาก็ยังระบุอีกว่ามี2อย่างที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดแรงดันก็คือเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นอย่างฉับพลันอากาศกับก๊าซในห้องก็จะขยายตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากห้องถูกปิดด้วยผนังประตูหน้าต่างก๊าซขยายตัวไม่มีที่ไปก็เกิดเป็นแรงดันบวกดันออกไปในทุกทิศทางบวกกับการผลิตก๊าซไวไฟส่วนเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความร้อนสะสมอบวัสดุภายในห้องทั้งโฟมไม้พลาสติกสลายตัวกลายเป็นก๊าซไวไฟที่มีการหนาทึบแล้วก็มวลก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดแรงดันภายในห้องสูงมากขึ้นไปอีกจนเกินกว่าจุดอ่อนของห้องจะรับได้ก็ทำให้เกิดกระจกหน้าต่างแตกฝ้าเพดานถล่มเมื่อมีคนเปิดประตูก็เกิดขึ้นในทันทีก็คือปรากฏการณ์ที่ไฟออกมาในลักษณะเหมือนท่อฉีดความดันที่แตกกันมหาศาลระหว่างภายในและภายนอกอาคารก็บังคับให้มวลก๊าซร้อนและก๊าซไวไฟทั้งหมดพุ่งออกมาเปิดช่องขนาดเล็กด้วยความเร็วก็ทำให้เกิดโมเมนตัมที่สูงมากประกอบกับสัมผัสกับออกซิเจนภายนอกอาคารอย่างเต็มที่ก็เกิดการลุกไหม้อย่างทันทีลำเปลวไฟขนาดยักษ์ก็พุ่งวาบออกมาจากนอกตัวอาคารอย่างรุนแรงนะคะเป็นสัญญาณเตือนของปรากฏการณ์นี้ก็คือควันฟุ้งตามซอกประตูด้วยความเร็วสูงเหมือนที่มีปั๊มดันออกมาค่ะดังนั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการสำลักควันเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่ามีควันพิษที่ลอยคละคลุ้งพอสูดดมเข้าไปก็ใช้เวลาไม่นานก็ทำให้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดตนิดนึงนะคะทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็อัปเดตรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเป็นข้อมูลเช้าวันนี้ค่ะผู้เสียชีวิต30คนทราบอัตลักษณ์แล้ว27คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3คนผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะเสียชีวิตเพิ่ม2คนค่ะผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด76คนเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง25คนกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15คนและกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36คนซึ่งเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนะคะก็ต่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวอย่างนายอังสิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ระบุถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ได้จดเป็นสถานบริการค่ะก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดนะคะดังนั้นการตรวจสอบร้านอาหารก็จะดำเนินการคล้ายแบบนี้ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนรัฐมนตรีสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าเบื้อง องต้นค่ะส่งทีมของกรมสุขภาพจิตเข้าไปติดต่อพูดคุยกับญาติผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความเครียดตกใจค่ะทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ให้การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกได้แจ้งให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บกับญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็ประสานขอรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อประสานเรื่องของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพซึ่งล่าสุดทาง DSI รายงานค่ะว่าก็มีการระบุนะคะว่าพูดถึงในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมด้วยส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีนะคะซึ่งภายหลังการทำบุญค่ะก็ได้มีการไปรดน้ำมนต์นะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาหลายอย่างนะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆว่าทำความดีก็พอค่ะ
1: ค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาดูที่ความสดใสกันบ้างนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะก็ปรากฏว่าน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยค่ะศิลปินเยาวชนชาวไทยนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังอย่างมากนะคะเพราะว่าเธอไปร่วมประกวดแล้วก็โชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการ America's Got Talent ค่ะซึ่งคลิปของเธอก็ถูกชมไปนะคะในหลายช่องทางค่ะทาง TikTok นี่ทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งต่อกันว่าให้ช่วยเชียร์น้องเนเน่ด้วยค่ะแล้ววันนี้น้องเนเน่ก็มาบุกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนการประชุมครม.นะคะทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่ก็ได้มาโชว์การเล่นดนตรีด้วยนะคะเล่นเพลงสมสารของเสกโลโซสงสัยจะเช็คมาแล้วนะคะว่าเพลงของพี่เสกโลโซนี่นายกแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต้องร้องได้แน่เลยนะคะก็ทำให้บรรดารัฐมนตรีและนายกที่ยืนชมอยู่ใกล้ๆนี่ปรบมือตามจังหวะค่ะแล้วก็ทางนายกนี่มีการส่งไมค์ให้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมร่วมร้องด้วยนายกชนันท์ร้องไปช่วงหนึ่งก็ยื่นไมค์มาให้ทางคุณอนุทินร้องต่อนะคะทางคุณอนุทินร้องท่อนที่บอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเสร็จแล้วส่งต่อไมค์ให้กับบรรดารัฐมนตรีที่มาร่วมชมนะดิฉันเห็นในคลิปก็ส่งให้คุณเอกนิติกับคุณเอกนิติเขาใส่สันหัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มาร่วมร้องด้วยนะคะคุณประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเป็นแฟนคลับน้องเนเน่ค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร้องเป็นคนสุดท้ายค่ะน้องเนเน่ก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเนเน่เขาก็ยังโชว์การโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้นายกและรัฐมนตรีที่มาร่วมอยู่บนเวทีเดียวกันได้ชมด้วยนะคะก็มีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมและน้องเนเน่ก็โชว์เพลงซอมบี้ค่ะของวง The Canberries ซึ่งเป็นเพลงที่เอาไปประกวดนะคะจนกระทั่งกวาดเขาเรียกว่า Four Yes นะจากคณะกรรมการค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะนายกมอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ก่อนเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นการทุ่มเทที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะคะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำมือสัญลักษณ์ชาว

ร็อกด้วยนะคะบรรดารัฐมนตรีก็ร่วมถ่ายภาพกับน้องเนเน่ด้วยทั้งคุณสุรศักดิ์บอกว่าความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจของนายกเพราะว่าพอเห็นคลิปวิดีโอการประกวดของน้องเนเน่เนี่ยตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มาเลเซีย

0: าะคนที่อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็อาจจะมีบางดินแดนแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สิทธินั้นนะคะสำหรับน้องเนเน่เองก็บอกว่าฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอด้วยให้กำลังใจเธอด้วยค่ะแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าตกใจไหมนี่ดังชั่วข้ามคืนจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนเปิดกระแสการรับรู้ไปสู่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราวของดนตรีมาก่อนนะคะน้องเนเน่บอกว่าโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองดังขนาดนี้มันก็เร็วเกินไปนะคะตอนนี้ไปไหนมีแต่คนทักนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็คืออาจจะโดนรุมนะคะความฝันสูงสุดนะคะเธอบอกว่าเธออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้มีเพลงอยู่แล้ว 2-3 เพลงค่ะให้รอติดตามนะคะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยย้ำเลยว่าตัวเองมาจากภูเก็ตประเทศไทยน้องเนเน่บอกว่าอยากให้รู้ว่าเธอเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ตค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนชาติไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นค่ะ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้มีเรื่องที่สั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงไปจับทหารปรานพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนคาด่านตรวจค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทรัฐศักดิ์ชาวนาสายระบุว่ากรณีตำรวจทางหลวงจับกุมทหารพรานคาด่านตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนถนนทางหลวงหมายเลข4อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงไปตรวจยึดอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งเป็นปืนคู่กายมีทะเบียนกระสุนปืนอีก41นัดจากนั้นค่ะเพจตำรวจทางหลวงได้โพสต์ผลงานการจับกุมจนทำให้เกิดกระแสตีกลับเนื่องจากบนโซเชียลระบุว่าทหารพรานในดังกล่าวจะกลับจากภารกิจที่จังหวัดนราธิวาสโดยสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบภายในวันนี้เนื่องจากมีข้อเท็จจริงบางส่วนไม่ตรงกับประเด็นว่าชุดจับกุมมาก่อนหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นทหารพรานเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาบางนายบอกว่าทราบว่าเป็นทหารพรานแต่บางนายบอกไม่ทราบมาก่อนค่ะจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีคำสั่งในเรื่องนี้ออกไปและขณะที่จับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะแต่เท่าที่ทราบว่าไปปฏิบัติหน้าที่มาก็ยังดำเนินการเช่นนี้ปรากฏในพิจารณาเรื่องของการใช้ดุลยพินิจค่ะก็ต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะ อีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามกันนะคะก็คือคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานมีรายงานเข้ามานะคะว่าจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะคะคนหนึ่งก็คือดร.พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะคนนี้ที่อยู่เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่วิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งมาที่สอบสวนกลางแล้วก็อีก2คนนะคะก็คือดร.วินแล้วก็นางสาวสัตพรซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะทางดร.วินนี่ข่าวบอกว่าข้ามไปที่สปป.ลาวแล้วก็ถูกทางตำรวจสปป.ลาวเนี่ยจับตัวแล้วก็ส่งตัวมาให้ทางประเทศไทยส่วนทางจ๋าหรือนางสาวสัตพรนะคะก็ถูกจับที่กำแพงแสนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยก็มีการส่งตัวมาที่สอบสวนกลางค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำทั้ง3คนนั้นไปฝากขังในวันถัดไปค่ะส่วนจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นะคะตอนนี้ข่าวบอกว่าก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้หลายประเทศประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เมืองเฉิงเต๋อในมณฑลเหอเป่ยค่ะมีผู้หญิงคนนึงติดอยู่ในรถที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจากพายุไต้ฝุ่นปาหวีค่ะหน่วยกู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือซึ่งถือว่าเป็นวินาทีอันตรายมากๆทางทีมกู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทุลักทุเลค่ะส่วนอีกจุดที่เฉิงเต๋อเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่ท้องถนนกลายเป็นน้ำไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์ไหลไปตามท้องถนนซึ่งถือว่าไต้ฝุ่นบาวีเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะส่วนที่บังกลาเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว54คนจากน้ำท่วมหนักดินถล่มในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

0: รวมไปถึงเขตคอกบาซาที่ตั้งอยู่ในค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาตั้งแต่ต้นเดือนก็เกิดเหตุดินถล่มไปหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนนะคะซึ่งทางการก็แจ้งว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว54คนประชาชนนับล้านติดค้างอยู่โดยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะวันนี้คุณพจนาธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
10: ว่าไงนะ
9: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
10: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
9: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนมันตะวันแดงรามอินทรา
10: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: สี่เพลงใน2ช่วงค่ะเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะวันนี้โทรศัพท์มาจากไหนบ้างมาดูป้าแอ๋วจากฉะเชิงเทราค่ะแม่บ้าทองพินจากสุโขทัยนะคะขอเพลงวอนหลวงพ่อช่วยทีเถิดนะแบกทุกข์มาจนอ่อนล้าช่วยหาทางแก้ไขให้ทีนอกมันเหนื่อยเข้าใจได้โดยเฉพาะเป็นหนี้นะอู้ยสู้ๆกับทุกคนแล้วก็หยุดสร้างหนี้ตอนนี้เราต้องมีหนี้ก็ต้องใช้แหละนะแต่ถ้าหากไม่มีก็บอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไงก็บอกเจ้าหนี้เขาไปตรงๆนะคะขอเพลงหลวงพ่อห้ามจนมาป้าศรีค่ะป้าศรีจากสามโคกค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยอร่อยนะคะทุกชิ้นเนี่ยปิ้งก็อร่อยขอเพลงนี้ถ้าทางจะไปแอบรักใครแน่ๆเลยฟังไปแล้วด้วยนะคะเปิดไปแล้วด้วยคุณอนันต์จากลาดพร้าว101ค่ะคุณชินกรได้ฟังไปแล้วคุณเที่ยงจากอุตรดิตไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกันด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงเรามาเจอกันต่อป้าแป๋วค่ะป้าแป๋วจากที่ไหนเดี๋ยวก่อนตาบางหัวบางป้าแป๋วจากลาดกระบังนะคะออกก้อนนี่คือข้อความที่สายที่ต่อสายมาแล้วก็ได้นำเพลงกันนะคะไม่ได้เปิดให้ฟังทั้งหมดแต่ก็พยายามเปิดให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับเพลงแรกที่เปิดไปนะคะในมหานครออนไลน์ฮิตนั่นก็คือเพลงรักต้องห้ามเป็นเพลงลูกกรุงค่ะที่ทาได้มีโอกาสนำมาร้องแบบลูกทุ่งผสมผสานนิดนึงแล้วก็ตามมาด้วยเพลงคนใช่ในวงเล็บคุณเล็กนะคะคุณเล็กเพื่อนเล็กคุณอรวีสัจจานนท์นะคะแล้วมาถึงเพลงฮิสตอรี่เรื่องราวของการสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองหากว่าไม่ได้สมหวังในความรักแล้วก็อย่าไปจมปลักอยู่กับความผิดหวังความเศร้าไม่เกิดประโยชน์บอกเลยหู้ยรักรู้คลายตายรู้ลืมผัวเมียเลิกกันก็เป็นคนอื่นเนี่ยท่องคำนี้ไว้เราจะได้รู้ว่ามันอ๋อมันก็เป็นเช่นนี้เองธรรมดาอย่าไปฟูมไฟว่าเฮ้ยมันทำไมฉันทำดีขนาดนั้นแล้วทำไมเธอไม่เห็นค่าความดีฉันเลยเฮ้ยทำแล้วผ่านแล้วผ่านเลยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าแล้วกลับมาที่คุณค่าตัวเองดิกลับมาหาตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับตัวเองจากคุณค่าที่เรามีตรงนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างอยู่กับตัวเองทั้งสิ้นแหละเริ่มจากตัวเองทั้งหมดนะคะก็เป็นใจใหม่ค่ะใจใหม่สุนารีราชสีมานะคะแล้วก็เป็นบทเพลงที่นั่นมาแล้วตามมาด้วยเพลงแค่ทำไมผู้ชายพี่เหน่งการทางบอกขอเพลงนี้หน่อยแต่ว่ากลอนนั้นหายไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่แค่ลูกบิดกลอนพี่เหน่งส่งมาตลอดขอบคุณมากน่ารักสุดๆนะคะให้ฟังการบ่ายเสียงร้องของน้องอัมพรแหวนเพชรขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิสตอรี่ด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะก็จะไปที่ไหนติดตามกันค่ะพอ.วสุนั้นดูแลคุณผู้ฟังก็เรียกว่าดีทั้งแต่การเดินทางการทานอาหารไปที่พักที่ไหนทำกิจกรรมตรงไหนบอกได้เลยว่าสุดๆอันนี้ไม่ได้ชมกันเองนะแต่ดูเหมือนชมแหละเขาทำดีจริงๆอันนี้คือถ้าเห็นในความใส่ใจของเขาอะนะคะเพราะว่าต้องการให้ทุกคนที่ไปในกิจกรรมแต่ละครั้งนั้นได้มีความประทับใจกลับมาแล้วก็ได้ไปเพิ่มพลังให้กับตัวเองจากสิ่งดีๆที่ทำนะคะและมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนตรงนี้ค่ะน่ารักมากๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: เขาเรียกว่าเวลาผ่านไปไวอย่างโกหกจริงๆนะคะสายหน้าไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็รีบลงมือทำนะคิดพิจารณาเสร็จเร็วๆแล้วก็ลงมือทำซะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะตัวเธอเองไม่ได้ทำให้เสียเวลาเพราะว่าจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วสำหรับชั่วโมงนี้ที่ทิ้งท้ายกันกับบทเพลงเต้ยก่อสร้างที่แนะนำมาเสียงร้องของคุณจอยรวมมิตรนะคะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารจะเยอะถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะให้กำลังใจทุกคนค่ะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายอยู่ตรงไหนก็ขอให้ลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมานะชาลิติพรุ่งนี้10 โมงเรากลับมาเจอกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระ
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไฟไหม้โรงเบียร์นัดลาดพร้าวเสียชีวิตพุ่ง30ศพด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยสอบสวนพยาน6กลุ่มจ่อฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟและดัดแปลงอาคารความขึ้นมาคดีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์นัดลาดพร้าวบริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตขยับสูงขึ้นเป็น30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า76รายทางด้านตำรวจเจ้าของพื้นที่เร่งเดินหน้าหาผู้รับผิดชอบโดยพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมด่วนคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีพร้อมระดมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด34ปากชี้ชัดหากพบหลักฐานว่ามีการดัดแปลงอาคารและล็อกหรือปิดกั้นประตูทางหนีไฟเตรียมแจ้งข้อหาหนักเพิ่มนอกจากข้อหาประมาทพร้อมระดมทีมสืบสวนบชน2สอบพยาน6กลุ่มหลักพลตำรวจตรีเกียรติกุลเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลสำนวนคดีให้มีความรัดกุมโปร่งใสสูงสุดโดยพนักงานสอบสวนได้แบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อทำการสอบปากคำและรวบรวมข้อที่จริงอย่างเป็นระบบล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากซึ่งคำให้การของกลุ่มพนักงานและลูกค้าที่รอดชีวิตพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากทางนี้คณะทำงานสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวลา 19:00 น.เพื่ออัปเดตผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนจะนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปสุภชีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นดราม่าแนวคิดข้าวแกงราคา40บาทว่ากระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดต้องการอยากจะช่วยประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตซึ่งปกติแล้วต้นทุนของราคาข้าวแกงมีหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำมันอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงจึงมีต้นทุนค่อนข้างมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลได้คือวัตถุดิบซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพยายามควบคุมเรื่องวัตถุดิบสินค้าราคาพิเศษผ่านโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องขณะนี้กรมการค้าภายในจะไปดูเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบซึ่งกระทรวงพาณิชย์จึงมาดูว่าควรจะหาโครงการอะไรเพิ่มเติมมาช่วยลดภาระประชาชนดังนั้นจึงไปดูว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการลงทะเบียนร้านค้าประมาณกว่า 200,000 ร้านค้าถ้าเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาทำข้าวแกงราคาประหยัดโดยที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนเรื่องของการไปลดต้นทุนอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเพื่อที่จะสามารถให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นเมนูทางเลือกให้กับคนสามารถมีรายได้นะครับและสามารถจำหน่ายในราคา40บาทซึ่งเป็นราคาที่คุยกันวันนั้นแต่ไม่ใช่ราคาสุดท้ายได้ราคาที่เหมาะสมระดับหนึ่งแต่เมื่อสื่อนำเสนอข่าวออกไปมีคำแนะนำทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคงจะนำเรื่องนี้มาทบทวนและดูอีกทีว่าจะหาจุดไหนเหมาะสมย้ำว่ายังเป็นเพียงแนวคิดส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีเนื่องจากมีข้าวแกงราคา30บาทอยู่แล้วนางสุภจีย้อนถามสื่อว่ามีหรืออยู่ที่ไหนสโมสรเชลซีเปิดตัวซาบชาบี้อลอนโซคุมทีมสัญญา4ปีชาบี้อลอนโซอดีตกองกลางทีมชาติสเปนวัย44ปีได้รับการเปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเริ่มต้นขึ้นโดยอลอนโซได้รับการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีก่อนจะมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อลอนโซเปิดใจว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรแห่งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของสโมสร

0: รและผู้บริหารทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงและต่อสู้เพื่อคว้าแชมป
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: What?

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
1: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอลลูพีกับลูพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ผมมีสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับโอ้ยร้องเพลงไปนี่ชาวคณะชอบมากเลยนะครับแล้วก็โจ๊กกันเหลือเกินนะครับตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วเนี่ยก็รีบเข้ามาส่องกันได้แล้วนะครับที่LTM FM 95นะครับใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอ้อมฟางครับผมสวัสดีครับอ้อมฟางครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ให้อ้อมฟางทักทายชาวคณะนิดนึงครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่แม่นะคะ FC ของรายการ
1: FM 95
2: 95ด้วยนะคะ
1: ตอนนี้น้องอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะคร
2: ับ ไม่นิดนึงเยอะเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับมากๆพี่เมื่อกี้เราคุยกันด้านหลังแล้วนะว่าจริงๆ3ขวดพอบ่มีจริงเนี่ยแบบโอ้โหแบบที่คลื่นนี่เล่นมานานมากแล้วก็แบบโอ้ยสนุกสนานเล่นแบบอํากันมันมากเลยจริงๆเพลงนี้นี่เราร้องนี่ใครเป็นคนแต่งจำได้มั้ยครับสมัยยุคนู้นเลย
2: คนแต่งหนูจำไม่ได้แต่ว่ามันมีหลายค่ายที่แบบมาช่วยกันทำ
1: อ๋อมาช่วยกันทำตอนนั้นเพลงที่เราร้องตอนดังมั้ยตอนที่3ขวดพอบ่มีจริงแบบไปเล่นคอนเสิร์ตไปโชว์ต้องแบบโชว์ตลอดเลยมั้ยครับ
2: เพลงอาจใช้คำว่าอาจดีกว่า
1: ครับ
2: อาจจะดังแต่ตัวหนู
1: จริงเหรอ
2: ไม่ดัง
1: จริงเหรอแต่เพลงมันดังมากเลยนะแต่คือคนไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เออแปลกมากเลยเนาะซึ่งผิดกับตอนนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเข้าไปดูใน TikTok ของน้องนี่จะเห็นแบบโอ้โหน้องมีงานตลอดมีแบรนด์มีวงแบบเล่นกันฉ่ำมากเลยแล้วเล่นบนเวทีนี่เก่งมากแต่วันนี้คือเขาเรียกว่าเก็บวิชาอยู่ผมรู้เขาจริงๆเขาเล่นบนเวทีเก่งมากนะฮะ
2: เขินจริงๆเขินเลย
1: แต่เข้าใจแต่เป็นคนที่เล่นบนเวทีเก่งมากอันนี้ขอชมเลยเห็นไปออกรายการเล่นแบบโอ้เต้นดึงดาวอะไรแบบโอ้โหแบบ
2: อันนั้นเหมือนมีคนเข้าสิง
1: อ๋อเหรอคือเอนเตอร์เทนแบบเก่งมากเลยนะครับทีนี้พี่ขออนุญาตถามนะว่าจุดเริ่มต้นของอ้อมฟางที่เราเริ่มต้นร้องเพลงเนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น
2: ตั้งแต่หนูน่าจะแบบเริ่มเข้าแบบอนุบาลหรืออาจจะยังไม่เข้าอนุบาลประมาณนี้ค่ะหนู
1: อ๋อแอ้ออ๋อแอ้อะไรอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะคือ คุณพ่อเขาชอบเปิดวิทยุชอบร้องเพลงกล่อมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบ
1: ก็คือเหมือนแบบเราก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเราก็ร้องมาเรื่อยๆเลยป่ะครับตั้งแต่แบบอนุบาลแบบจนโตขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: เรา
2: ร้องของโรงเรียนก่อน
1: อ๋อโรงเรียนไปประกวดไหมตอนนั้นของโรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อไปประกวดด้วยเป็นยังไงครับผลประกอบการ
2: ดีค่ะตอนนั้นก็ยังเด็ก
1: ก็ชนะบ้างแพ้บ้างอะไรน
2: ี้ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วร้องจากโรงเรียนนี่เรามีแบบได้ไปฝึกซ้อมเพิ่มบ้างไหมครับ
2: ไม่มี
1: ไม่ได้ฝึกตอนนั้นไม่ได้ฝึกก็คือร้องไปเรื่อย
2: ใช่
1: เหมือนแบบเพลงไหนมาเราก็ฝึกร้องไปเรื่อย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะแล้วเรามีไปประกวดบ้างไหมครับ
2: มีค่ะ
1: เราให้ฟังหน่อยช่วงที่ไปประกวดตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนั้นก็หนูคิดว่าสมัยนั้นนะคะคิดว่าตัวเองร้องเก่งและร้องดีแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเข้าจริงแล้วมันถ้าย้อนกลับไปอุ๊ยมันต้องพัฒนาอีกเยอะ
1: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นก็น่าจะประมาณสัก10ขวบขึ้นประมาณนี้ค่ะ
1: 10ขวบแล้วเราไปตอนนั้นจำได้ไหมไปประกวดแบบเวทีไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: เป็นเหมือนเป็นเวทีงานแบบงานผลไม้ของต่างจังหวัด
1: ที่เขาจะมีประกวด
2: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับละครช่องอะไรหนูจำไม่ได้เขาแบบดังเพลงโดเรมีอะไรเงี้ย
1: พี่เบนซ์ตอนนั้นสมัยนั้น
2: ใช่ค่ะหนูก็เอาเพลงพวกนั้นแล้วค่ะประกวด
1: ครับเป็นยังไงบ้างช่วงที่ประกวดตอน16ขวบตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแพ้บ้างหรือว่าชนะมากกว่า
2: สลับกันแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แบบ3ที่3บ้างหรือว่าขวัญใจมวลชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่
1: คือพูดง่ายๆมีรางวัลกลับบ้านตลอด
2: มีค
1: ่ะจะมากจะน้อยแต่ก็มีติดกลับไปตลอดเลย
2: มีค่ะ
1: ช่วงนั้นช่วงที่เราอายุ10ขวบเรามีความคิดมั้ยว่าเฮ้ยหรือว่าเรามาทางนี้เว้ยหรือว่าต้องเป็นศิลปินมีมั้ยแบบว่าโตขึ้นเฮ้ยหรือว่าต้องเป็นร้องเป็นนักร้อง
2: ยัง
1: อ๋อเหรอ
2: ช่วงนั้น
1: แต่หนูร้องประกวด
2: เป็น
1: นะ
2: อยากเป็นแดนเซอร
1: ์อ๋ออยากอ๋อชอบเต้นมากกว่า
2: ใช่
1: เรามาทางเต้นโอเคโอเคแล้วเราได้ฝึกเต้นมั้ยตอนนั้น
2: ก็ฝึก
1: ครับ
2: ฝึกก็คือหนูก็เป็นหัวหน้าทีมแดนเซอร
1: ์อ๋อนี่เห็นมั้ยเค้าเป็นแดนเซอร์ก็เป็นสายเต้นครับผม
2: เป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็ในระหว่างที่เราเต้นก็เราก็ฟังนักร้องเขาร้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนมีวันนึงก็แบบเหมือนนักร้องเขาขาดที่นักร้องขาด
1: ไม่มาไม่สบาย
2: ประมาณนั้นเขาเลยว่าเอ้ยร้องได้ก็เอาไปร้องก่อน
1: เอ้ยขึ้นไปก่อนไม่มีคน
2: ใช่ก็บักแบบเต้นเสร็จ เต้นเสร็จก็เปลี่ยนชุดเป็นนักร้อง
1: ไปเป็นแดนเซอร์เสร็จแล้วก็ขึ้นไปร้องต่อ
2: ใช
1: ่โอ้นี่ครบหลายจ็อบ
2: แต่รับเงินเท่าเดิม
1: รับเงินผลประกอบการไม่เพิ่ม
2: ไม
1: ่ค่าตัวไม่เพิ่มนะครับแล้วตอนที่ร้องเสร็จแล้วปุ๊บลงมาเรามีความรู้สึกอะไรเอ้ยนักร้องก็ดีนี่หว่าอะไรอย่างงี้มีคิดในใจไหม
2: เริ่มมีบ้างเริ่มมีบ้างค่ะก็แล้วก็หลังๆมาก็พอแบบวันไหนไม่มีงานแดนเซอร์
1: ครับ
2: เขาก็จะเริ่มจ้างให้เป็นนักร้องไปเรื่อยๆก็สุดท้ายก็เลิกเป็นแดนเซอร์
1: เดี๋ยวนะคือแสดงว่าเราสามารถได้ทั้ง2เส้นทางเลย
2: ใช
1: ่ก็ร้องได้นี่งั้นวันนี้อย่าไปเต้นเลยมาร้องเพลงให้พี่ดีกว่าแสดงว่าเราสามารถเลือกได้แต่ตอนนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเราก็ต้องฝึกมาพอสมควรช่วงนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จุดตัดเลยที่ว่าแบบเอ๊ะเรามาเป็นศิลปิน 100% ดีกว่าตอนนั้นคืออะไรครับ
2: หนูขึ้นมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
2: แล้วก็เพื่อนชวนร้องเพลงหนูเรียนน่ะหนูไม่ได้เรียนเอกไว้หรืออะไรหนูเรียนรำแต่ว่าเพื่อน
1: เดี๋ยวนะรำนี่คือดนตรีไทยอะไรพวกนี
2: ้รำไทย
1: โอ้คนละเรื่องเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แ
2: ล้วแต่ว่าเพื่อนมีเพื่อนบางคนที่รู้ว่าเราพอร้องเพลงได้เขาก็ชวนแบบไปร้องเพลงหาเงินกลางคืนแบบในผับอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะก็เริ่มทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆคราวนี้ก็อาชีพแดนเซอร์ที่เคยมีก็เริ่มไม่ได้ทำสุดท้ายแล้วก็เลยพอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บก็ร้องเพลงมาตลอด
1: ก็คือมีงานมาตลอดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่แบบน่าสนใจคือผมเข้าไปดูแบบใน TikTok ส่วนตัวคือมีงานจริงๆยุคนี้คือแบบมีงานแล้วก็เล่นโชว์หลายที่มากเลยตอนนี้คิวแบบฮอตมากเลยแน่นมากเลยใช่ไหมคะช่วงนี
2: ้ตอนนี้หนูก็มีเยอะก็มีโรงร้านเยอะแต่รับแค่5วัน
1: อ๋อ2วันพัก
2: อีก2วันพักนอนเส้นเสียง
1: นี่เขามีวงนะเขามีวงอ้อมฟางแบนนะผมไปส่งมานะจ้างได้นะ
2: จ้างได้ค่ะ
1: แต่เขารับแค่5วันว่าเสียงเขาหมดใช่ไหมโอ้
2: 2วันเอาไว้พักเสียงบ้างเพราะว่าเส้นเสียงมันสำคัญ
1: เราร้องแบบมีคนช่วยไหมครับในวง
2: ในวงมีนักร้องชายหนึ่ง
1: มาช่วยสลับกันร้องใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเรามาให้มาขายของกันนะมีคอนเสิร์ตนะทีนี้เราพูดถึง3ขวดพอบ่มีจริงตอนนั้นคือเพลงดังมากแต่คนไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมฮะก็ยังเป็นเพลงที่เรามีออกมาเรื่อย
2: ๆ
1: นะฮะอย่างวันที่บอกมีการพี่เห็นคนเข้าไปดูล้านกว่าวิวเลยนะเพลงนี้ก็ดังมาก
2: วันที่ยังมีการ
1: วันที่ยังมีการขออภัยเพลงนี้ก็ดังมากเลยนะ
2: ใช่ค่ะก
1: ็
2: ล้าน300,000กว่าวิว
1: โอ้โหตอนนั้นรู้สึกใจฟูไหมครับ
2: ใจฟูมาก
1: ล้านวิวนี่ยากมากในยุคนี
2: ้ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: ยากมาก
1: ครับ
2: ใจฟูมากคิดว่าเอาละถึงเวลาเราละเรามีคอนเสิร์ตแน่
1: มาละฉันมา
2: สุดท้ายมาแต่เพลง
1: เพลงดังอีก
2: เพลงดังอีก
1: แต่งานยังไม่ถือว่าปังมาก
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วจุดตัดจริงๆที่ทำให้ตอนนี้แบบมันปังมากมันคืออะไรครับในความรู้สึกเรา
2: ความรู้สึกหนูอยากแบบอยากให้มีคนรู้จักตัวศิลปินด้วยตัวหนูด้วยเพื่อที่จะแบบออกคอนเสิร์ตเยอะๆอยากให้มีพ่อแม่พี่น้อง FC เยอะ
1: ๆถือแบงค์ติดแบงค์หน่อยติดปีกมีปีกหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหนูก็อยากมี
2: ใช่อยากให้รู้จักทั้งคนร้องแล้วก็เพลงของหนูด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้รู้จักกันแค่เพลง
1: เฉพาะเพลงแต่พี่เชื่อว่าต่อไปคนก็จะรู้จักตัวตนละเพราะวันนี้อย่างน้อยชาวคณะ FM 95ก็รู้จักแล้วว่าเอ้ยอ้อมฟังเป็นใครนะฮะแล้วเขามีความสามารถขนาดไหนนะฮะต้องให้น้องเขาเล่นบนเวทีเราจะรู้ว่าเขาเต้นได้สุดขนาดไหน
2: ไปดูหนูได
1: ้เขาเต้นแบบมันมากเลยทีนี้เรามาพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุด
2: ค่ะ
1: ชื่อว่าม
2: ีโอกาสแต่ไม่รักษาค่ะ
1: เพลงนี้พูดถึงอะไรครับ
2: พูดถึงเกี่ยวกับถ้าคือเราสามารถมองได้หลากหลายมุมความรัก
1: ครับ
2: แบบชู้สาวก็ได้หรือความรักของครอบครัวคนที่เรารักมากๆก็ได้อาจจะแบบปล่อยปละละเลย
1: ครับ
2: สุดท้ายแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือตัวคนเดียว
1: อื
2: ถ้าในมุมของความรักก็อาจจะแบบคุณไม่สนใจฉันหรืออาจจะเป็นฉันเองที่ไม่สนใจคุณสุดท้ายแล้วต่างคนต่างไปเจอสิ่งที่ดีกว่าก
1: ็ความรักก็จบ
2: ลง
1: ตอนที่ได้เพลงนี้มาเราเห็นโจทย์เพลงแล้วรู้สึกไงครับ
2: ตอนที่ได้มาเอาเลย
1: ไม่มีคิดก่อนเลยเหรอ
2: ไม่มีคิดเพราะว่า
1: พี่คะหนูว่ามันเศร้าไปไหมคะอะไรอย่างนี้ไม่มีเลย
2: ไม่มีเลยเพราะว่าหนูคิดว่าเพลงนี้จริงเอาถ้าพูดเท่าไปคือก่อนหน้านี้คือวันที่ยังมีกัน

0: พลงวันที่ยังมีการ
1: เออคือเหมือนการเล่นคำใช่ไหมแบบเป็นอันนี้ใช่ไหม
0: เนื้อเพลงเหมือนมันต่อเนื่อง
1: มันล้อกันใช่ไหมใช
0: ่ครับเหมือนถ้าวันที่ยังมีการก็จะแบบในสื่อให้เห็นถึงมุมของความรักว่าตอนนี้เรามีกัน
1: อ
0: ่ะดูแลกันเถอะรักกันเถอะแต่ว่าพอเพลงมีโอกาสได้มารักษาคือในเมื่อรักกันแล้ว
1: ได้รักกันแล้วแต่ไม่ดูแล
0: ไม่ดูแลก็ต้อง
1: แยกย้ายกันไป
0: แยกย้ายกันไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะรักกันดีกว่า
1: ครับคนคนที่แต่งเพลงนี้คือใครครับ
0: พี่ตู่ค่ะ
1: ครับพี่ตู่ไซงาม
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ได้เพลงมาอารมณ์เพลงมันร้องยากไหมเพลงนี
0: ้ยากมากสำหรับหนูยากมากเพราะว่าหนึ่งเพลงมีโอกาสได้มารักษามันมีคำใต้ที่แบบเป็นใต
1: ้แล้วจริงๆเราเป็นคนใต้ไหม
0: จริงๆหนูเป็นคนใต้แต่หนูเป็นคนใต้ที่แบบพูดไม่ได้เหน่อเหมือน
1: ไม่แรงใต้แบบ
0: ไม่ได้ใช่
1: ต้องออกทองแดงเลย
0: ใช่
1: ต้องชัดๆใช่ไหม
0: ใช่แต่คือสำเนียงของหนูมันมีอยู่คำหนึ่งในเพลงก็คือรอจนฟ้าพรากเธอจากไปของหนูจะเป็นถ้าเป็นภาษาหนูคือก็รอจนฟ้าแต่ถ้าเป็นภาษาใต้จริงๆที่แบบคนส่วนใหญ่จะพูดก็คือแบบรอจนฟ้าอะไรสักอย่าง
1: นั้น
0: ใช่แล้วก็จะมีพี
1: ่ปุริว
0: ค่ะเขาเจ้าของค่ายด้วย
1: อ๋อเจ้าของค่ายโอ้นี่กดดันนะเนี่ยเจ้าของค่ายมานั่งเงินขนาดนี้
0: เขาก็จะแบบว่าเขาเป็นคนใต้ด้วย
1: โอ้
0: ค
1: นใต้ด้วยไม่ได้สำเนียงเขาเป๊ะกว่าเรา
0: เป๊ะมากเขาบอกคำนี้
1: ไม่ได้
0: มากหนูเป็นคนใต้ร้องเพลงใต้
1: แบบนี้คำนี้ต้องอย่างนี้ไม่งั้นพี่ไม่ให้ผ่าน
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่
1: นานไหมไอ้กว่าคำนั้นจะผ่านเนี่ย
0: หนูว่านานสำหรับหนูเพราะหนูมีความรู้สึกว่าทำไมตัวเองเป็นคนใต้ทำไมร้องใต้ยากจัง
1: แต่สำเนียงทำไมมันไม่ชัดใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้
0: ทำไมมันฟังไม่ออกใต้หรออะไรเงี้ยความรู้สึก
1: จะฟังพอฟังมาทั้งเพลงแล้วแบบให้ลงเจาะคำนั้นมันยากจริงๆนะเหมือนเราร้องมาทั้งเพลงแล้วแบบเป็นลงลึกตรงสำเนียงใต้ค่อนข้างยากเลย
0: ยาก
1: งั้นฉะนั้นพี่ขออนุญาตให้ร้องสดโชว์สักหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้
1: เอาทอนฮุกก็ได้เสียงบอมบ์หน่อย
0: เอาเลยนะคะ
1: เอาเลยครับเชิญเลยครับ

0: โอ้โหเหมือนใน
1: ตื่นเต้น
0: เหมือนในคลิปมากเลยแล้วลบพี่ฟังแบบโอ้มันใช้ลมเยอะมากนะในการกดแล้วให้ไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็เสียงสูง
0: เออ
1: แล้วก็เหมือนมันต้องใช้ลมมาก
0: เยอะเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ขโมยหายใจตอนไหนมีจังหวะขโมยหายใจไหมแบบมันเหมือนแบบ
1: เหมือนสัก
0: นิดเดียวใช่ไหม
1: ใช
0: ่แบบหูฟังเหมือนแทบไม่มีจังหวะหายใจเลยอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้เพลงนี้ใช้เวลา
1: แค่ขาดใจ
0: เพลงมันยากจริงเพลงมันยากจริงนะเพลงนี้เวลาเข้าห้องอัดนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: กี่ชั่วโมงออก
0: จำได้ไหม
1: หนูไป2รอบ3รอบ
0: อุ้ย3รอบเลยเหรอ
1: ใช่
0: มันทำไมถึงต้องไป3รอบมันต้องแก้หรือเขาเปลี่ยนเทคนิคหรือเนื้อร้อง
1: มันมีทั้งเปลี่ยนแบบคำด้วย
0: อ๋อคือเขาเกลาคำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: ครั้งแรกก็ไปอัดไกด์อย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเอ้ยน่าจะดีแล้วแต่พอส่งไปทางค่ายก็แบบว่าอ่ะตรงนี้นิดนึง
0: อ่
1: ะตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอไปอัดจริงอีกวันนึงก็แบบเหมือนที่หนูบอกรอจนฟ้า
0: คร
1: ับคำนี้น่าจะเป็นใต้อีกนะน่าจะต้อง
0: อารมณ์มันน่าจะดีกว่านี้นิดนึงนะพี่ว่ามันน่าจะดีได้กว่านี้อีกนิดนึงนะ
1: ใช่
0: 3รอบประมาณรอบละเท่ากี่นาทีครับจำได้ไหม
1: หลายชั่วโมง
0: อยู่ใช่ไหม
1: ก
0: ็พอสมควรทีนี้มาพูดถึง MV กันบ้าง MV เล่าเรื่องถึงอะไรบ้างครับ
1: อันนี้เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักแบบว่าผู้ชายพระเอก MV ก็คือแบบทำงานเพื่อที่จะหาเงินให้ครอบครัวนี่แหละแต่ว่าคราวนี้อาจจะแบบปล่อยปละละเลยคู่รักไปหน่อยสุดท้ายผู้แฟนก็ไปเจ
0: อ
1: ของใหม่ๆที่แบบดีกว่าก็เลยเหมือนทำก็เหมือนต้องแยกออกจากกันนะ
0: ก็คือเหมือนแบบเวลาที่มีกันก็ไม่ดูแลกัน
1: ใช่
0: แต่พี่
1: สุดท้ายแล้วมันรู้สึกผิดนางเอกรู้สึกผิดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปแล้วแหละเพราะว่าคุณตอนมีคุณไม่รักษาไว้เอง
0: โอ้โหนะครับเหมือนแบบดึงสติคนดูเหมือนกันพี่ต้องขอบคุณคนทำ MV มากเลยนะที่ตอนจบพระเอกไม่จากไปอย่างสงบเพราะเนื้อเพลงมันเหมือนจากไปแบบเราก็ดูเราก็ลุ้นไปด้วยแล้วตกลงพระเอกจะจากไปอย่างสงบหรือเปล่ามันคงเศร้าหน้าดูเลยนะ
1: บางคนมีคอมเมนต์ว่าถ้าตายอุ้ยถ้าตุย
0: ถ้าตุย
1: อะไรเงี้ย

0: เท่ากว่านี้นะ
1: แต่พี่ว่าไม่ต้องบีบไปลงขนาดนั้นเออพี่ว่าแบบประมาณนี้เออแบบมันแค่นี้มันก็ช้ำแล้วนะแล
0: ้
1: วพระเอกดูเป็นคนดีคนดีนะเขาเป็นคนดีแล้วแบบโดนแค่นี้ก็แบบมันก็เจ็บแล้วอะเออแต่แบบจบแบบนี้เออแบบไปหาชีวิตใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังแบบ

0: พี่พี่เอฟซีกับทางรายการ FM 95ด้วยแบบว่าช่วยกันเข้าไปปั่นวิวให้หนูหน่อย
1: ก็ไปปั่น
0: ว
1: ิวแม่อย่าเพิ่งนอนแม่ไปปั่นวิวก่อน
0: แม่เข้าไปฟังหน่อยฟังวันละหลายรอบก็ได้ไม่ว่าเลย
1: ช่วยกันนำมาหากินหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับโชว์งานโชว์เราเยอะโชว์ติดต่อโชว์งานจ้างที่ไหนอันนี้สำคัญขายของเป็นวง
0: แล้
1: ว
0: มี
1: ว
0: งเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้ข้างล่าง
1: ไม่แล้วตอนนี้เขาฟังอยู่เขาจะไปติดต่อเราได้ไงไปเข้าไปที่เพจเราได้ไหมแบบ
0: ที่เพจก็ได้ค่ะเพจก็คือพิมพ์เข้าไปเลย
1: ครับ
0: อ้อมฟังพัชรี fb.page ค่ะหรือว่าจะเข้าไปในช่องทาง TikTok ก็ได
1: ้ครับ
0: ก็จะมีให้เหมือนกันก็อ้อมฟังพัชรีเหมือนกัน
1: ก็ติดต่องานได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้รับงานอยู่แต่รับแค่5วันนะพัก2วันนะครับ
0: แต่ว่าถ้าให้หนูออกคอนเสิร์ตหนูก็รับได้ทุกวัน
1: แล้วแต่กรณีไป
0: แล้วแต
1: ่กรณีแต่ก็เอาที่สุดให้ฝากผลงานเพลงเลยครับเชิญเลยครับ
0: ก็หนูฝากผลงานเพลงล่าสุดของหนูด้วยนะคะมีโอกาสแต่ไม่รักษาฝากพ่อแม่พี่ๆนะคะชาว FM 95ด้วยเข้าไปฟังกันเยอะๆเข้าไปปั่นยอดวิวให้หนูเยอะๆนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องอ้อมฟังครับผมขอบคุณครับอ้อมฟังครับคุณครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บคุณครับผม
1: ขอบคุณด้วยนะครับพี่เสือเทวริตนะครับผมนี่คือฉันรักแกเด้อนะฮะก็เป็นงานมหานครแคมป์นะฮะสัมผัสชะอมชมธรรมชาติที่จังหวัดสระบุรีนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมนะมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรา LTM FM 95นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะตอนนี้มีพี่กฤชมนพี่วนิดานะครับมีพี่หนูริงนะครับมีน้องบอมนะน้องบอมจอมซ่านะครับพี่ละไอนะครับมาแล้วนะครับมีแม่มนพ่อกรนะครับนะแล้วก็ดูนะสติกเกอร์รัวแล้วนะครับมีพี่ชลอก็มาแล้วนะครับมีเสียเปียกนะฮะคุณวรวุฒินะครับยินดีต้อนรับนะตอนนี้ใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพราะเวลาที่ลูกพี่กดขึ้นมาเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะด้วยนะครับมีพี่พัชราพี่จงรักพี่ฤดีน้ำเมนะครับพี่อัมพรนะคุณเพชรรัตน์มีพี่อาทิตย์พี่บุญเรือนพี่ลักษ์พี่จุ๊บแจงนะฮะมีพี่กฤษณาพี่กระแตพี่สายชนพี่แต่เมืองเหนือก็มาแล้วนะครับมาฮะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงของอร่อยกันบ้างนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยจ้า

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จุดๆๆก็ยังคิดถึงนะครับน้องจักรจันทร์วันวิสานะฮะแล้วก็มีรอทําอย่างนั้นกับเธอนะครับน้องเอิร์นเดอะสตาร์นะครับอ้าวลูกพี่ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะฮะเข้ามาส่งกันบ้านได้ในช่วงของพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ํา022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิต
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะอ่ะผมย้ำเบอร์นะครับ022481366จ้ากดมาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับขออนุญาตเป็นสายที่โทรเข้ามาออกหน้าใหม่เท่านั้นนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากแฮมเมอร์จากบิลลาครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก
1: ขณะที่เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครม.เคาะไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่และหนี้เกษตรกรมาใช้บัตรคนจนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายละเอียดดังนี้1ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้รับใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้รวมทั้งในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม2เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่2ขออภัยครับระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569จำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป3กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและผู้ได้รับบัตรรายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆจากมติครม.ดังกล่าวคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้นและจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสุภจีของงบกลางรับซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มหลังพบเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงอย่างใกล้ชิดหลังเร่งประสานโรงงานแปรรูปและลงเข้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งปลูกหลักจนสามารถรับซื้อและระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้10ล้านลูกช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตตกค้างและพยุงราคามะพร้าวแกงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายลงและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมขณะที่โรงงานส่งออกหลายแห่งรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีและมีหนังสือรับรองและระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผลผลิตของเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการรับซื้อดังกล่าวได้นางสุภจีจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นยะทั่วไปอย่างทั่วถึงและรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ภูเขาไฟพายอนในฟิลิปปินส์ปะทุต่อเนื่องสถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าภูเขาไฟมายอนยังคงพุ่งลาวาและเศษหินออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งการดำเนินการติดต่อกันเป็นวันที่190แล้วส่งผลให้เกิดทานลาวาไหลหลากและหินถล่มฟิลิปปินส์ยังคงการเฝ้าระวังภัยที่ระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภูเขาไฟที่มีความไม่สงบเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรวจพบหินเดือดหรือแมกมาขยับเข้าใกล้บริเวณปากปล่องภูเขาไฟพร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายถาวรรัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shockmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania
1: LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลนะครับ
5: ครับ
4: ครับผมกินข้าวยังครับพี
5: ่ยังฟังเพลงอยู่ครับ
4: โอ้ฟังเพลงอยู่แล้วจะกินข้าวช่วงบ่ายกี่โมงครับพี่เฉลิม
5: เลยนะครับ
4: กินข้าวกี่โมงวันนี้
5: 5 โมงเย็นคร
4: ับ โอ้5 โมงเย็นวันนึงกินกี่มื้อครับขออนุญาตถาม
5: อะไรนะครับ
4: กินวันนึงกินข้าวกี่มื้อครับพี
5: ่2มื้อครับ
4: โอ้2มื้อแสดงว่าดูแลตัวเองดีพอสมควรนะพี่เนาะ
5: ครับ
4: ครับผมโอเคโอเคเห็นเป็นคนพูดน้อยไม่แซวเยอะก็ได้ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
5: ยังคอยที่ซอยเดิมของมูลแคนแก่นคูณครับ
4: ได้เลยครับพี่เฉลิมพลงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
5: ่มอบให้แก่คนฟังขึ้น95ทุกคนเลยครับ
4: เต็มวงเลยนะพี่นะ
5: และหลังไมค์ด้วยคุณเมย์ด้วยครับ
4: น้องเมย์คนใหม่ของเราด้วยนะ
5: ครับ
4: อันนี้ครบถ้วนนะพี่นะ
5: ครับ
4: ครับผมขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: าเรทชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าคอยเพราะรักนะครับนะที่รอคอยมาตลอดเนี่ยก็รักคำเดียวนะครับนะหลวงไก่นะครับแหล่งชัดคำเดียวนะฮะคนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลรอเพราะรักนะครับน้องวินะฮะแล้วก็มียังคอยที่ซอยเดิมจากพี่มนแคนนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกเพศชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่านอนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วนะครับรีบเข้ามาทายกันแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องของอาหารที่คนอายุยืนกินเป็นประจำนะครับอันนี้ผมไปเจอจากเว็บสนุกนะครับโอ้น่าสนใจนะครับอะไรที่กินแล้วอายุยืนยาวนะครับนะอ้าวเฮียก็ไปส่องมาให้นะครับแล้วก็มาเอามาแชร์กันนะฮะเขาบอกเลยนะว่า11อาหารที่มีฟลาโวนอยด์สูงเนี่ยนะครับก็ช่วยให้อายุยืนนะครับแล้วก็จะมีคำถามอีกอะไรคะเฮียฟลาโวนอยด์นะฮะก็เขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่พบได้ตามธรรมชาติพืชนะครับก็มีงานวิจัยคือถ้าเรากินพวกอาหารที่มีฟลาโวนอยด์เป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบนะปกป้องเซลล์นะแล้วก็ลดการเสื่อมนะครับโรคเรื้อรังเนี่ยที่มันจะมากับอายุที่ยืนขึ้นอายุที่แบบมากขึ้นคือยิ่งเท่าเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเสื่อมร่างกายอักเสบแล้วเดี๋ยวป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นไข้อะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกทานได้นะครับเฮียยกมาบางข้อนะครับอันนี้หนึ่งคือชาเขียวแล้วก็ชาดำนะครับนะก็ถ้าเราดื่มเป็นประจำก็จะสามารถช่วยลดการอักเสบนะฮะแล้วก็ปกป้องเซลล์จากความเสียหายนะครับนะก็มีความสัมพันธ์นะครับกับการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจพวกเบาหวานข้ออักเสบก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีนะครับนะแต่ไม่เติมน้ำตาลนะจ๊ะอ้าวข้อที่สองนะครับเป็นถั่วเหลืองอันนี้ก็ดีนะฮะเพราะช่วยลดการอักเสบแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของสุขภาพของหัวใจนะครับ3ครับผมแอปเปิ้ลนะครับนะก็ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานโรคหัวใจนะฮะแล้วก็มะเร็งบางชนิดด้วยนะครับ4ครับผมสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เขาก็ช่วยลดการอักเสบนะครับปกป้องเซลล์นะฮะและช่วยชะลอการเสื่อมของสมองเมื่ออายุมากขึ้นนะครับอีกสักข้อนึงก็แล้วกันนะฮะก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะครับอันนี้เขาก็สามารถช่วยลดการอักเสบนะฮะแล้วก็ปกป้องหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตนะปรับสมดุลนะฮะคอเลสเตอรอลนะฮะแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับใดๆก็แล้วแต่นะครับอาหารที่ดีที่สุดก็ยังต้องกินในปริมาณที่พอดีนะครับแล้วก็พยายามกินให้หลากหลายนะครับล้างให้สะอาดนะครับนะแล้วก็ออกกำลังกายผมว่าสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้แหละเนี่ยฮะที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็อายุยืนยาวได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็พยายามออกกำลังกายเยอะๆนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แต่เพราะเลยนะครับนะจากหมิวรัชดาพรนะครับนี่คือแผลใหม่นะครับนะเอามาร้องใหม่นะครับนะต้นฉบับคือเจ๊จินนะครับจินตราภูลาภนะครับสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่สมศักดิ์พิลารัตน์นะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ไอ้ทุยนะครับจากวงแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่11นะฮะแล้วก็มีพบหมอหน้าห้านจากน้ององอิงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่17นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแล้วตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับเมื่อสักครู่นี้ Facebook หลุดพลั่วไปนะครับแต่ก็เปิดห้องใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ทักทายหลังไมค์ครับมีตะนันสุโขทัยนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มพี่กุลมีสาวสามโคกป้ากิ่งคุณลุง935นะครับอ้าวพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทาราแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือบิกาเดโรครับผมหรือว่าทรัฟเฟิลช็อกโกแลตนะฮะขอบคุณข้อมูลจากบาซิเลียนดีเซิร์ตด้วยนะครับนะวันนี้เป็นช็อกโกแลตนั่นเองนะครับแล้วก็คนที่ตอบถูกวันนี้ผมเห็นเพียงแค่4ท่านเท่านั้นนะครับนะมีพี่ละอายนะครับมีพี่หนูริงนะมีพี่ขวัญเรือนแล้วก็มีพี่ป๊อปนะแล้วก็ใครที่ตอบมาว่าบริกาเดโรนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ระไอยาราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้โปรย

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผาซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับนะอ้าวชั่วโมงหน้าครับชาวคณะครับอยากฟังเพลงไหนก็รีบเข้ามาขอเพลงเพิ่มเติมนะครับวันนี้ทางหลังไมค์ก็พอสมควรนะครับยังเติมได้นะครับนะหรือทาง Facebook Live ก็ได้นะตอนนี้เฮียก็ส่องอยู่นะก็รีบเข้ามาขอเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ต้นสุชาตินะจ๊ะเฮมันที่ผ่านพ้นไปจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา15:22 PM ลูกทุ่งมหา
3: ขณะที่เวลา15:00 PM ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านนี้เปิดไม่ได้อีกแล้วและสั่งห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นสถานบันเทิงอีกต่อไปผู้ประกอบการร้านเกิดเหตุล็อกประตูหนีไฟ2ชั้นด้วยข้ออ้างกลัวลูกค้าหนีซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดนอกจากนี้ต้องหารือกับกทม.และตำรวจเพื่อปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง2แห่งคือที่ถนนข้าวสารและ RCA นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามจะลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่

0: และยิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ซึ่งไม่ควรถามยืนยันว่ากฎหมายของไทยมีความเข้มงวดแต่ปัญหาและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดจากผู้ประกอบการตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรผู้ว่าชัชชาติสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วกรุงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในส่วนที่กทม.รับผิดชอบนอกจากนี้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่โดยจะปรับปรุงรายการตรวจสอบให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ส่วนนิ่งแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้านตำรวจสน.พหลโยธินเรียกถกผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงวางมาตรการป้องกันไฟไหม้ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆในพื้นที่สน.พหลโยธินมาประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวางข้อแก้ไขอาคารสถานที่ที่ร้านของผู้ประกอบการทุกแห่งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและโศกนาฏกรรมเหมือนกับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมมากกว่า10รายจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเนื้อหาเป็นการกำชับมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยต่างๆและแก้ไขประตูทางเข้าออกไม่ให้เกิดปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดับเพลิงและตำรวจจะเข้าตรวจสอบร้านต่างๆเพื่อตรวจสถานประกอบการต่างๆป้องกันการปิดทางเข้าออกหรือภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ทั้ง88สถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตต่างๆเรียกผู้ประกอบการร้านลักษณะเดียวกันมาทำความเข้าใจมาตรการป้องกันอัคคีภัยและแก้ไขมาตรการตัวอาคารสถานประกอบการเก็บสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟและวัตถุไวไฟต่างๆเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดียวกันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ขบวนการโป้งโป้งชึ่งนะครับนะจากสามโทนนะครับแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูนะฮะจากพี่สามารถพยัคฆ์อรุณนะก็จัดไปเลยครับ2เพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: ลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับวันนี้ดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเรามาดูลูกพี่ของเราที่กรมอุตุกันบ้างดีกว่านะว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับที่ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับสูงสุดวันนี้ 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุด34องศานะครับภาคอีสานนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดนะครับ35องศานะครับไปที่ภาคกลางวันนี้สูงสุดเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% โอ้โหนี่60เยอะมากเลยนะฮะนะฮะภาคกลางนะครับแล้วก็ร้อนสุดประมาณ35องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะครับสูงสุดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับอาจจะตกหนักนะฮะถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะครับแล้วก็ร้อนสุดประมาณ34องศานะครับมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็เด็กน้อยนะครับนะสูงสุดเปอร์เซ็นต์40% นะครับฝนตกของเรานะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้ก็ร้อนสุด34องศานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะฮะไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดวันนี้34องศานะจ๊ะ

0: นะสองเพลงนะครับพี่สตอรี่ของเรานะครับเราต่างรอคอยนะครับนะยังเฝ้ารอนะครับน้องไอจริงๆนะครับรวมถึงแต่ปางก่อนน้องหญิงกับน้องโอ๊ตนะฮะก็จัดไปเลยครับสองเพลงรัวๆจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันอยู่นะครับมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีน้ำเมย์นะครับมีพี่อัชรานะครับมีพี่กุลนะครับพี่หนูริงพี่ระวิภานะครับนะมีพี่จุ๊บแจงนะครับมีน้องเนยนะครับนะแล้วก็มีน้องมังกรนะครับมาแล้วนะครับพี่ขาวดอนด้วยนะครับพี่ดวงเดือนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็ทางที่ลูกพี่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่บอยบอยนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับมีพี่ทอยนะครับพี่ทิพาพรพี่พัชรานะครับพี่สุนิสาพี่คันชิตพี่ลำพึงพี่สุฮอนแลนด์พี่นิสาหน้าพี่พระพลอยพี่สายทองนะครับพี่นิกรก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักเพิ่มนะครับมีพี่หันใจหล่อพี่รวิภาพี่กนันทิพย์นะฮะมีพี่สมพรพี่สุภาพรพี่ประภาพี่เพชรรุ่งนะครับพี่สารพีพี่นุ่นนะครับมีพี่อนุชาพี่ลำไยพี่ณรงค์นะฮะพี่กนกนาฏนะครับพี่โสภาพี่สัญญาสุขผ่องแล้วก็มีพี่อเกนนะจ๊ะ

0: นี่คือ AEC นะครับคุณภาพอีกหนึ่งเพลงนะครับคนบางกอกหลอกคนลพบุรีนะจากน้องซีสนธยานะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะครับน้องสันวงศธรนะครับเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับแหมเจดีซีนี่รีบวิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมแล้วก็มีเปลวไฟที่ปลายเทียนนะจากพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะ
1: มาคานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: าคานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: แล้วเบิ่งหน้าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแลแลฟังคำเว้ากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยข่อยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ล่ะสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็ดบ่เนาะ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องไรอันนะครับกลางดาวจบหล่อสักวันนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระ
0: ขณะนี้เวลา16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลระทึกกลางเมืองเพชรบุรีโรงงานพลุระเบิดแรงอัดกระแทกบ้านเรือนพังนับ10 หลังร้อยตำรวจตรีอาทิตย์บุญเคราะห์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าทราบชื่อคือนายสงกรานต์นภาพรมงคลหรือกำนันหมึกอายุ68 ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและนางนันทพัฒน์ป้องเจริญอายุ42 ปีโดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบบ้านเรือนประชาชนเกือบ10 หลังคาเรือนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาพังฝ้าเพดานหลุดเป็นแถบกระจกประตูและหน้าต่างแตกรถยนต์และรถกระบะได้รับความเสียหาย2 คันเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวมี2 สามีภรรยาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังพักอาศัยอยู่จากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถซึ่งเป็นดินดำได้เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นไกลกว่า10 กิโลเมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องซึ่งดำเนินกิจการมากว่า40 ปีแล้วทนายโรงเปียนะ

0: าดพร้าวเข้าพบพนักงานสอบสวนเผยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยเงินส่วนตัวของร้านเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทนายนิติรุธเชติยาธีรนันท์ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากร้านอาหารโรงเบียร์นลาดพร้าวเดินทางมาณพหลณสน.พหลโยธินเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยระบุว่าขณะนี้ทางร้านให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีค่าใช้จ่ายและการเยียวยาในด้านอื่นที่ต้องหารือกันต่อไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นทางร้านมีแผนจะให้การเยียวยาเช่นกันแต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการในส่วนของผู้เสียชีวิตก่อนนายนิติรุธระบุว่าเงินช่วยเหลือทั้งหมดขณะนี้เป็นเงินของทางร้านไม่ใช่เงินจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากบริษัทประกันภัยยังไม่ได้เข้ามาประเมินความเสียหายของทรัพย์สินจึงยังไม่สามารถทราบวงเงินค่าสินใหม่ได้ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะยาวรวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในอนาคตยังต้องร่วมกันหารืออีกครั้งยืนยันว่าร้านพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และหากสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมยินดีดำเนินการส่วนประเด็นเรื่องการทำประกันภัยนายนิติรุธระบุว่าจากข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นทางร้านมีประกันเฉพาะทรัพย์สินแต่ไม่มีประกันที่คุ้มครองชีวิตหรือบุคคลที่บาดเจ็บอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้แล้ว28รายจาก30ร่างสั่งเร่งสอบสวนทุกมิติหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามการช่วยเหลือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงพยาบาลรัฐพร้าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าล่าสุดทางสถาบันนิติเวชวิทยารับร่างผู้เสียชีวิตรวม30รายยืนยันบุคคลได้แล้ว28รายญาติรับศพไปแล้ว23รายแต่ยังมีร่างที่ไม่ทราบชื่อ2รายอยู่ระหว่างการประสานติดตามตัวญาติพร้อมขอให้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลักส่วนกระบวนการตรวจพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนตรวจสอบรอบด้านเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสอบปากคำพยานบุคคลเช่นการปรับปรุงอาคารระบบไฟฟ้าการตกแต่งภายในการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในร้านสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อเส้นทางอพยพหนีไฟหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เพลิงไหม้พร้อมย้ำว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสรอบคอบใช้ผลการสอบสวนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตส่วนกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุเดินตามนายกรัฐมนตรีตรวจที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์สื่อนั้นประเด็นนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเข้าสอบปากคำหากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย

0: 10ฟองยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบล10ฟองรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: โดยโอ๊ตคณิต
4: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สำนักงานเพลงครับต้อนรับคุณฟังต้นชั่วโมงนี้ 16:21 นาทีนะครับกับวันอังคารเนาะ14กรกฎาคมครับ3เพลงต่อเนื่องครับเมื่อสักครู่ตามคำขอจัดเสิร์ฟไปแบบว่า3หนุ่ม3สไตล์3อารมณ์เลยทีเดียวนะเปิดมาด้วย CH ให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายงานจากน้องเบียร์พร้อมพงเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตของเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับต่อด้วยบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนครับงานจากปัสชนะชัยและท้ายด้วยให้น้องไปสางานจากเบิ้ลประทุมราชก็ต้องขอบคุณครับกับฮิตมาราธอนขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่ออยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ 4:00 นจนถึง 1:00 ตรงวันนี้

ก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับทุกช่องทางทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมททั่วทั้งประเทศด้วยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network ครับเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลก็จะมี14สถานีและอีก1อำเภอนะอยู่กับโอ๊ตคณิตและน้องหลังไมค์พร้อมกับทีมงานคุณผู้ฟังอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฟังเพลงอะไรบอกกล่าวมาได้ทยอยบอกมาได้เลยนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์022481366วันนี้ทางหลังใหม่สวัสดีเพิ่มเติมกันก่อนนะนี่เซตแรกที่แวะมาตั้งแต่4โมงก็จะเป็นพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชยายแสงบางนานะพี่นีลาซานแม่ค้าคนสวยจากบางนาพี่นันเพชรบูรณ์ก็แวะมาแล้วหรือจะเป็นทาง SMS 4689400ครับสวัสดีไปถึงท่านแรกก็จะเป็นพี่กุลครับสมุทรปราการฝากเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาสวัสดีไปถึงไอ้พรอ่อนนุชครับวันนี้ฝากเพลงเงินไม่พอรอนหน่อยนี่เหมือนบอกใครเลยนะงานของคุณมนรักเนาะคุณมนรักมนเสน่ห์โอ้โหถัดไปครับผมวันนี้เชฟพงษ์เจนีนะฝากเพลงบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนเข้ามาบอกว่าวันนี้หมาน้อยก็ยังหยุดอีก1วันครับแล้วมีพี่อรุณแสงสอนสาวสวยจากอุตรดิตถ์ฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตนะครับถัดไปครับเบอร์ลงท้ายด้วย83นี่ฝากเพลงให้น้องไปสากับเฟซก็หายไลน์ก็เงียบให้ดีเจเลือกเอาเลยของเบิ้ลปทุมราชนี่ก็เลยจะเสิร์ฟไปให้แล้วนะหนึ่งผลงานเพลงให้น้องไปสาก็ต้องขออภัยทางไลฟ์สดด้วยนะเชฟเสียเปียกนี่ฝากปลายฟ้าแล้วก็คนต้นทางไว้นะโดนตัดหน้าถัดไปครับสาวเบอร์ตองฝากเพลงสีแชทบอกคือเก่าเข้ามาและมีอีก1คนลงท้ายด้วย66นะไม่ได้ฝากชื่อไว้บอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตและทีมงาน FM 95ทุกท่านสวัสดีเช่นกันอ๋อคุณรุ่งเมื่อวานโดนดองเพลงไปเพราะว่าเลยช่วงเพลงสตริงนะพี่เดี๋ยววันนี้ดูให้เพราะว่า SMS ไม่ได้หายไปไหนนะคนสุดท้ายตอมเรนโบว์อ่ะเดี๋ยวพยายามจองไว้ให้ส่วนทางไลฟ์สดครับ Facebook Fanpage LTM FM 95ก็มีห้องไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่ต้อยฮะพี่ต้อยบอกว่าขอเพลงพี่ต้อยหมวกแดงหน่อยนะยังไม่ได้ฟังเลยน้องโอ๊ตคุณน้องนุชครับฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเข้ามาน้องนันอันนันมีคุณระวิภานะครับฝากเพลงน้องเพชรคทาวุฒิเนาะคุณณรงค์ครับฝากเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวดูให้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่ตายและพี่ยาคุณแม่จุ๊บแจงเอ่ยเนาะมีคุณจรัสคุณสุนีบอกว่าฝนตกฟัง95อยู่ค่ะทางใต้ฝนตกน้องโอเดอร์พี่ทศพลบอกว่ารังสิตไม่ตกครับแต่ก็มีครึ้มๆมาอยู่บ้างเนาะนนทบุรีก็มีครึ้มๆกันอยู่แถวๆบางใหญ่อะไรประมาณนั้นเห็นใกล้ๆบ้านไงอุตรดิตถ์บอกว่าฝนตกหนักเลยไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวมาใหม่นะครับโอเครับทราบครับพี่นี่นะมีคุณสายทองเอ่ยคุณอุไรปราบปรามน้องทิพย์สุดาคุณพี่ทองอุ่นบอกว่าจากลุงดำบ้านโพครับน้องโอ๊ตขอเพลงแรงก้อนสุดท้ายมนแคนนี่เพลงนี้ชื่นชอบหลายคนก็ฝากมาเป็นประจำเหมือนกันแรงก้อนสุดท้ายนะเนื้อหาก็ดีเอ้ยนะพาเพนสาวยะโสคนโก้จริงๆยิ่งกว่าสาวบางโพอีกนะคนนี้พี่ดุลเอ้ยคุณซับในดินเอ้ยนะทักทายแล้วกันแต่ตอนนี้1สายกันก่อนนะจ๊ะหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยขอเพลงหรือจะมอบให้ใครเนี่ยโทรเข้ามาได้นะ02ครับ2481366

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สวัสดีหลายท่านด้วยนะครับบอกว่านครพนมฝนตกเหมือนกันครับหลักสี่ลมแรงใช้ได้เลยยังไงก็ระมัดระวังวางแผนนิดนึงนะหลายภูมิภาคตอนนี้ก็มีฝนตกกันอยู่บ้างนะฮะประปรายอ่ะตอนนี้หนึ่งซ้ายมารออยู่แล้วท่านนี้สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: เจ๊คาร์ล
1: ครับผมคุณปลายฟ้าใช่ไหม
2: ใช่น้องปลายฟ้าค่ะ
1: โอ้โหชื่อเหมือนคนที่เสียเปี๊ยกชื่นชอบเลยอ่ะ
2: ขอบคุณเสียเปี๊ยกด้วยนะคะ
1: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับ
2: ขายก้อยคอยไอ้ค่ะ
1: ขายก้อยคอยเปี๊ยกอย่างนี้ใช่ไหม มอบให้ใครครับเพลงนี้มอบให้ใคร
2: จะมาให้SGของพี่ดีเจสุดหล่อแล้วให้พี่เมย์หลังไมค์ด้วยค่ะและให้ลุงเสียบเปียกด้วยนะคะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนะน้องปลายฟ้าเรียกลุงเลยเหรอเรียกลุงเลยเหรอเรียกพี่แทนได้ไหมพี่เปียกอย่างเงี้ยพี่เปียก
2: อ๋อพี่เปียกก็ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาเป็นพี่แทนนะ
2: บอกมาอุดหนุนลาบก้อยทางขอนแก่นด้วยนะคะ
1: โอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
2: พี่ดีเจแล้วก็พี่เมย์ด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ
1: โอ้โหนี่น่ารักนะสาวขอนแก่นชื่อน้องปลายฟ้าครับผมกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจในเวลา 16:31 นะฮะก็ขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้ยดีเจนี่ทำได้แค่เขินจริงๆนะฮะเป็นสื่อกลางและกันที่ให้คุณผู้ฟังได้มาขอเพลงมอบให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆเพื่อนกันหรือว่ามีเป็นเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอะไรประมาณนั้นนะโอ้ยเขินพูดไม่ถูกเลยทีเดียวทักทายเพิ่มเติมครับคุณพีรพลนี่เด็กโคราชนะฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยเข้ามาเมื่อสักครู่เพิ่งเปิดไปขออภัยด้วยนะครับโดนตัดหน้าอีกแล้ววันนี้ทันมาทางหลังไมค์ครับสวัสดีเพิ่มเติมไปถึงพี่เหน่งบึงกลุ่มฮะป้ายาสมุทรปราการแม่อริสาจากลาดกระบังนะพี่เล็กสิงห์บุรีด้วยครับคุณอ้อยจากเชียงใหม่พี่นเรศจากจังหวัดตากครับผมแต่ที่สำคัญตอนนี้มาฟังเพลงนี้ดีกว่าอยากกินก้อยเลยอ่ะแต่น้องปลายฟ้าบอกว่าขายก้อยคอยอ้ายอยากเรียนเชิญพี่ๆมาอุดหนุนได้นะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พิเศษครับในโอกาสขึ้นปีใหม่เป็นเวอร์ชั่นใหม่จากต้อยหมกแดงอย่าขอหมอลำฟิตติ้งกับอุ้มเป็นต่อครับ
2: เต้นเลยลุกขึ้นมาเต้นน้ำกันพี่น้องใครห้ามมาบอกอุ้ม
3: ผู้ไหนบนเต้น
1: ขอให้ถือรางวัลที่2หายเต้นถูกรางวัลที่1

เป็นยังจะมาความมาลัมเยอะมาลัมเหนือกันลัมที่ไหน

0: การแสดงจากพี่ต้อยหมวกแดงครับร้องคู่ไว้กับพี่อู๊ดเป็นต่อเมื่อต้นปีนี้เองนะอยากขอหมอลำเวอร์ชั่นสุดพิเศษเลยฮะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามา

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ16:51เอื้อสาวเบอร์ตองนี่บอกว่าเอ้ยช่วงหน้าไมค์เมื่อช่วงต้นชั่วโมงอ่ะมันใส่เสียง2ดีเจเหลือเกินนะฮะก็โทรมาได้นะเผื่อจะทำเสียง8ใส่ส่วนทางหลังไมค์ก็ยังฝากเพลงกันได้อยู่กับหมายเลขโทรศัพท์022481366แต่เรื่องราวของอากาศคุณผู้ฟังนะฮะสภาพอากาศเมืองไทยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนถูกต้องมั้ยเหงื่อออกสะสมทั้งวันก็เป็นไปได้หลายท่านคุณผู้ฟังของเราก็คงจะเจอกับปัญหากันอยู่ใช่ไหมที่ทำให้รู้สึกโอ๊ยกวนอกกวนใจมันน่ารำคาญใจซะเหลือเกินอย่างเช่นอาการคันยุบยิบยุบยิบนี่แหละนะฮะโดยเฉพาะครับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรืออยู่กลางแดดทั้งวันมีเหงื่อบ้างละเหงื่อสะสมทำให้ผิวอับชื้นเนี่ยนะฮะจนเกิดอาการคันได้ง่ายถ้าเริ่มคันกวนใจลองนี่เลยคุณผู้ฟังสบู่ไมด้าครับซึ่งเขาก็เป็นตัวช่วยลดอาการคันเพราะสบู่ไมด้าเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันและการระคายเคืองผิวหนังนะครับคุณสามารถใช้ได้ทุกวันเลยครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งตึงครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าว

0: นะก็ตัวนี้จะช่วยให้ผิวของคุณชุ่มชื้นใช้แล้วสบายผิวอาการคันเนี่ยลดลงแน่นอนครับสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee และ TikTok ครับผมแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็รีบไปซื้อกันเลยนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเบียร์รามอินทราครับทิ้งท้ายกับงานจากอปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับมานะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่คุณอยากเป็นสายนั้นหรือเปล่าโทรมาได้อยู่นะครับผม02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

า17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินรับทราบจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นรอตำรวจสอบสวนดำเนินคดีฟันไม่เลี้ยงแม้เป็นแกนนำภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวจ่าพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโภคินหรือดร.วินและสัตพรธนพัชรโภคิน3ผู้ต้องหาคดีขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าได้รับการรายงานแล้วตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีส่วนจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่หลังพบว่า1ในผู้ต้องหาเคยทำงานคณะทำงานของรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้กำชับเวลาแต่งตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาจากนี้ไปต้องคัดกรองให้เต็มที่โดยจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีตรวจสอบทั้งหมดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดหากเป็นคนของพรรคไม่มีเว้นที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะประชาชนเลือกมาดังนั้นเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นปกรณ์นำถกคณะกรรมการสอบแข่งขันทุจริตบรรจุท้องถิ่นนัด2ลั่นล้างบางให้จบตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการในปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2ที่มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานและสรุปรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลและการกำหนดแนวทางในการดำเนินการทั้งที่ผ่านมาและการดำเนินการในอนาคตสำหรับผลการประชุมมีการรับทราบกรอบแนวทางข้อมูลเบื้องต้นซึ่งไม่ขอลงลึกใน

0: รายละเอียดเพราะจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในอนาคตนายประกรณ์กล่าวว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีข้อบกพร่องจุดใดบ้างมีใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้างเรื่องของการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต้องดำเนินการต่อไปจะไม่ระบุว่าตัวคนคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามผลการหารือในวันนี้จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันพร้อมย้ำว่าการตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการครม.เห็นชอบหลักการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬามุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงโดยตรงกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในกระทรวงเดียวกันจะทำให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ soft power ด้านวัฒนธรรมเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่วนการกีฬาเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาจึงควรมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบดังนั้นครม.จึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอและส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบา

ไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาฟังเพลงกันต่อนะครับ17นาฬิกากับอีก9นาทีอยู่กับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะชั่วโมงนี้ต้นชั่วโมง4เพลงต่อเนื่องกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายรออยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีครับคุณเล็กครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
4: ครับขอบคุณที่รับสายด้วยนะพี่เล็กสิงห์บุรีฝนตกมั้ยเนี่ยตอนนี้
5: ก็มีลงมาบ้างนะคะแต่ก็เงียบไปแล้วก็คึมอยู่นะคะ
4: อ๋อโอเคนะเห็นฝั่งนั้นเมฆก็ค่อนข้างจะมืดๆอยู่เหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: ทั้งฝนตกเยอะไหม
4: ฝั่งนี้ยังไม่ตกเลยครับพี่วันนี้แต่อากาศก็ร้อนอยู่ใช้ได้เลยเหมือนกัน
5: ก็ยังร้อนบ้างนะคะ
4: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาดับฝนดับความร้อนครับเนี่ย
5: อสงไข่ค
4: ่
5: ะ
4: อสงไข่หญิงทิติการนะพี่นะ
5: ใช่ค่ะ
4: มอบเพลงสักนิดนึงครับเชิญเลยพี่เล็ก
5: ไอ้พี่หนุ่มน้องแก้นะคะทุกเสียงทุกสายทุกท่านจะรับฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะ
4: อืมได้เลยนะ
5: หลังคนน่ารักนะคะทุกท่านนะคะ
4: ครับฟังไปด้วยกันเนาะมีความสุขไปด้วยกัน อยากให้สดใสมีรอยยิ้มซึ่งกันและกันประมาณนี
5: ้
4: โอเคมาพี่เล็กเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะครับ
5: นำทางค่ะ
4: โอเคได้เลยครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: ในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยเล็บลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: นี่ทำกับข้าวอยู่เลยครับพี่เล็ก
5: เรียบร้อยแล้วค่ะทำเสร็จแล้วค่ะ
4: โอ้ทำกับทำแกงอะไรเนี่ยวันนี
5: ้วันนี้มีต้มยำปลานะคะ
4: หรอต้มยำปลาอะไรอ่ะพี่ถามหน่อยได้ไหม
5: พูดนะ
4: อะไรนะครับอะไรนะ
5: มาทานข้าวสักครู่ไหมคะ
4: โอ้อยากไปเลยฮะสิงห์บุรีกับข้าวอร่อยด้วยนะแล้วได้ปลาอะไรมาต้มยำเนี่ยพี่เล็ก
5: ซื้อปลานิลมาค่ะ
4: หรอต้มยำปลานิลด้วยหรอแล้วกินกับอะไรอีกไหม
5: คะ
4: แล้วมีกับข้าวอื่นอีกไหมพี
5: ่มีค่ะ
4: หรอมีอะไรครับพี
5: ่ก็มีน้ำพริกบ้างแล้วก็ผักนะคะ
4: ครบสูตรนะทำหิวตามเลยวันนี้ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันพี
5: ่
4: ค่ะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคมา4เพลงนี้มาเริ่มต้นด้วยอสงไขยกันก่อนนะครับหญิงทิติการ

0: สิบผลงานเพลงนะครับก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำฝากกันเข้ามาด้วยนะก็เอามารวบรวมนี่เป็นพาเรทได้เลยทีเดียวอสงไขยครับกันจากหญิงทิติการก็ต้องขอบพระคุณพี่เล็กสิงห์บุรีนิรันดรครับเพลงนี้นิรันดรกันจากพี่ต่ายระไทยแล้วก็พี่โจโจ้มิราเคิลนะเพลงนี้พี่ต่ายและพี่ยาอนุชฝากไว้ทางหลังไมค์โอ้ดวงใจครับเมธิชาน้องแวนจากนครปฐมนะฝากไว้ทางหลังไมค์เช่นกันปิดท้ายด้วยคู่ครองครับงานจากพี่ก้องห้วยไร่มีคนฟังทาง Facebook ไลฟ์สด ต่อเพลงแนะนำเข้ามาโอ้สี่เพลงนี้เพราะๆทั้งสิ้นเลย
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สวัสดีไปถึงพี่สุฮอลแลนด์ด้วยครับพี่หนูพินจากเมืองนครศรีธรรมราชก็บอกว่าฝนกำลังจะตกน้องโอ๊ตเอ้ยนี่แล้วก็มีหนุ่มเมืองตรังด้วยนะเมื่อสักครู่คุณพรจากอุตรดิตถ์พี่ลำพึงเอ้ยคุณดวงเดือนบอกว่าพัทยาฝนหยุดแล้วน้องโอ๊ตนะมีพี่ปุ๋มก็บอกว่าเลิกแล้วค่ะเลิกงานแล้วเปิดมาฟังเพลงเพราะถูกใจพี่มากๆเลยนะมีคุณอินแทนจากสปป.ลาวทักทายกันนะมีพี่พีรพลพี่มานพรวมไปถึงอีกหลายท่านนะครับที่รับฟังกันอยู่แต่ช่วงนี้ตามคำขออีกสักผลงานเพลงพอยังมีเวลานะ17:30 นครับเพลงนี้ถูกแนะนำผ่านทาง Facebook Live สดเมื่อช่วงต้นชั่วโมง 16:00 นนะฮะแรงก้อนสุดท้ายครับมนแคนแก่นคูณ

0: ขนพันทางรับงานใหม่จาก X สุภกฤตนะกับช่วงเวลาของจ่อคิวิตเพลงนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จ่อคิวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven เพลงนี้ถูกแนะนำถามหาเข้ามาหลายช่องทางจริงๆยิ่งช่วง5โมงครึ่งใกล้จะ6โมงเนี่ยนะหลายบ้านหลายครัวก็ต้องตั้งหม้อใช่ไหมหม้อหุงข้าวนะจ๊ะงานจากโจอี้ภูสิทธิ์ครับฟิชเชอร์ไปกับพันช์วรการเพลงนี้ครองฮิตที่1ได้ถึง5สัปดาห์แล้วนะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยาก

0: ให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลองเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงพยาบาลตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 17:53 นกันแล้วนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95แต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องราวเริ่มแล้วนะฮะเริ่มขึ้นแล้วจริงๆกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ครับซึ่งงานประกาศรางวัลที่เขาจะมอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ครับคุณฟังเขาก็มาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะครับ

0: จะบงกตม่านไหมลายสยามก็ตอนนี้ได้เปิดโอกาสให้แฟนๆครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะซึ่งเราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่จะกล่าวถึงสาขารางวัลแรกครับรางวัลแรกครับ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวัย1ครับติวเตอร์ยิมวัย2ภูพาเวลวัย3ฟอร์ดพีทไวซีลูกหมีซอนยาและไวห้าหลิงออมถัดไปครับกับสาขารางวัลที่2 Prince of Boys Love นะฮะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 ครับเก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตตินและ B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ครับถัดไปครับสาขารางวัลที่3จะเป็น Princess of Girls Love นะฮะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์จีหนึ่งครับได้แก่จินนี่นัทนิชาจีสองเจน่าแองเจลิน่าจีสามบีมายจิรัชยาจีสี่ฝ้ายพีระยาและจีห้าลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับต่อไปครับรางวัลที่4เป็น Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะครับ R1 จินนี่และเจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์และเอย่าและ R5 ครับอุ้มแบมถัดไปนะสาขารางวัลสุดท้ายจะเป็นสาขารางวัล Most Popular Y Novel ครับซึ่งก็จะเป็นสาขานิยายวายยอดนิยมครับ5รายชื่อนะครับที่เข้าชิงก็จะมี N1 เรื่องเกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 สอโซล่ามทีถัดไปครับ N2 พิษรักไพส์ขออภัยนะครับพิษรัก Poisonous Love นะครับN3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนั่นเอง N5 ครับสามีบ้านนอก My Richest Wife นะครับแล้วก็ N5 จะเป็น Not the best but still good นะนี่รักใครชอบใครเชียร์ใครหรือคุณเป็นด้อมไหนเนี่ยก็อย่าลืมครับเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote ได้เลยนะครับก็หรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMod ก็ได้เช่นกันโหวตได้ตั้งแต่วันนี้แล้วไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ปิดท้ายด้วยเงินจากวงบาซูนะครับผมใส่เอวนิดนึงโทรเอ้ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95ไปจนถึง1ทุ่มตรงนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวลา18นาฬิกา

0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
2: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดตุลาคม2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: โอ้โหข่าวใหญ่ที่ต้องตามกันก็เรื่องของนี่แหละฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวพี่ไพศาล
8: ลาดพร้าว
7: โอ้โห30รายเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เคสแดงเนี่ย25ถึง27รายซึ่งเฉพาะรายบุคคลแต่ละคนนะพี่ไพศาลโดนไฟไปประมาณ

0: 80% ของร่างกายหนักหนาสาหัสขนาดไหนต้องเอาใจช่วยกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ครบ72ชั่วโมงแล้วด้วยนะฮะจนรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าถ้าใครจะย้ายโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องรอคุณหมอประเมินเลยนะครับ
1: อันนี้ก็ไม่รู้ว่าในเรื่องความรับผิดชอบ
0: ครับ
1: ในเรื่องของความผิดในทางคดีจะเป็นอย่างไรนะ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เฉพาะหน้าก็ต้องเอาเรื่องของการรักษาดูแลแล้วก็เราคงจะมีการจ่ายเยียวยาเบื้องต้นในเรื่องของการโปร่งศพไปก่อน
0: ครับ
1: เพราะญาติเขาก็เริ่มทยอยมาที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะ
0: ครับใช่ครับ
1: เป็นว่า30นี่น่าจะพิสูจน์ได้แล้ว27
0: ที่27ใช่ครับ
1: 27
0: ครับ
1: ญาติเขามารอรับส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัด
0: โอ้โหมาทำงานคือหลากหลายอาชีพจริงๆพี่เบสารตำรวจทำเนียบเพิ่งประดับยศไปอ่ะนะฮะได้3เดือนก็มาเที่ยวนะครับมีผู้ช่วยพยาบาลมีถ้านักดนตรีเนี่ยนอกเหนือจากเป็นครูสอนดนตรีแล้วมีอาชีพเป็นทหารด้วยนะคนที่เล่นคีย์บอร์ดนะฮะเป็นระดับอาจารย์เลย
1: ที่ว่าที่ว่าจะเกษียณอยู่แล้ว
0: ครับนั่นแหละครับแล้วก็นักร้องนำของวงที่เป็นสุภาพสตรีท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคน
1: แฟนเขาเป็นนักดนตรีด้วยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับมีพนักงานเสิร์ฟที่เป็นคนสปป.ลาวทำงานตั้งแต่ร้านเปิดนะพี่ไปสาร2ปีเข้ามากัน2คนเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่ชายเนี่ยโชคดีก็คือตอนเหตุมันเกิดขึ้นพี่ชายไปเข้าห้องน้ำครับแล้วห้องน้ำของพนักงานก็คืออยู่นอกร้านเนี่ยพี่ไปสารต้องออกไปเข้าข้างนอก
1: อ๋อไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ปะปนกับลูกค้า
0: ไม่ใช่ครับพอออกไปข้างนอกเสร็จก็คือเขาเปิดประตูไอ้ที่ขายลูกอมหน้าห้องน้ำนั่นแหละครับเปิดออกไปพอกลับเข้ามาปรากฏว่าคนวิ่งออกมากันใหญ่เลยวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาก็นึกว่ามีเหตุร้ายแน่นอนแล้วนะครับห่วงน้องชายสิฮะน้องชายเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ข้างในก็เลยต้องวิ่งตะโกนหาน้องชายอยู่เอาถังดับเพลิงไปอันหนึ่งไปฉีดไล่ดับเพลิงหมดในถังเดียวแค่นั้นนะฮะเรียกน้องชายก็มันสับสนวุ่นวายไปหมดตอนนะฮะช่วยน้องชายไม่ได้ครับน้องชายก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียด้วยพี่ชาวีเวซาน
1: ะก็เห็นว่าคืออายุคุณจะ20นะ20เศษนะ
0: ครับ
1: คนที่เสียนะ
0: ครับ
1: ก็คราวนี้ผมดูผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสูงนะโดยเฉพาะในทางการเมืองผู้ว่าแบงค์ชาติประธานโทษผู้ว่ากทม
0: ครับ
1: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็วันนี้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์สาราว่าการกทม.2ชิงช้านะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเนี่ยก็ได้รายงานถึงตัวเลขล่าสุด30รายนะแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยก็ได้สั่งกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
0: ครับ
1: และต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการจะเห็นสภาพอาคารที่สมบูรณ์แบบ
0: ครับ
1: แต่อาจไม่สะท้อนสภาพการใช้งานจริงจึงต้องเข้าตรวจสภาวะจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงหรือไม
0: ่ครับ
1: นะพร้อมกับย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่อยู่ในเขตที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางเข้าตรวจสอบ
0: คือ
1: แล้วก็มอบให้รองทวีดาไปรวบรวมดูว่ามันมีเรื่องของอำนาจตามกฎหมายอื่นๆที่กทม.มีอยู
0: ่ครับ
1: เช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพระราชบัญญัติ

0: ป้องกันและบรรเทาสาภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันตรายต่อสุขภาพ
1: ครับ
0: เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและให้สามารถสั่งระงับกิจการหรือสั่งปิดได้หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: โดยไม่ต้องรอกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลานาน
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่วิสารสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารมันมีแค่เส้นบางๆแบ่งเท่านั้นเองนะฮะก็คือตัวบทกฎหมายที่เราไปขออนุญาตครับแต่รูปแบบการให้บริการมันเหมือนมันคล้ายกันไปหมดแล้วพี่พิสาร
0: อ
1: ันนี้เขาจดทะเบียนอะไรฮะร้านอาหาร
0: ร้านอาหารร้านอาหาร
1: มีดนตรีแต่เราเข้าไปข้างในดูสิครับมันคือร้านอาหารตรงไหนอ่ะคุณปิดมิดชิดกันเสียงไว้อย่างดีดนตรีโครมเล่นเป็นวงเยอะขนาดนั้นนะฮะนี่มันคือร้านอาหารยังไงครับก็แตกต่างไปจากร้านอาหารข้างนอกโดยทั่วไปก็คือคุณฟังเพลงสามารถลุกขึ้นเต้นได้มีอาหารทานแกล้มกับเบียร์และเหล้าที่คุณสั่งซื้อกันเท่านั้นเองพี่ไพศาลส่วนพวกผับพวกเทคพวกบาร์อะไรประมาณนั้นมันไม่มีอาหารมันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวต่างกันตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นแหละพี่ไพศาล
0: วันนี้นายกล่ะนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าเล็งปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย
1: ครับ
0: บอกว่าที่ผ่านมาก็มีการตรวจเข้มงวดตลอดแต่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะคนตั้งใจทำผิดหวังกำไร
1: ครับ
0: แล้วก็ไปยืนยันว่าร้านที่เกิดเหตุเที่ยวนี้ไม่มีทางได้เปิดอีกต่อไปแน่นอนต้องไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าใบอนุญาตเนี่ยต้องถูกยึดแน่นอน
1: ครับครับ
0: ก็พูดจาถึงขังเด็ดขาดนี่แหละ
1: ก็ทางคดีความเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าเตรียมจะแจ้ง3ข้อกล่าวหาพี่เบสารครับมีอะไรบ้างความผิดตามพรบควบคุมอาคารประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและความผิดเกี่ยวกับการทำให้เกิดเพลิงไหม้นะฮะอันนี้ก็คืออธิบายมาโดยผู้การนครบาล2ครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนนะฮะพูดถึงเรื่องของการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องตัวนี้เขาสอบไปแล้ว34ปากจากทั้งหมด70ปากที่จะต้องสอบเนี่ยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาทั้งเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนของร้านนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังต้องรอชันสูตรศพด้วยนะครับแล้วก็ผลตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ผลพิสูจน์หลักฐานก่อนพิจารณาความผิดทั้งหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเข้าข่ายหลักๆแล้ว3ข้อกล่าวหาด้วยกันต้องไปดูอะไรต่อพี่ไพศาลไปดูตรงทางออกอ่ะก่อนจะถึงห้องน้ำจะมีประตูหนีไฟอยู่มีร้านขายลูกอมมีร้านขายกระดาษทิชชู่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้คนเข้าห้องน้ำไงฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนเมามีกลิ่นปากใช่ไหมเอาลูกอมไปอมนี่นะฮะมันบังมันปิดประตูทางออกหรือไม่และที่สำคัญครับประตูทางออกถูกล็อกไว้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำครหาไงฮะล็อกกรอนทั้งสองชั้นเพราะว่ากลัวนักเที่ยวที่จะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็แวบออกจากประตูตรงนี้ไม่จ่ายสตุ้งสตังนี่แหละครับไปล็อกประตูหรือไม่อย่างไรก็ต้องตรวจซ้ำตรวจทานกันต่อเพราะว่าทางผบ.ตร.พลตำรวจกิติรัตน์พันเพชรบอกว่ามีความเชื่อนะฮะเพราะไม่งั้นไม่มีกลอนล็อกถึง2ชั้นก็แสดงว่ามีความพยายามที่จะปิดประตูตรงนี้ไม่ให้คนเข้าออกได้ง่ายอ่ะพี่เบญจาน
0: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ผมอ่านท่าทีของคุณชัชชาติในฐานะผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกในฐานะผู้นำรัฐบาล
1: ครับครับ
0: เราก็จะเห็นว่าก็มาในแนวนี้กันทุกครั้งอ่ะก็คือก็จะต้องมากวดขันน็อตติวเข้มกันเมื่อมันเกิดเหตุร้ายแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เอาอย่างตึกถล่มเงี้ยฮะโอ้โหเหล็กเป็นยังไงสภาพปูนเป็นยังไงนะฮะขึงขังตามจดมีชุดเฉพาะกิจไล่บี้ตรวจสอบยึดอายัด
0: ตอนนั้นก็จะมีทีมของคุณเอกนัทสุดทรงสุดซอยก็ไปตรวจเรื่องเหล็กโรงเหล็กอะไรกันเนี่ยอุตลุดด้านอื่นๆก็ยังมีจับดูเรื่องนอมินีต่างๆใช่ไหม
1: บ
0: ริษัทจีนบริษัทก่อสร้างจีนอะไรเนี่ยมีนอมินีหรือเปล่านี
1: ่ครับ
0: คือมันเกิดหลังจากมันหายนะไปแล้วมันก็จะมีท่าทีอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะ
1: รถไฟตกลงมาไอ้เคลมตกใส่รถไฟนะฮะทั้งที่โคราชทั้งที่พระราม2ขึงขังเอาบัตรสมุดพกมายกเลิกสัญญา

0: จนถึงณวันนี้ยังไม่อยากทำอะไร
1: ผมก็คิดว่าคงจะมีคนจำนวนหนึ่งเขาคงจะรู้สึกเซ็ง
0: ๆครับ
1: รู้สึกว่าก็มาในมุกนี้ตลอดไม่ไปมุกอื่นเลยวันนี้ปรากฏว่าเลยมีนักข่าวคนถามนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้นักข่าวสำนักข่าวอะไรนายกเครื่องหนักเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปหรือเปล่า
0: โอ้ถามถึงเรื่องตำแหน่งเลยแหละ
1: คือวันนี้มีนักข่าวถามว่าอย่างนี้นะ
0: ถาม
1: นายกเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นายกก็พูดเนี่ยต
0: ้
1: องรื้อกฎหมายใหม่ทั้งหมดหรือไม่นายกก็บอกว่าเราก็ต้องมองว่านักดนตรีเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง คนเราถ้าเมาสุราสูบบุหรี่เกี่ยวกับดนตรีหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ก็ต้องไปห้ามนักดนตรีตนเป็นนักดนตรีอยู่ก็ยังงงอยู่ทำไมต้องห้ามให้เล่นได้แค่เที่ยงคืนตนก็งงไอ้เนี่ยนายกก็ว่าไป
0: ครับ
1: ก็คราวนี้เขาถามว่างี้นะขณะนี้มีผู้เสียชีวิต30คนจะพิจารณาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม
0: ่คำถามวงแตกเลยว่
1: าเขาไม่ถามเวลาลาออกจากนายกนะ
0: ครับครับ
1: เพราะนายกควบมหาดไทยแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับดูแลอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะนายกยิ้มก่อนบอกว่าคำถามขอคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ
0: ์ครับ
1: ซึ่งไม่ควรถามและต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันหลายครั้งแล้วรู้สึกจะคงจะเพ่งเล็งว่านักข่าวคนดังกล่าวนี้ถามอะไรที่แบบนายกใช้คำว่าอะไรเนี่ย
0: หลายรอบแล้วอย่างนี้เหรอ
1: เพื่อทำให้เกิดอารมณ์ก็ส่วนการปรับปรุงกฎหมายจะมีการดำเนินการอย่างไรที่จะบอกให้สอดคล้องกับปัจจุบันนายกบอกว่าก็ต้องดูทุกมิติ
0: ครับ
1: ทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมและประเพณีผมว่านักข่าวก็คงจะแบบเอ้มันนายกก็มามุกนี้ตลอดเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ขึงขันขันนับสั่งเข้มอะไรเนี้ยนะติวเข้มไอที่เจ้าผู้ประกอบการที่ทำผิดนี่ก็ใช้สั่งการเลยไม่เอาแล้วเลิกไม่ยึดไม่ให้ทำต่อแล้วยึดใบอนุญาตใบประกอบอาชีพอื่นอาชีพนี้ไม่ให้ทำ
0: ครับ
1: คนล้มตายเยอะแยะนี่นะเราจะขึงขังมาแนวนี้แต่ว่าเจอบอกเอาแล้วท่านจะรับผิดชอบไหมครับในฐานะที่กำกับดูแล
0: ก็คือผมอาจจะมองลึกไปใช่ไหมพี่พิธา
1: ผมเรียนตรงๆนะก็ไม่ใช่คำถามแรงแล้วต้องมีอารมณ์อะไรเลย
0: ครับ
1: ก็ตอบเข้าไปผมก็คิดว่าผมคงไม่ถึงขั้นต้องตัดสินใจลาออกก็ว่าไปใช่ไหม
0: ครับนายกตอบว่านายกตอบว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเลยฮะ
1: ก็บอกผมไม่ลาออกแค่นั้นแหละนายกก็ไม่ลาออกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: จะต้องไปบอก
0: โอ้อาจจะแบบสื่ออาจจะมองลึกไปไงพี่พิธา
1: ถามนายกก็ต้องกล้าตอบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาถามเพราะก็รู้อยู่แล้วว่านายกก็ต้องนายกก็ถ้าจะตอบอย่างควบคุมอารมณ์ก็จะต้องตอบว่าผมไม่ลาออก
0: ครับ
1: นะฮะนึกจะยกเหตุผลอะไรยังไงก็ว่าไปว่าทำไมไม่ลาออก
0: ครับครับ
1: หรือว่าถ้าผมลาออกเอาทำไมคุณไม่ไปถามคุณชัดชาติลาออก
0: ก็
1: คุณชัดชาติเขารับผิดชอบยิ่งกว่าผมอีก
0: ครับมหาไทยคุมกทมเนี่ยหรือเปล่าฮะเลยเอาสื่อพยายามจะเอางั้นเอาสูงสุดของผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เลยแล้วกันประมาณนี้
1: ก็กระทรวงที่รับผิดชอบต่อเรื่องความสงบเรียบร้อยภายใน
0: ครับ
1: ก็มาไทยก็ต้องรับผิดชอบ
0: ครับ
1: แล้วก็กำกับดูแลกทม. อีกชั้นหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นผู้บังคับบัญชาของกรุงเทพมหานคร
0: ฮะฮะ
1: มาไทย
0: ครับนั่นแหละฮะก็เลยต้อง
1: เขาก็ถามคือแต่นายกก็คงจะไม่ค่อยชอบ
0: นักข่าวถามต่อด้วยนะพี่พิสารว่าตอนนี้สื่อต่างประเทศรายงานฮะว่าประเทศไทยมีความเข้มงวดเรื่องของสถานบันเทิงเพราะว่านายกขึงขังขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือไม่นายกก็เลยย้อนถามว่าใครบอกว่าไม่เข้มงวดที่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนตั้งใจทำผิดกฎหมายซึ่งการตรวจใบอนุญาตจะมีการตรวจทุกปีไม่ใช่ออกให้แล้วจะเปิดได้ตลอดชาติตนก็ถามว่าตอนตรวจเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตอนตรวจเนี่ยตรวจครบหมดทุกอย่างครับแต่เพราะว่าเกิดเหตุก็ต้องไปดูว่ามันครบจริงไหมนะฮะกฎหมายมีชัดเจนทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายด้วยความหวังว่าการที่เขาทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะได้เงินเขาจะได้กำไรมากขึ้นนะฮะ

0: ็ยังสถานที่เนี้ยที่บอกว่าหลังคามันเตี้ยมากพี่เบสารรูถ้าเกิดว่าคนเข้าไปแล้วไม่ชินกับหลังคาเตี้ยๆแล้วจะรู้สึกอึดอัดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยครับเพราะเขาถูกร้องมานานเหรอฮะ
1: เ
0: ขาถูกร้องเรื่องของเสียงนะฮะก็เลยต้องทำยังไงให้ปัญหานี้มันหมดไป
2: แต่เขาไอเสียงนี่เข้าใจว่าเขาบุกเพิ่มด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พอสร้างเสร็จไอหลังคาเตี้ยเนี่ยเขาทำตั้งแต่แรกเลย
0: ครับ
2: ซึ่งผมวิเคราะห์ว่าเขาคงต้องการพื้นที่ที่มันทำให้ต้นทุนในเรื่องของการทำความเย็นอะไรต่างมันไม่สูงเวอร์เกินไป
0: ทั้งการทำความเย็นแล้วก็เรื่องของการคุมเสียงมันจะง่ายใช่ครับ
2: เพราะว่าถ้าคุณทำให้เพดานสูงเนี่ย
0: ครับ
2: พูดง่ายว่าให้มันสูงขึ้นไปแล้วมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไปในปริมาตรของพื้นที่สัก 20-30% เนี่ยคุณก็นึกถึงว่าคุณต้องอัดแอร์เพิ่มไปกี่ตันน่ะ
0: ใช่แล้วระบบเสียงพิเศษระบบเสียงเนี่ย
2: ก็ต้องว่ากันไป
0: เคยเข้าไปในโฮใหญ่ๆฮะระบบเสียงเขาไม่ดีเนี่ยปรากฏว่านั่งอยู่กลางๆโค่นไปข้างหลังพี่ไพศาลเสียงมันตีกันฮะ
2: ใช่
0: เสียงมันตีกันจริงๆ
2: อันนี้เจ้าของเขาเป็นมืออาชีพทำสถานบันเทิง
0: ครับ
2: แบบนี้มาเยอะทำทั้งต่างจังหวัดทำทั้งที่มหาวิทยาลัยเขามีร้านอยู่ที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
0: ครับ
2: แล้วก็ทำชื่อร้านอะไรไม่ทราบแต่ว่าดีเจมาตูมเขาบอกเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่นายชื่อเขาชื่อพี่นายนะ
0: ครับ
2: ที่เป็นเจ้าของในโรงเบียร์ณลาดพร้าว
0: ซึ่งไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยดีเจมาตูมเคยมาดูด้วยเนี่ยเห็นเมื่อวานเขาโพสต์เหมือนกันนี่ฮะ
2: ใช่
0: ไหมฮะพอดูพอเสร็จปุ๊บโหเห็นปัญหาเลยอะว่ามันเตี้ยมันอาจจะอันตรายแล้วมันจะไม่ปลอดภัยเขาถอนพูดวันนั้นเลยเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปเมื่อวานเนี้ยครับ
2: คือของเราก็อย่างเงี้ยครับก็มันก็คงครับในท้ายที่สุดก็คงจะผ่านไปจะได้เยียวยามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็คงว่าไปตามจะถากรรมกันนะ
0: คือเบื้องต้นตอนนี้ทนายของร้านเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนนะฮะว่าเรื่องราวเนี่ยทางร้านจะรับผิดชอบยังไงคดีความจะต้องต่อสู้อะไรกันยังไงเพราะว่าเจ้าของร้านเองผู้บริหารของร้านเองตอนนี้ก็เคสสีแดงอยู่นะพี่ไพศาลเจ็บหนักเลยเหมือนกันนะครับเบื้องต้น
2: ไฟลวก
0: ใช่ครับเบื้องต้นทางร้านเนี่ยจะมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตก่อนนะฮะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวไม่ได้จากประกันหรือว่าจากอะไรเลยนะศพละ10,000 บาทเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนคดีความจะว่ากันยังไงเนี่ยเขาพร้อมจะเยียวยาเขาพร้อมจะดูแลอันนี้คือขอควักเงินส่วนตัวให้ไปก่อนเบื้องต้นครับส่วนประกันเขาเนี่ยประกันผู้ที่มาใช้บริการไม่มีฮะแต่ว่าประกันทรัพย์สินของร้านเขามี40 ล้านครับ
2: ประกันอัคคีภัยไว้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สิน
0: เป็นเรื่องทรัพย์สินครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับ

0: คุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา23นาทีครับพี่เพศานครับคุณอารีนาเขาถามมาเขาอธิบายมาฮะข้อความบอกว่าร้านจ่ายค่าทำศพรายละ10,000 บาทอันนี้เบื้องต้นครับอย่างน้อยปอเต็กตึงเขาจ่ายให้ศพละ20,000 บาทแล้วก็ส่งทุกศพกลับภูมิลำเนาไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับนี่คุณอารีนาทักเข้ามาคุยเข้ามานะครับมันมีอีกเรื่องนึงครับพี่เพศานวันนี้เกิดขึ้นที่เพชรบุรีจะบอกว่าจะต้องล้อมคอกจะต้องถอดบทเรียนอะไรหรือเปล่าฮะพุระเบิดครับ
2: เออคราวนี้ไปเพชรบุรีใช่ไหม
1: ครับ
2: บ้านกำนันกับภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บนี่นะ
1: เขาบอกว่าทำมา40 ปีแล้วนะฮะ
2: แล้วก็บอกว่าได้รับใบได้รับอนุญาต
1: ครับ
2: แต่ว่าดูก็ผมก็สังเกตดูว่าทั้งไอ้ที่สุพรรณบุรีนะ
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้ก็มาที่เพชรบุรีเนี่ยไอ้ลักษณะมันก็อยู่ในชุมชน
1: ครับ
2: อย่างเพชรบุรีถึงว่าพยายามจะออกห่างไปบ้างนะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังอยู่ในรัศมีของชุมชนแล้วก็ลักษณะของไอ้โรงเรือนอะไรก็แบบมันไม่ค่อยดูแล้วมันไม่ค่อยเตรียมการเพื่อความปลอดภัยเท่าไหร่ก็บ้านๆกันทำ
1: เป็นแบบผู้ประกอบการรายย่อยอะครับ
2: ก็แบบใช้หาที่ว่างๆก็ทำเป็นโรงเรือนโปร่งมาแล้วก็นั่งทำกันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: นี่มันก็มีไอ้เรื่องการเก็บรักษาอะไรต่างๆพวกไอ้วัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มาตรฐาน
1: โอ้โหแล้วอะไรนะดินประสิว
2: ผมก็เลยไม่รู้ว่าเอฟเขาอนุญาตกันเนี่ยแล้วเขามาตรวจดูสถานที่เขาดูมาตรฐานของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: ว่าดูสภาพแล้วมันก็ตามมีตามเกิดกันอยู่พอสมควร
1: ก็เนี่ยฮะสุพรรณนครปฐมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลักษณะแบบนี้เลยฮะเป็นอาชีพครัวเรือนนะฮะทำกันแบบนั้นนะพี่เพศาน
2: แล้วก็มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ว่าเกิดบ่อยแต่ว่าก็เกิดขึ้นซ้ำๆกันอยู
1: ่ครับ
2: ไม่กี่ปีก็มาอีกแล้วไม่กี่ปีก็มาอีกแล้ว
1: ครับดีที่บาดเจ็บนะฮะไม่มีเสียชีวิตหรือว่าอะไรเสียอะไรไปมากกว่านี้ฮะแต่เสียงระเบิดเขาบอกดังไกลเป็น10 กิโลเลย
2: โอ้ยบ้านได้รับความเสียหายทั้ง7 หลัง
1: ครับ
2: หลังคาทะลุ
1: หลังคาเปิดหมด
2: เปิดหมดเลย
1: ครับแรงอัดนะฮะ
2: โอ้นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านอยู่ในรัศมีใกล้ๆนี่นะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าโดนเลยตกใส่แค่แรงมัน
1: แรงเสียงอัดเลยพี่เพศาน
2: โอ้โหแสดงมันต้องเอาเรื่องอยู่จริง
1: ๆครับ
2: ก็อันตรายเนาะ
1: ครับ
2: คือบ้านเราเนี่ยมันให้ความประมาทหรือว่าความสะเพร่าในเรื่องต่างๆอะไรมันสูงมาก
1: ครับ
2: แล้วมันเอาเรียนตรงๆนะ
1: ครับ
2: นายกหรือนักการเมืองเขายังกล้าหาญที่จะแบบเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพียงว่าเขาปวดขันต่อมาใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นนักข่าวที่หน้าด้านมาแล้วกัน
1: ครับ
2: ผมก็จะหน้าด้านบอกว่าไอ้ที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันจ่ายสวยทั้งนั้นอ่ะที่ประกอบการกันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความโลภหรือว่าความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการอย่างเดียวหรอก
1: ครับ
2: ที่ทำให้มันละเลยเรื่องความปลอดภัยละเลยพวกมาตรฐานต่างๆนะ
1: ครับ
2: เช่นวัสดุแทนที่จะต้องใช้วัสดุที่มันไอทนไฟ
1: ครับ
2: ซึ่งราคามันก็อาจจะสูง
1: ซับเสียงได้ด้วยแต่ต้องทนไฟด้วยราคาจะแพงไปหน่อยฮะ
2: แต่มันจะแพงมันก็กระทบต้นทุนเขาก็ไม่ใช
1: ้ครับ
2: แต่ว่าคุณมาตรวจคุณก็ไม่ติ่งอย่างคุณไม่ผ่าน
1: ครับ
2: ผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ปิดหูปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่มันก็ปิดหูปิดตาทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ละเลยคราวนี้คนที่ดูแลพวกสถานบันเทิงเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมีดนตรีแต่รูปแบบจริงๆมันก็คือสถานบันเทิงนี่แหละ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าของเรามันโซนนิ่งมันมีสถานบันเทิงจริงๆเนี่ยที่สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องเนี่ยมันก็มีแค่
1: 2 แห่งฮะ

0: สองสามแห่งนะนะ
1: ที่นายกบอก
0: มีรัชดามี RCA มี
1: สีลม
0: ก็คือวัดพงษ์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่อื่นเนี่ยมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะในกรุงเทพ
1: ลักษณะเดียวกันเลยพี่พิสารแค่มันต่างกันแค่ไปจดทะเบียนเท่านั้นเองแต่รูปแบบ

0: เขามีอำนาจในการเข้ามาตรวจจะทำให้คุณเนี่ยต้องหยุดประกอบการได้นะประกอบไปด้วย1กทมนี่แน่นอนถ้าในกรุงเทพก็ต้องกทม
1: ครับ
0: ท่านนนทบุรีก็แล้วแต่ว่าคุณไปอยู่กับเทศบาลไหน
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกท้องที
1: ่ครับ
0: ท้องที่เขาดูอยู่สองก็คือตำรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าขอดนตรีขอขายเหล้านี่ต้องขอกับตำรวจนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
1: ท้องที่ขอด้วยตำรวจก็ต้องขออีก
0: อย่างนั้นด้วยเลยใช่ไหม
1: ครับเพราะว่า
0: แต่พูดง่ายๆว่าตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นผู้รักษากฎหมายในเรื่องนี้ด้วย
1: เอาอย่างนี้พี่พิสารที่บ้านเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านหมูกระทะและมีดนตรีต้องไปขอทางเทศบาลขอมีดนตรีแล้วก็กี่ดีซิเบลก็ว่าไปมีจดทะเบียนด้วยนะครับนอกเหนือจากเทศบาลมาตรวจแล้วเนี่ยตำรวจมาตรวจด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่โผล่เข้ามาแล้วก็อ้างทันทีเลยว่ามีการร้องเรียนว่าคุณเสียงดัง
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้มีการบังตรงบังตากันอีกเจ้าหนึ่งสุดท้ายเนี่ยมหาไทย
1: ครับ
0: มหาไทยเขาก็จะจู่โจมตรวจเป็นรอบๆ
1: คร
0: ับเขามักจะมาแล้วมาตรวจฉี
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เขามาตรวจเรื่องภารกิจหลักเขาเนี่ยที่เขามาแล้วเนี่ยตรวจบัตรประชาชนตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาไม่ไปเน้นเรื่องว่าตกลงใบอนุญาตคุณมันถูกไม่ถูกอะไรก็คือถ้าทำอย่างนั้นมันกระทบตำรวจกับกระทบท้องที
1: ่โอ้โหมาทำอย่างเงี้ยมันก็กระทบคนที่จะไปกินนะพี่เบสานโอ้ไป
0: เขาก็เอาเรื่องตรวจอายุกับตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาก็จู่โจมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรที่บางตาครับมันอย่างน้อยมันมีอย่างน้อย3-4เจ้า
1: ที่เราต้องไปขออนุญาต
0: ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทำให้ต้องมีหาอะไรมาบางตาเขาหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราผิดเยอะก็ต้องหาอะไรที่มันใบใหญ
1: ่ๆโมกอินเดียได้ไหมฮะไอ้ใบแต่ใบมันเล็กหน่อยแต่ใบมันถี่อยู่นะ
0: ฮะไม่รู้จะแนะนำยังไง
1: ครับ
0: ไม่รู้จะแนะนำว่าต้องใช้ใบขนาดไหน
1: ครับ
0: เอาใบใหญ่
1: ผู้ประกอบการใช้กันอยู่ขออนุญาตอย่างนี้กันอยู
0: ่คือผมขอหน้าด้านวิจารณ์ว่ามันต้องมีการจ่ายกันแบบเนี้ย
1: ครับ
0: นะเพราะปัญหาเนี่ยนายกด่าเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: แต่นายกผมก็เข้าใจได้นายกเขาไปพูดว่ามันมีการจ่ายสวยกันเนี่ยนายกมันก็เหมือนพูดกับคนซึ่งตัวเองก็ดูแลอยู
1: ่ก็ต้องอย่างน
0: ี้ไม่มีหลักฐานก็ลำบาก
1: ก็ต้องสังคายนากันใหม
0: ่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ส่งสัญญาณเลยสักนิดนึงว่าเขาพอจะรู้อยู่ว่ามันไอสถานประกอบการที่มันถูกปล่อยปะละเลยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องความโลภของผู้ประกอบการอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่มันเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ที่กำกับดูแลรักษากฎหมายเนี่ยก็น่าตั้งคำถามว่าทำไมละเลย
1: ส่วนหนึ่งก็
0: ขี้เกียจผมก็คิดว่าผมไม่ใช่ว่าขี้เกียจ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้เจ้าหน้าที่มันจะขี้เกียจอะไรกันนักหนา
1: ครับก็สังเกตจากอะไรพี่เบสานฤดูการโยกย้ายเนี่ยในพื้นที่ที่มีสถานบันเทิงหรือว่าถนนสายอะไรนะสถานบันเทิงเริงลมทำไมแยกกันไปอยู่ทำไมต้องเสียสตุ้งสตางกันมากพอสมควรในการที่จะเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะฮะพอถึงเวลาแล้วบอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วคุณยังไม่ออกอีกก็เดี๋ยวจะมีไปจับเดี๋ยวจะมีไปปรับแล้วก็ถูกเด้งโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็เห็นข่าวนี้อยู่เนืองๆอะครับ
0: คร
1: ับ ก็แสดงว่าต้องมีอะไรในพื้นที
0: ่ก็เนี่ยเขาพูดกันไงว่าอย่างตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: เขาอยากมาในเขตพื้นที่ที่มันมีการทำผิดกฎหมายบางอย่างเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นบางที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีสถานอาบอบนวดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ามันค้าประเวณีกันหมด
1: ครับ
0: ทำผิดกฎหมายแน่นอน
1: เพราะแต่ประตูเนี่ยก็ห้ามล็อกเลยนะเพื่อป้องกันนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะประกอบการได้มันก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะมันก็ทำให้เลยมีบางหน่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากจะไปอยู่ตรงนี
1: ้อยากจะมาตรวจอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้นให้เราไปทำเถอะพื้นที่ตรงนี้งั้นใช่ไหม
0: ใช่หรือว่าบางพื้นที่เป็นทำเลค้าแต่ว่ามันเป็นทำเลค้ารุ่นโบราณ
1: ครับ
0: คุณรงค
1: ์ครับ
0: ไม่ได้ออกแบบให้มีที่จอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจอดกันบนถนนผิดกฎหมายหมดฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเจ้าหน้าที่อยากไปอยู่มากเพราะว่าเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่จอดรถกันผิด

0: บทบาททั้งหมดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นกอบเป็นกำทำเลค้าย่านเก่าแก่ของเมืองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นกอบเป็นกำ
1: ครับ
0: ผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายค่าหน้าร้านตัวเองทุกคูหา
1: ก็จอดผิดนะสิฮะถูกปรับทุกวันน่ะ
0: อ่ะถ้าไม่จ่ายก็ถูกจับทุกวัน
1: อ่
0: ะแล้วจะมาค้าขายยังไงมันต้องจอดนะมันต้องจอดหน้าคูหาตัวเองถูกไหม
1: ครับ
0: เอาส่งของขึ้นลงอะไรต่างๆที่มันต้องมี
1: ครับ
0: ก็กินพื้นที่เป็นหนึ่งเลนจราจรอ่ะ
1: ครับ
0: ถนนมี4เลนก็ใช้ได้2เลนอ่ะ
1: ฮะเนี่ย
0: พอจอดฝั่งนู้นก็จอดฝั่งเราก็จอด
1: พอคุณไปเก็บเขาเยอะเนี่ยเขาก็ไปลดต้นทุนด้วยเรื่องของไอ้งั้นหย่อนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยไปซะหน่อยหนึ่งผลที่ตามมาก็เป็นแบบนี้ครับ
0: มันก็ไปรวมเป็นต้นทุนไปละครับ
1: ครับครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ18:35 แล้วครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยมันก็เป็นผู้ประกอบการแบบบ้านๆนะผมพูดตรงนะ
5: ครับ
6: ไม่ได้มีฤทธิ์เดชหรืออะไรมากก็หนักไปทางต้องจ่ายให้ครบทั้งหมด
5: ควักอย่างเดียว
6: แล้วก็ด้วยภาวะทางธุรกิจเนี่ยมันก็บีบให้ก็ต้องก็คงจะลดต้นทงต้นทุนอะไรคือมันดูแล้วมันจริงๆแล้วถ้าเราใช้มาตรฐานที่ไม่ป้องกันไม่ให้มันเกิดโศกนาฏกรรมนะมันอนุญาตให้เปิดไม่ได้เลย
5: ครับ
6: นี่พูดตรงๆนะ
5: uh-huh.
6: แต่บ้านเราก็เป็นอย่างนี
5: ้ครับ
6: ก็คือมันก็เปิดช่องที่ทำให้ผู้ประกอบการเขายังดันทุรังเปิด
5: uh-huh.
6: เพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขา
5: ครับ
6: ซึ่งแล้วก็มีลูกน้องเข้ามาเป็นที่จะต้องมากลายเป็นอาชีพการงานเข้าไปด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีต้นทุนแฝงอะไรแน่นอนเนี่ย
5: ค
6: ือถ้าเรายังแก้ทั้งระบบไม่ได้นะคุณจะไปแก้โดยการออกกฎระเบียบเข้มอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงจนได
5: ้โอ้ก็
6: เพราะว่าไอ้การหลีกเลี่ยงมันก็เอื้อให้กับการที่จะต้องจ่ายใต้โต๊ะไง
5: ครับ
6: ถูกไหม
5: ครับ
6: ถ้าคุณทำถูกซะหมดแล้วคุณจะไปจ่ายใครกฎหมายออกมาเข้มแล้วก็คนก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องไปกลัวใครแต่นี่มันก็คือ
5: มันขาวเทา
6: ๆมันเทาๆแล้วมันก็ต้องหาทางหลบเลี่ยง
5: ครับ
6: หลบเลี่ยงมันก็ทำให้ถูกรีดไถ
5: ก็เดี๋ยวเราใช้วิจารณญาณนะว่าร้านคุณจะถูกหรือผิดแต่ขอตรวจฉี่คนที่มาเที่ยวก่อนก็เสียเวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงวันนี้คุณไม่ต้องให้บริการเสียหายฮะมางี้ทุกวันนะครับ
6: เสร็จแล้วก็โดนเล่นเช็คบินหนักเวลาเกิดเหตุก็โดนเช็คบินหนักเหมือนซานติก้าเหมือน

0: กลายเป็นทั้งจำเลยสังคมเป็นทั้งอะไรไม่ได้คุณได้เกินหรอกแต่ผมขอบอกเลยว่าแต่ว่าถ้าคุณใหญ่จริงนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณใหญ่จริงเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงขอโยงมาที่เรื่องนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะกับที่ผมพูดว่าถ้าใหญ่จริงแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้มีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ยกเลิกการตรวจโรงพยาบาลชื่อดังย่านฝั่งทนซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับคดีพ่อทิพย์
1: ครับที่เขาจะขยายผลไปอีก 4-5 โรงพยาบาลนะครับ
0: มีรายงานข่าวเอาก็ต้องเปิดชื่อแล้วล่ะ
1: ครับ
0: วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมทำข่าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีการปลอมแปลงเอกสารและแจ้งเกิดโดยสวมสิทธิ์สัญชาติไทยโดยมีโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเป็นหนึ่งในรายชื่อโรงพยาบาลที่มีการเปิดเผยในสื่อว่า
1: ครับ
0: มีบุคลากรของโรงพยาบาลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวด้วยการปลอมแปลงเวชระเบียนในโรงพยาบาลจากการรับฝากคันของผู้รับบริการชาวต่างชาติจนนำไปสู่การแจ้งเกิดและรับรองบุตรโดยชายไทยปรากฏว่าต่อมาเมื่อเวลา 11:15 ครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่านายพัฒนาแจ้งยกเลิกเดินทางมายังโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
1: ครับ
0: เนื่องจากต้องเดินทางไปร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 13:30 ซึ่งเดิมทีนายพัฒนาเนี่ยจะเดินทางมาตรวจสอบภายในโรงพยาบาลด้วยตนเองพร้อมแถลงข่าวความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงกรณีการใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ขณะที่นายทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีสบส.พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายที่เดินทางมาตรวจภายในโรงพยาบาลนี้ด้วยตนเองได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวผ่านเจ้าหน้าที่ของสบส.ภายหลังจากการเข้าตรวจสอบข้อมูลและพบกับผู้บริหารโรงพยาบาลว่าไม่ขอชี้แจงใดๆกับสื่อมวลชนแม้ว่าผู้สื่อข่าวได้มีการเจรจาแล้วว่าขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเบื้องต้นเท่าที่ทำได้หรือมีการชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณะแต่ก็ไม่เป็นผลโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่ายังไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงพยาบาลในการให้ข้อมูลใดๆ
1: ครับสื่อก็เลยพลาดไงพี่ไพศาลว่าฟ้าผ่าพอฟ้าผ่าอาจจะเนี่ยแหละครับก็ยกเลิกหมายก็ทำให้เรา ตั้งข้อสงสัยไงเพราะว่าก่อนนั้นนี่ค่อนข้างจะขึงขัง
0: ผมก็เชื่อว่าอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยดูอาการแล้วน่าจะชนต่อ
1: ครับ
0: คงจะมีต่อใหญ่มาพอดำไปแล้วมันเจอชนต่อเข้าไป
1: ครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังขึงขังอยู่นะพี่ไพศาลนะครับเพราะอะไรครับเพราะทางหลวงเขาบอกเลยตอนนี้ที่มีการตรวจสอบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2565เนี่ยร้อยกว่ารายนะฮะที่เข้าข่ายว่ามีการทำกันเป็นขบวนการลักษณะนี้กำลังคุยกันอยู่ครับอันนี้มันคือองค์กรอาชญากรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีองค์ประกอบครบเลยแล้วก็ทางตำรวจเองเชื่อว่าพอเขาทำลักษณะนี้เนี่ยมันคิดทางดีไม่ได้เลยครับว่าเมื่อลูกมีสัญชาติไทยแล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาสามารถครองทรัพย์สินในเมืองไทยได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นและสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากประเทศไทยนะฮะเพราะอะไรครับเขาไม่ได้ถือสัญชาติเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวประเทศต้นกำเนิดของเขาประเทศต้นทางเขาก็ถือสัญชาติของเขาด้วยนะฮะและดูสิครับไอ้ที่มันขยายผลมาตั้งแต่ปี67อ่ะคืออะไรฮะคดีฟอกเงิน 70,000 ล้านแล้ว 70,000 ล้านนี่เอามาจากไหนก็มาหลอกลวงเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นพวกค้ามนุษย์ก็หลอกใครฮะนอกเหนือจากประเทศต้นทางของเขาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็หลอกคนไทยหลอกภูมิภาคเนี้ยนะครับ ได้เงินได้ทองมาจะ

0: ทำยังไงให้เงินทองเนี่ยมันขาวบริสุทธิ์ฟอกให้มันสะอาดจะทำยังไงเราไม่มีสิทธิ์มาซื้อทรัพย์สินที่ในประเทศไทยได้เลยก็นี่แหละครับก็มีคนไปชี้ช่องให้เขาไงงั้นก็คุณเป็นคนไทยสิเป็นไม่ได้ลูกคุณเป็นได้ไงแล้วจะได้มาซื้อทรัพย์สินฟอกเงินอยู่ตรงนี้เลยเพราะสบายที่สุดแล้วก็คือประเทศไทยฮะแล้วคิดดูสิครับร้อยกว่าคนในตั้งแต่ปี65แล้วถ้าย้อนหลังกลับไปฮะประเด็นเนี้ยเมื่อวานนี้โตโต้ครับส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเลยฮะว่าม ีมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเพราะเขาทำกันมานานแล้วนะขอให้ไปขยายผลแล้วก็โตโต้เนี่ยนะฮะเอาข้อมูลส่วนเนี้ยให้กับทางเจ้าที่ไปละขยายผลนะฮะเพราะอะไรครับ
1: หมายถึงว่าโตโต้เขามีข้อมูลว่ามาก
0: เขามีข้อมูลยื่นให้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ไปขยายผลนอกเหนือจากกระบวนการที่ไปจับกรณีฟอกเงิน70,000 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอภรรยามีลูก3 คนและลูกทั้ง3 คนได้สัญชาติไทยได้มายังไงก็นำมาซึ่ง35หมายจับที่ออกไปจับได้แล้ว33เหลืออีก2 คนที่ยังคงหลบหนีอยู่พี่เบซานแต่โตโต้บอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่35หมายจับนี้ขบวนการที่ทำลักษณะเดียวกันกับอีกหลายโรงพยาบาลมีอยู่ด้วยตำรวจก็พูดคล้ายกันว่ามันมีอยู่4-5โรงพยาบาลที่ทำในลักษณะนี้และกำลังจะเข้าไปตรวจสอบแต่สุดท้ายอย่างที่พี่เบซานอธิบายยกเลิกหมายเพราะว่าก็ต้อง
1: คือเราก็ยังไม่รู้ที่พูดตรงๆนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอาชญากรรมที่โรงพยาบาลเขารู้เรื่องอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือว่ามันเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาทุจริต
0: ครับ
1: แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็โอเคละเปิดชื่อมา5โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็เสียภาพลักษณ์ก็เสียหาย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็คงจะต้องในแง่ข้อกฎหมายก็คงไม่ยอมคงสู้เต็มที่ซึ่งอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้วันนี้จู่ๆจะมาตรวจมาเอาแถลงข่าวนักข่าวไม่ยอม
0: ก็คือคงจะต้องไปดูรายละเอียดให้มันชัดกว่านี้ฮะว่าถ้าเกิดเข้าไปตรวจแล้วอย่างนั้นภาพลักษณ์ของเขาเสียหาย
1: โรงพยาบาลเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพยานหลักฐานว่าเขารู้เห็นเป็นใจเขาไปเอื้อให้มันเกิดกระบวนการทุจริตแบบนี
0: ้ครับ
1: หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของเขา
0: ที่เห็นช่องว่างช่องโหว่เราสามารถทำได้ไงใช่ไหม
1: ก็พูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลก็ถูกหลอกด้วย
0: ครับ
1: ถูกใช้เป็นเครื่องมือด้วยอย่างเงี้ยสารหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าก็คุณดูชื่อเขาโรงพยาบาลนี้ธรรมดาที่ไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็พอรู้อยู่ว่าท่านไปรักษาแล้วมันระดับไฮคลาส
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นระดับคลาสไหน
0: ฮะก็นี่แหละครับคืออีกมุมหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าโอ้โหเราเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลผู้บริหารเขาไม่เกี่ยวนะเขาจะเสียหายและเราก็จะเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นให้พิสูจน์ตรวจสอบก่อนนะฮะว่ามันมีใครนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้บ้างอยู่ในระดับไหนหรือเป็นเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่หน้าห้องคลอดเท่านั้นที่ไปจัดแพ็กเกจแล้วก็เอาเงินเข้าพกข้อหอของตัวเองถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นความผิดเฉพาะบุคคลซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรก็คล้ายๆลักษณะของแอร์มีนาพี่เบสานนะครับเนี่ยฮะลักษณะก็คล้ายๆกันเลยว่าคุณไปรับหิ้วนะฮะโดยที่องค์กรของคุณก็มีเงื่อนไขมีระเบียบชัดเจนว่าอย่าทำนะมันจะเสียภาพลักษณ์องค์กรและอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ก็มีระเบียบมาแต่มันเป็นความผิดของตัวบุคคลไงฮะไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้
1: หรือว่าจะมีพยานหลักฐานที่ว่าองค์กรก็ทำเรื่องนี้เป็นธุรกิจไปด้วยเลย
0: ครับ
1: เอาหลักฐานมาว่ากันมันชัดไป
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยก็ทำให้นำมาซึ่งฟ้าผ่ายกเลิกภารกิจการเข้าไปตรวจสอบล่าสุด
1: ตอนนี้ตั้งหลักก่อนนะ
0: ตั้งหลักก่อนครับ
1: ไปเผายาเสพติดกันนะยกก่อนเลยดีกว่า
0: ครับ
1: พัฒนา
0: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เบสาเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: คุณเลิฟอีสคุยเข้ามานะครับบอกว่าเนี่ยคือมหาดไทยดูแลทั้งนั้นเลยฮะปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้พี่ไพศาลสอบท้องถิ่นขนยานะฮะจับกัญชาได้ที่ต่างประเทศนะครับบัตรต่างด้าวนะฮะที่นี่แหละครับใช้แพ็กเกจของโรงพยาบาลอะนะครับแล้วก็ได้เป็นคนสัญชาติไทยมีเรื่องของสถานบันเทิงเนี่ยเขาบอกว่าล้วนแต่มหาดไทยเป็นผู้ที่กำกับดูแลทั้งนั้นเลยฮะโอ้แต่ว่าปัญหาก็คือเรามีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับบังคับใช้ระเบียบกฎเกณฑ์หรือเปล่าพี่เพศานมันทำให้โอ้โหมองไปทางไหนก็เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ย
3: เรามันมีเรื่องความหย่อนยานในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
2: ครับ
3: มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าคนพยายามที่จะทำเลี่ยงข้อกฎหมายหรือว่าเลี่ยงกฎระเบียบอย่างเดียวอ่ะ
2: ครับ
3: มันมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วย
2: ครับ
3: คือทำให้แทนที่จะกำกับดูแลให้มันตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็เกิดการก็คือไม่ตรงไปตรงมา
2: ฮะ
3: มันก็กลายเป็นปัญหาที่มันหมักหมม
2: เริ่มจากอารมณ์อร่วยกันมีอมิตรสินน้ำใจสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอาจจะอะไรที่มันใหญ่แล้วก็มันเป็นถาวรมากกว่าคำว่าสินน้ำใจเล็กน้อยอ่ะพี่เวสาร
3: มันก็เป็นโรคร้ายไปนะ
2: ครับ
3: โรคร้ายที่บางทีนี้มันก็สีแตกเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่ครับมันก็คงมากมายไปหมดอ่ะเพราะมันก็เรียกว่ามันการทุจริตมันบ้านเราตอนนี้มันทุกหย่อมยาก
2: มันส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับ
3: มันแล้วมันหาภาคส่วนไหนที่มันไม่มีมันยากขึ้นเรื่อยๆ
2: ครับ
3: มันกลายเป็นว่าทุกภาคส่วนถ้าจะให้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุมัติอนุญาตอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายกันหมดไม่จ่ายก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในประเทศนี้ได
2: ้ก็ปปปเนี่ยนะครับบิ๊กเต่าเนี่ยไปจับคาโต๊ะไปจับคาที่ทำงานนะครับคือเอาแบบก่อสร้างเนี่ยนะฮะไปขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกไม่เคยผ่านเลยแต่พอนี่แหละครับพอมีสินน้ำใจไปมันผ่านได้ฮะนะแล้วก็เนี่ยดัดหลังกันมาเนี่ยมันก็เห็น
3: อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปสืบเจอเลยนะส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าคนก็ถูกรีดไถจนเขาเอือมไม่ไหวจ่ายไม่ไหว
2: ครับ
3: เขาก็มาแจ้งความแล้วก็ล่อซื้
2: อ
3: ไม่ใช่ว่าไปสืบทราบพบอะไรต่างๆปราบปรามเอง
2: ก็อะไรเนี่ยขอใบอนุญาตซื้อปืนใบคำร้อง5 บาทขอเรียก20,000อย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาน
3: ะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาอีกเรื่องนึง
2: ครับ
3: ตกลงไอ้ปลากระป๋องเนี่ยวันนี้คุณณัฐชาเขาแถลงร่วมกับไบโอไทยนะ NGO นะ
2: ครับ
3: ก็เขามายืนยันว่าเขาไปตรวจ DNA เนี่ย
2: ครับ
3: ไอ้ปลากระป๋องที่
2: มันฮือฮาม
3: ันไม่ใช่แมคคาเรลอยู่แล้วล่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเขาอ้างว่าเป็น
2: ปลานิลครับ
3: เขาไปตรวจเจอเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปลานิลนะไปตรวจ DNA ในห้องแลบแล้วผลมันออกมามันเป็นปลาหมอคางดำจริงๆอ่ะ
2: ซึ่งเครื่องมันกินได้นั่นแหละฮะ
3: คนเขาก็ติงอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันปลาดินหรือปลาหมอกลางดำ
2: ครับ
3: ตรวจเอาให้แน่นะก็ปรากฏว่าเนี่ยมีการไปตรวจนะแล้วก็คุณณัฐชาวันนี้ก็เลยแถลงใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: ณัฐชาจับมือไบโอไทยงัดผลแลบตรวจ DNA ปลากระป๋องยันชัดเป็นปลาหมอกลางดำ ก็จะเอาผิดกรมประมงกระทรวงเกษตรแล้วก็อย.
2: ครับ
3: ที่ร่วมกันการันตี ว่าเป็นปลาน
2: ิ
3: น ระบบพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจถึงอาจหนักถึงขั้นให้นำให้ข้อมูลทำเอกสารเท็จ
2: ครับครับ
3: นะ
2: ก็คุณรัตชาเนี่ยเขาบอกว่าผลตรวจออกมายืนยันแล้ว2ตัวอย่างนะฮะก็คือปลากระป๋องจากโรงงานที่สมุทรสาครนะซึ่งไม่ได้เป็นข่าวนะพี่เพศาล
3: ครับ
2: พบว่าเป็นปลานิลส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นปลากระป๋องจากโรงงานที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ที่สมุทรสาครซึ่งกรมประมงและสคบไปตรวจสอบแล้วก็อายัดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแถลงยืนยันไงฮะว่าอ๋อนี่คือปลานิลนี่นะครับแล้วปรากฏว่าเขาจะทดลองผลิตด้วยการใช้ปลานิลไม่แน่ใจว่ามันไปหลุดออกสู่ท้องตลาดได้ยังไงเขาซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยครับ
3: อ
2: ันนี้ฮะที่สมุทรสาครมันคือหมอ
3: ผู้ประกอบการก็ไหว้ขอโทษปลกๆเลยนะ
2: ครับครับคือเอาเนื้อปลา3ชิ้นมาตรวจพิสูจน์3แบบนะครับยืนยัน8ครั้งตรงกับ DNA blank นะฮะที่กรมประมงเก็บไว้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ในการนำเข้าปลาหมอคางดำเขาตรวจสอบตอนไอ้ที่ตรวจ DNA ปลาหมอคางดำเลยว่าไอ้ตัวอย่างที่ส่งไปเนี่ยนะฮะมันตรงกันไหมมันตรงกันครับก็ยืนยันว่ามันเป็นปลาหมอคางดำส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้กรมประมงดำเนินการตรวจเพียงอัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันเลยว่านี่คือปลานิลโดยไม่ได้มีการไปตรวจลึกถึง DNA เนี่ยอันนี้แหละฮะที่คุณณัฐชาบอกว่ามันเป็นความสับเพร่าจงใจให้ข้อมูลเท็จความบกพร่องนั้นชัดเจนเพราะตอนนั้นประชาชนตั้งคำถามตัวโตๆว่าข้อมูลท่านได้นะเป็นยังไงต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนก่อนเอามาเสนอเพราะว่ากรมประมงบอกว่าเอ้ยผมดูออกเลยเนี่ยแค่รูปลักษณ์ลายเกล็ดหรือว่าลายลิ้วของเนื้อปลาเนี่ยชัดเจนคือปลานิลไอ้ตรงนี้แหละครับที่มีคำถามโตๆมันจริงหรือคุณตรวจละเอียดลึกแล้วหรือยังคุณรัชชาก็เลยไปตรวจถึงระดับ DNA เลย
3: วันนี้คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ากรมประมงได้รายงานผลการตรวจสอบให้ตนรับทราบตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
2: ครับ
3: พฤษภามิถุนากรกฎาก็2เดือน3เดือนแล้วนะ
2: ครับ
3: โดยผลการตรวจด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพถึงชนิดและรูปแบบสิ่งแปลกปลอมและคุณภาพด้านประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋องนะ WPS07 ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าปลาตัวดังกล่าวเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศหนึ่งตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศจำนวน2ตัวอย่างนะคุณวัชรพลบอกว่าอย่างไรก็ตามทราบว่าในวันนี้ทางฝ่ายค้านพร้อมด้วยหน่วยงานภาคประชาสังคมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างปลากระป๋องจากโรงงานดังกล่าวเช่นกันโดยเป็นผลทดสอบด้วยวิธีสกัด DNA เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger Sequencing โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมมินิ 16S และยูนิUnico หรือไงนี่นะซึ่งเปรียบเทียบลำดับเบสกับฐานข้อมูล
2: ครับ
3: Gen Bank ของ NCBI พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นปลาหมอคางดำซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของกรมประมงคุณวัชรพลบอกให้ทางนี้ห้องปฏิบัติการกรมประมงเมื่อวันที่6พฤษภาคมได้รับการยืนยันความถูกต้องจากอธิบดีกรมประมงแล้วซึ่งเมื่อผลการตรวจสอบจากกรมประมงและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะหากผลการตรวจสอบไม่มีความแม่นยำจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและต่อการดำเนินงานภาครัฐ
2: ครับ
3: ขณะนี้จึงได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนในทุกกระบวนการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบในระดับห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการสุ่มตัวอย่างที่กรมประมงได้รับมาจากอย.และภาคประชาสังคมสุ่มตัวอย่างนำมาตรวจสอบเพื่อชี้แจงต่อสังคมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป
2: ครับ
3: ก็เอาละแต่เมื่อมีข้อท้วงติงมางี้ก็คงต้องตรวจซ้ำกันดูนะ
2: ครับถามว่ามันกินได้ไหมปลาหมอคางดำเรามาทำเป็นปลากระป๋องลักษณะนี้เนี่ยทีวีหลายช่องเอาออกรายการสดเลยนะพี่เพศาลแล้วก็เปิดให้ดูเลยนะ กินได้ครับรสชาติมันก็คือเนื้อปลานั่นแหละครับอร่อยด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องของ

0: ของข้อมูลโภชนาการ
1: ก็บอกให้มันตรงไปตรงมา
0: ใช่ครับข้างกระป๋องเขียนปลาซาดีนฮะปลาไม่คาเรลครับแต่เปิดมันไม่ใช่ฮะ
2: เอ
0: าก็เขียนมาเลยสินี่คือปลาหมองคางดำวิธีกำจัดลองทำเป็นปลากระป๋องก็อร่อยดีนะราคาถูกด้วยผมก็เชื่อว่าตลาดพร้อมจะรับนะ
1: คุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรลูกจ้างผู้บริโภคก็ไปร่วมแถลงกับคุณนัชชาแล้วก็ไบโอไทยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าการนำปลาหมอคางดำมาเป็นปลากระป๋องเรียนตรงๆว่าผู้บริโภคก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
0: ครับ
1: เพราะปลาก็กินได้เหมือนกันเพียงแต่จะต้องระบุให้ตรงว่าเป็นปลาหมอคางดำถ้าระบุว่าใช้ปลาซาดีนก็ต้องเป็นปลาซาดีน
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามปัจจุบันกฎหมายควบคุมปลาหมอคางดำห้ามเลี้ยงห้ามซื้อขายห้ามครอบครองประชาชนไปจับได้ในแหล่งน้ำสาธารณะยังขายไม่ได้เลยต้องขายในร้านที่เป็นหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับซื้อเมื่อมีประเด็นออกมาเช่นนี้หน่วยงานของรัฐก็ทำตามกระแสหาแสงไปเรื่อยๆซึ่งในการตรวจสอบอย.เรียกเก็บปลากระป๋องไปเป็นหมื่นกระป๋องทำไมไม่ตรวจสอบเพราะอะไรงบประมาณมีน้อยหรือและที่ประโยชน์มาการันตีว่าเป็นปลานิลก่อนที่จะมีการตรวจสอบ
0: ครับ
1: ก็คือไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ถ้าจะเป็นปลาหมอกลางดำเพียงแต่ว่าก
0: ฎหมายใน
1: ขณะนี้มันเอามาทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยน่าจะยาก
0: ครับ
1: เพราะว่าคือคุณจับแล้วก็เอาไปแกงเอาไปทำอะไรคุณเนี่ยได้
0: ก็ได้อ่าฮะ
1: แต่เอาไปขายไปอะไรเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ภายในการควบคุมของรัฐเพราะเขากลัวว่า
0: หลุดสู่ธรรมชาติ
1: ขายแล้วมันเกิดมันมีชีวิตแล้วเอาข้ามขีดไงข
0: ้
1: ามจังหวัดไปนั้นไปแพร่พันธุ
0: ์ครับ
1: เพราะยังมีการควบคุมแต่จริงๆแล้วมันก็ควบคุมก็แบบประเทศไทยมันจะควบคุมอะไรกันตั้งนาน
0: โอ้โหตอนนี้วันก่อนบางแสนจะไปตกหมึกได้ปลาหมอคางดำพี่ไพศาล
1: ลอยกันหัวฟุดเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นมันคือลักษณะเหมือนน้ำกร่อยอะน้ำจืดมันลงไปผสมก็ทำให้ความเค็มมันไม่มากไงมันอยู่ได้
1: ใช่ใช่ใช่มันมีเหมือนปากแม่น้ำบางประกงมา
0: ครับครับ
1: แล้วพอออกมาปั๊บน้ำจืดมันจะวนมาที่อ่างบางแสน
0: ครับนั่นแหละฮะก็อยากได้หมึกเจอปลาหมอคางดำได้ฮะกินได้เหมือนกันครับครับเดี๋ยวไปอีกเรื่องนึง
1: พ่อค้าเนี่ยคุณไปประกาศบอกว่านี่คือปลากระป๋องปลาหมอคางดำผมถามหน่อยว่าคนจะกินหรือเปล่าตอนนั้นไอ้กินมันกินได
0: ้กินได้ครับ
1: คุณประกาศตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะมีคนซื้อไหม
0: ครับ
1: อันนี้ยังน่าห่วงอยู
0: ่นะฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก่อนพี่ไพศาลครับเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเหมือนกันลำน้ำรวกลำน้ำสายนะฮะที่เชียงรายครับปรากฏเรื่องของสารเคมีนะฮะโลหะหนักที่มันอยู่ในประเทศต้นทางมันไหลมาบ้านเราเนี่ยนะฮะห่วงเรื่องของการผิดประปามจะปลอดภัยมันจะสะอาดบริโภคได้หรือเปล่ากปภ.ครับเขาออกมาเปิดเผยความคืบหน้าครับสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายเดินหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวครับยืนยันว่าน้ำประปาเนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยครับ โดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.นะครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนครับส่วนความคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตแม่น้ำผลิตน้ำในแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทางนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และก็ติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053-711-655นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ053-711-655หรือว่า PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับวันนี้จู่ๆมีข่าวว่าคุณสุภจีประกาศถอยร้านข้าวแกง40บาท
0: ครับ
1: ไม่ชงข้าวครม.ขอนำกลับมาทบทวน
0: ครับ
1: โดยคุณสุภจีได้โพสต์ข้อความบน Facebookนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อวันก่อนได้คุยกับน้องๆผู้สื่อข่าวเรื่องของราคาข้าวแกงซึ่งหลังจากราคาพลังงานเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์ได้รับการเรียกร้องให้ช่วยหาทางลดค่าครองชีพที่เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นรายจ่ายประจำทุกวันคือข้าวแกงจริงๆแล้วราคาข้าวแกงขึ้นกับต้นทุนหลายตัวที่ไม่ได้มาจากราคาพลังงานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบแก๊สหุงต้มค่าแรงค่าเช่าซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายหน่วยงานโดยรัฐบาลก็กำลังดูแลในเรื่องเหล่านี้อยู่สำหรับวัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหารทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพที่ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1เมษายน69อยู่แล้วและจะยังคงดูแลควบคุมราคาวัตถุดิบจำเป็นและวัตถุดิบราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องโอ้ทำไมล่ายาวเหลือเกินถึงเรื่องข้าวแกงเนี่ยอ้อนี่มาถึงละ
0: ครับ
1: บอกว่าแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าอาหารในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปะทุขึ้นอีกก็มีแนวคิดที่จะทำเพิ่มเติมโดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าแบบที่ใช้กับหลายๆสินค้า
0: ครับ
1: โดยจะสนับสนุนเงินให้ร้านอาหารที่ยินดีมาลงทะเบียนเพื่อนำเสนอเมนูอาหารจานเดียวในราคาประหยัดซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่โดยตัวเลข40บาทนั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างแต่ก็ตามเมื่อมีกระแสทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลากหลายเราก็ยินดีรับฟังและพร้อมจะทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดมาตรการรัฐที่ไปกระทบต่อกลไกตลาดที่มีคนจำนวนมากบอกว่ามีข้าวแกงราคาประหยัดต่ำกว่าจานละ40เป็นทางเลือกอยู่แล้วหรือบางเสียงเห็นว่าควรแก้ที่ส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกระทรวงพาณิชย์เราจึงได้ระงับแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและถึงแม้เราจะระงับแผนเรื่องนี้ต่อที่ประชุมครม.แล้วแต่ก็ยังยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้ก็มาจากที่เราเปิดรับฟังเสียงของประชาชน
0: ครับ
1: คือมันยังไงหมายถึงว่า40มันแพงไปหรือว่ายังไง
0: คือทางพรรคประชาชนอ่ะพี่เบสารเขาบอกว่า30มีจะไปคิด40ทำไมคุณสุภจีบอกว่าเอ้าเหรอคะอยู่ที่ไหนอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ายังมีคนยังทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนก็ได้วันนี้ก็เลยไม่เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไงฮะคือแนวคิดของคุณสุภจีเนี่ยพี่ไพศาลครับเขาบอกว่าไอ้โครงการไทย

0: ช่วยไทยพลัสที่จะมีทั้งเราเป็นคนไปซื้อกับผู้ขายที่เป็นร้านค้าครับร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหลายแสนร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยแล้วกระทรวงพาณิชย์เขาสามารถไปดูต้นทุนได้ไงพี่ไพศาลนกกระซิบอะฮะรู้ต้นทุนว่าต้นทุนของคุณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปคุมต้นทุนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ราคาโคตรถูกลงคุมต้นทุนของเขาได้เนี่ยแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยคิดเมนูขึ้นมาราคา40บาทอันนี้คือความคิดที่นั่งพูดคุยหาเลยกันระหว่างที่คุณสุภจีอธิบายให้ฟังไงก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาไงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางฝ่ายค้านเขาบอกมันมีต่ำกว่านี้อีกคิด40ทำไมละ30ก็มีเนี่ยนะคุณสุจีไม่เป็นไรนะฮะถ้ายังมีความเห็นต่างกันอยู่นะถอนออกมาและถ้าเกิดว่ามีโอกาสจังหวะเหมาะสมที่จะสามารถเดินหน้าต่อได้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ฮะแต่คนไทยยังกินข้าวแกง
0: ข้าวแกงก็ถ้าเป็นพนักงานต้องอาศัยท้องของตลาดสดตอนเที่ยงๆยังมีอยู่พี่ไพศาลครับ
1: อย่างผมเนี่ยยังกินข้าวแกงอยู
0: ่ครับ
1: แต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆมัน
0: อาหารตามสั่งอาหารตามสั่งกันไปแล้วใช่มั้ยฮะ
1: น่าจะอื่น
0: ๆครับ
1: ชอบกินอะไรนะมาม่ายำมาม่า
0: เป็นอย่างเงี้ยทำกันสด
1: ๆมีอะไรก็อะไรต่างๆที่เขาแยกไปเขามีอะไรผมแต่ร้านข้าวแกงเนี่ยมันก็ดูแล้วก็มีกลุ่มเขาอยู่อ่ะมีกลุ่มเขาอยู
0: ่ถ้าจะมีร้านดังๆสิงห์บุรีพี่ไพศาลเวลาจะขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยชิวขนาดไหนก็ต้องเข้าทางสิงห์บุรีเทรนอยู่ในปั๊มน้ำมันของรัฐนี่นะใหญ่ๆปตท.ครับแวะเข้าไป
1: เสิร์ฟข้าวร้อนไหม
0: ข้าวร้อนครับ
1: แล้วข้าวต้องร้อน
0: อาหารเขา
1: ถ้าอาหารและข้าวแกะร้านข้าวแกงแล้วพอข้าวไม่ร้อนนี่มันหมดค่าเลย
0: ครับใช่เขาอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับก็หม้อใหญ่คล้ายๆมันจะทำอุ่นไว้อะครับ
1: แล้วผมดู YouTube เนี่ยนะมันมีคนที่เขาเป็นเชฟ
0: ครับ
1: เขาเป็นเชฟแล้วเขาก็ตะเวนชิมพวกร้านข้าวแกงเนี่ยนะแล้วเขาประกาศขึ้นชื่อในรายการก็เลยนะว่าแกงเนี่ยถ้าข้าวแกงเนี่ยถ้าทำไม่อร่อยแล้วอยากไปทำขาย
0: ครับ
1: ขู่ไว้เลยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่ามันข้าวแกงเนี่ยมันต้องทำให้อร่อยนะทำให้รสชาติที่แบบถูกปากนะมันถึงจะแบบ
0: ผมเ
1: นี่ยบางทีผมเห็นแล้วโอ้โหข้าวแกงทานแล้วมันแบบมันไม่ได้มันไม่มีรสมืออะไรอยู่เลย
0: ผมเคยพิจารณ์พี่พิสารข้างๆตอนที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะแล้วจะมีตลาดสดจะมีตลาดใหญ่เลยนะพี่ไพศาลแล้วในตลาดเนี่ยนอกเหนือจะขายพืชผักอาหารที่เป็นพวกเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วนะครับจะมีร้านข้าวแกงร้านอาหารอยู่ครับชิมทุกร้านกินทุกร้านแล้วผมก็งงว่าทำไมคนที่นี่เขากินข้าวกันไม่อร่อยเลยเหรอเลยเนี่ยรีบๆแล้วก็ต้องไปหากินไกลกว่าเดิมครับเพื่อให้เจอรสชาติที่ถูกปากฮะนั่นแหละอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยถ้ามาทำไม่อร่อยเนี่ยคนมันจะวายไปเองตลาดนี้ครับเพราะเขามีอยู่ประมาณสัก 3-4 ร้านที่เป็นข้าวแกงนะฮะแต่ไม่ถูกใจเลยครับ
1: คือมันทำไม่ยากหรอกคนไทยทำข้าวแกงผมบอกให้
0: ครับ
1: แต่ทำให้รสชาติมันดึงลูกค้าได้นะถูกปากนี่แหละแต่ใช้คำว่าอร่อยก็อาจจะแบบคนเราก็มีรสนิยมมีรสชาติที่อาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าเอาเป็นว่ารสชาติเนี่ยมันต้องดึงดูดลูกค้าได้ลูกค้าชื่นชอบ
0: ครับก็เหมือนกันนะฮะไปย่านนี้นึกออกเลยว่าเราจะต้องไปร้านไหนที่ถูกใจเราถูกปากเราอย่างเงี้ยลักษณะนั้นก็แสดงว่าอันเนี้ยเมนูของเขาขึ้นชื่อและคนต้องมาต่อคิวผมกินซุปเนื้อนะฮะแถวๆเนี่ยวัดเทพลีลานะพี่ไพศาลจัดรายการเสร็จ8โมง
1: ร้านมุสลิมไหม
0: ครับใช่ครับปรากฏว่าโอ้โหแค่8โมงนะพี่ไพศาลไปถึงนู่นก็เกือบ9โมงไม่ทันฮะหมดไปเสียแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้เราไม่ได้กินเมนูอร่อยอย่างเงี้ยนะมันต้องเขาต้องทำให้ได้แบบนั้นฮะ
1: กรุงเทพร้านข้าวแกงก็หาอร่อยไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: เนี่ยนึกเร็วๆนึกไม่ออกที่ผมแบบนึกได้ก็มีร้านสมทรงเนี่ยที่วัดสังเวชนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนพอคุณสมทรงเจ้าของร้านเขาเสียไปแล้วเห็นว่าญาติๆเขายังทำกันต่อผมก็
0: รสชาติเปลี่ยนเลยนะ
1: ไม่แน่ใจ

0: ผมก็ไม่ค่อยได้ไปทาน
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปทานแต่ว่ามีรายการอะไรต่างเขาไปเขาบอกว่าอร่อย
1: ครับ
0: เขายังชมว่าอร่อยแต่ผมไม่ได้ไปทานนานนะตั้งแต่เจ้าของร้านดั้งเดิมคุณสมทรงเขาเสียคุณสมทรงกับผมเนี่ยสนิทกัน
1: ครับ
0: สนิทกันอยู่โดยส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสียไปละก็เสียดายมันทำแกงเขียวหวานอร่อยมากรสชาติแบบแล้วก็เขามีไอ้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
1: ครับ
0: ร้านเท่านะคุณสมทรงร้านสมทรงโภชนาวัดสังเวช
1: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันต้องถั่วฝักยาวอ่อนๆนะฟางบางนะฮะ
0: แล้วก็หมูก็ต้องเป็นหมูย่างกับหิน
1: ครับ
0: หมูย่างบนหินนะแล้วก็มีข้าวราดแกงต่าง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ขนมจีนซาวน้ำขนมจีนน้ำยาอะไรต่างก็ว่าเดี๋ยวนึกถึงแล้วเดี๋ยววันหลังจะลองกลับไปเยี่ยมเยียนดูแต่ร้านอื่นๆนึกไม่ออกเลยร้านข้าวแกงอร่อยอร่อยร้านไหนที่ไม่ค่อยมีที่ประเภทที่ดึงดูดผมถึงขั้นว่าโอ้รสชาติโอเคเลย
1: คุณอารีน่าบอกข้าวแกงที่ร้านน้ำพริกนิตยาบางลำพูอร่อยรสชาติอาหารไทยแท้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: คุณอันเคยพูดถึงอยู
1: ่อ๋อแสดงว่าชื่อดังนะฮะ
0: น้ำพริกนิตยา
1: ครับแล้วก็ศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาข้าวราดแกงกับข้าวสองอย่าง50บาทเองนะฮะโอ้ถ้าเกิดผมขับผ่านแล้วก็เข้างานสายหน่อยนะพี่พิสารผมแวะมอรามคำแหงเข้าไปกินข้างในถูกมากของนักศึกษาที่เขากินกันเนี่ยนะฮะยังฝากท้องตรงนั้นอยู่นะ
0: เนี่ยข้าวราดแกงก็ยังมี
1: อยู่ครับแล้วก็ราคานักศึกษาฮะไม่แพงครับแล้วก็คนภายนอกเข้าไปอุดหนุนกันโอ้โหอุดหนาฝาข้างเลยฮะเพราะว่าข้างนอกกับข้างในราคาต่างกันเยอะนะฮะข้างนอกเนี่ย70บาท75บาทข้างในยัง35 40อยู่เลยฮะ
0: โอ้ใช่ในมหาวิทยาลัย
1: ครับครับใช่ครับ
0: ทุกที่อ่ะมหาวิทยาลัยทุกที่อ่ะ
1: ครับ
0: เกษตรนี่ก็อาหารรสชาติเกษตรเนี่ยหอไอโรงอาหารกลางเขาก็สนนราคาก็ย่อมยาวกว่าข้างนอกนะ
1: ครับ
0: รสชาติก็ดีสมัยก่อนผมจะทานพวกเกาเหลา
1: ครับ
0: เกาเหลาเลือดหมูอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อร่อยใช่ไหม
1: คือเขาอาศัย
0: กับข้าวร้อน
1: ๆคนอุดหนุนเยอะทำให้เขามีกำไรใช่ไหมไม่ต้องเอากำไรจากเมนูต่อจานใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ย
0: คือผมว่าครูบาอาจารย์ท่านก็คงจะเลือกที่ท่านก็เลือกร้านที่มันมีคุณภาพด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็อาจารย์เขาก็ทานข้าวกับเด็กด้วยนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: มัน
0: ก็เลยกลายเป็นมรดกตกทอดกันมาว่าร้านนี้เขาก็อยู่มาเขาก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ฝ
1: ี
0: มือในการทำอาหารมาบทรุ่นพ่อไปแล้วรุ่นลูกเขาก็ทำกันต่ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนที่ผมคุยนะเขาทำไปเขาอยู่มานานกับโรงอาหารของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คุณพิธีพิธันที่จะเลือกเพราะว่าคนที่ตัดสินใจกับเขาก็เป็นผู้บริโภคด้วย
1: ใช่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ฝากท้องด้วยคร
0: ับ เขาก็ฝากท้องไว้เขาต้องเลือกคนที่บอกมีฝีมือลายมือมาทำ
1: พี่เพศานต้องลงไปนี่คุณพิเศษใส่ไข่บอกว่าร้านสมทรงซอยวัดสังเวชยังอร่อยอยู่ค่ะนี่แนะนำหมูย่างยำหมูย่างครับ
0: อ๋อโอเคยังอร่อยเหมือนเดิม
1: ครับครับ
0: ดีใจด้วย
1: ครับ
0: ครับพักกินครู่นะฮะ
1: ครับ
0: เราพักกันยังเนี่ยยัง
1: ครับยังครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: ครับครูครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: แม่คุณพิสมัยถามมาว่าร้านอะไรเหรอคะเนี่ยฮะร้านสมทรงครับที่พิสารเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยฮะอยู่ที่ซอยวัดสังเวชนะฮะยังอร่อยอยู่นะฮะมีที่จอดรถไหมพี่พิสาร
4: มันจะจำกัดหน่อย
3: ครับ
4: ต้องหาทางจอดแล้วก็เดินข้ามสะพานข้ามคลองบางลำพูแบบ
3: ครับ
4: จอดมันจะจอดได้ตรงไหนผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันมันพอมีอยู่บ้างอะแต่ว่ามันเสียค่าจอดด้วยเข้าใจเสียค่าจอด
3: ครับ
4: ตรงวัดเขาก็แต่ว่ามันก็จะมีคนไปจอดกันเยอะนะไม่ค่อยง่ายอะแต่สมัยก่อนผมขับรถไปก็ต้องไปหาที่จอดอยู
3: ่ครับ
4: ก็ข้ามสะพานไปแล้วก็หาที่จอดลงมาแล้วก็
3: เออนี่แสดงว่าไปนี่คือตั้งใจจะไปทานเลยเหรอครับเนี่ย
4: ต้องไปทานอย่างเดียวแล้ววันเวเลยนะคุณไม่คุณข้ามสะพานไปวันเวแล้วคุณก็ไปเลี้ยวข้างออกมาอีกทีแล้วไปออกนู่นเลยไปออกไอ้เลี้ยวกว่าไปออกถนนนั่นแหละที่มันเรียบแม่น้ำอ่ะ
3: ท่าพระอาทิตย
4: ์ที่มาจากบางขุนพรหมอ่ะ
3: ครับ
4: โอ้ที่มาจากสี่แยกบางขุนพรหมไปออกถนนนั่นเลย
3: ครับ
4: แล้วมันจะไปบังคับเลี้ยวซ้ายได้ไหมก็เลี้ยวซ้ายน่าจะได้เลนเดียวเป็นเลนรถเมล
3: ์ครับนี่นะฮะโอ้โหพอพูดถึงเรื่องกินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากันเยอะเลย
4: อ
3: ัน
4: สืบเนื่องมาจากคุณสุภจีไงไม
3: ่
4: ใช่ว่าจู่ๆเราคุยกันมาลอยๆหรอกพอคุณสุภจี
3: เขา
4: บอกว
3: ่
4: าที่เขาจะทำข้าวแกง40เขาขอยกเลิกไปก่อนขอฟังความเห็นที่น้องประชาชนก่อน
3: ครับโอ้เดี๋ยวนี้ทัวลงคุณสุภจีพอสมควรเลยนะฮะตั้งแต่หายไปไหนสุภจียังอยู่ข้าแต่แถมยังอยู่นะฮะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับมะพร้าวเหมือนกันโอ้ไปช่วยทุเรียนแล้วสวนมะพร้าวบอกว่าเอาไม่เห็นช่วยผมเลยนะฮะคุณสุภจีสั่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวไปแล้วนะเห็นว่าสั่งซื้อจะเอาออกจากท้องตลาดมาเนี่ยนะครับเพื่อจะทำราคานำตลาดอ่ะ10ล้านลูกแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จทำได้ตั้ง11ล้านลูกอ่ะพี่เบสานก็ช่วยเคลียร์มะพร้าวให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลในพื้นที่นะก็ยังพบว่ากลุ่มเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ความช่วยเหลือครับเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมประกอบกับมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานที่ผู้นำเข้าเขากำหนดฮะไม่ว่าจะเป็นในคู่มาตรฐาน GAP ประมาณนี้นะครับและก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับกระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายกรมการค้าภายในครับของบกลางนะฮะเพื่อจะรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมครับควบคู่กับการสุ่มนะฮะสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่ยังตกหล่นเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ท้องตลาดในช่วงนี้นะครับการขณะที่การนำเข้ากรมการค้าต่างประเทศขอความร่วมมือผู้นำเข้าและโรงงานผลิตกะทิงดการนำเข้ามะพร้าวในช่วงผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งโรงงานยืนยันว่าจะใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักโดยจากการสำรวจโรงงานแปรรูปมะพร้าว9รายนะครับพบว่าใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบถึง 80% นำเข้าเพียง 20% ขณะที่การนำเข้ามะพร้าวในช่วง5เดือนแรกของปี69นะฮะมีประมาณ 79,388 ตันก็ลดลงจากปีก่อน
4: ส่วนใหญ่นำเข้าจากไหนอินโดนีเซีย
3: น่าจะอินโดละฮะเราขนลงเรือมาเลยหรือเปล่าพี่ไพศาลใช่ไหม
4: ใช
3: ่แล้วก็ราคาก็ถูกกว่าของเราอะครับ
4: ของเราแหล่งใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะประจวบใช่ไหม
3: ประจวบ
4: มะพร้าวแกงนะ
3: ครับมะพร้าวแกงครับ
4: พอสมุยเดิมก็ไม่มีแล้วกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวก่อนนะ
3: ครับอุ้ยเพิ่งได้อันดับหนึ่งไม่ใช่ฮะจากที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาสำรวจกันเนี่ยสมุยติดระดับโลก
4: ก่อนเนี้ยสมุยเนี่ยทรัพยากรสำคัญก็คือสวนมะพร้าว
3: สวนมะพร้าวแล้วก็ลิงขึ้นมะพร้าวเป็นเอกลักษณ์เด่นของสมุยเลยครับ
4: มันจะมีเรือที่แวะไปแล้วก็ล่องกันมา
3: ครับ
4: เข้ามานี่เลยแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
3: โอ้เหรอฮะ
4: ขนมะพร้าวกัน
3: ครับ
4: ก็คุณอะไรอ่ะที่มะพร้าวชาวกรอด
3: ครับ
4: บ้านเขาโรงงานเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3: อืม
4: เขาก็มีเรือไปรับมาจากเกาะสมุยเลย
3: ครับ
4: มะพร้าวชาวเกาะเนี่ยแล้วก็เขามาเขาขายมะพร้าวอ
3: ่
4: ะเป็นจะรายใหญ่ที่ขายส่งอ่ะแล้วตอนหลังลูกหลานก็มาทำเป็นในกะทิชาวเกาะอะไรด้วย
3: คือแบรนด์เนี้ยเขาดังมานานมากแล้วแต่ว่าพอไปตลาดสดณเวลานี้นะพี่เพศานมันมีผลิตภัณฑ์กะทิใส่กล่องอ่ะแข่งกับแบรนด์เมื่อสักครู่เนี้ยอุ้ย
4: ชาวเกาะนะ
3: แบรนด์เลยนะ
4: เดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้เยอะ
3: ใช่ครับใช่ครับเต็มไปหมดฮะใส่เดี๋ยวนี้ใส่กลิ่นอบเทียนอะไรมีหมดเลยครับพี่ไพศาล
4: โอ้คนจีนนิยมมากนะ
3: ครับไอ้อบเทียนนี่นะฮะ
4: ไม่ใช่กะทิเนี่ยไม่ต้องอบเทียนด้วยหรือเปล่าไม่รู
3: ้เดี๋ยว
4: แต่ว่าเป็น
3: ใส่กล่องเอาหลอดดูดอันนั้นหรือเปล่า
4: อ่านั่นแหละนั่นแหละใส่กะทิอ่ะของเราคือกะทิอ่ะของเขาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มอ่ะ
3: ครับ
4: คนจีนอ่ะเขาดื่มน้ำมะพร้าวไงที่เขาบอกนั่นดื่มน้ำมะพร้าวเราก็นึกว่าโอ้น้ำมะพร้าวอ่อนไปขายดีไม่ใช่กะทิเลย
3: กะทิสดไอ้กล่องๆนี่นะฮะอบหลอดสูตร
4: คนจีนชอบดื่มแล้วชื่นใจ
3: โอ้โหเหรอมันมันมากเลยนะครับเนี่ย
4: นั่นแหละเขาชอบเลยแหละ
3: ครับ
4: รสชาติถูกปากมาก
3: โอ
4: ้แล้วคุณณรงค์
3: ครับ
4: นายกจะเดินทางไปเยือนจีนวันที่16ถึง20นะ
3: ครับ
4: วันนี้วันที่14ก็มาลืนนี้นะวันพฤหัส
3: ก็อย่างนี้พี่ไพศาลก่อนในนี้จำได้ไหมฮะที่สมเด็จฮุนเซนเขาไปเยือนจีนแต่ก็ไปในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองอ่ะแล้วก็ไปจับไม้จับมือแล้วมีความร่วมมือลงนาม MOU อะไรกันน่ะจนคนไทยตั้งคำถามว่าตกลงจีนเขาอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ยนะแล้วฝ่ายความมั่นคงของเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาไปในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปในนามรัฐบาลดูสิเขาไม่มีขบวนเกียรติยศรองรับอะไรประมาณนั้นหาลือก็เกินความร่วมมือปกติธรรมดาของพรรคการเมืองระหว่างพรรคของกัมพูชากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไอ้มิตินั้นน่ะประเทศไทยผ่านมาหมดแล้วนะ
4: ครับ
3: ค
4: ือกำหนดการเนี่ยเป็นคำเชิญของนายกรัฐมนตรีจีนนะหลี่เฉียง
3: ครับ
4: เข้าร่วมประชุม AI โลกหรือว่า WAIC 2026ซึ่งนายกอนุทินก็จะได้เข้าเยี่ยมคำนับประธานดีสีจิ้นผิงด้วย
3: ครับ
4: แต่เป็นแขกของหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรี
3: ครับ
4: แต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตคือจีนเนี่ยเชิญไทยผู้นำไทยพร้อมกับผู้นำกัมพูชาด้วย
3: อ้าวเหรอฮะ
4: โดยผู้นำกัมพูชาฮุนมาเน็ตเนี่ยจะเดินทางถึงจีนวันที่15
3: ครับ
4: กรกฎาคมส่วนเราเนี่ยจะถึงวันที่16อยู่ถึงวันที่20
3: ครับ
4: ฮุนมาเน็ตจะอยู่จะไปตั้งแต่15แล้วอยู่ถึง20
3: ผมมีโอกาสเจอกันไหมครับเนี่ย
4: นายกรัฐมนตรีไทยอนุทินและฮุนมาเน็ตของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นแขกของนายกตีหลี่เฉียงในการเข้าร่วมประชุม AI โลกและได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดด้วยกันทั้งสองคน
3: ครับ
4: แต่เมื่อจีนเนี่ยเชิญทั้งผู้นำไทยและผู้นำกัมพูชาในวาระเดียวกันเนี่ย
3: ครับ
4: นักการทูตระดับโลกจับตาว่าอาจจะมีวาระพิเศษนะเขาบอกมีความเป็นไปได้ที่จีนอาจจะคุยกับทั้งฝั่งไทยและคุยกับฝั่งกัมพูชาเพื่อหาทางที่จะทำให้ผู้นำสองประเทศเนี่ยได้มีการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพรมแดน
3: ครับ
4: หลังจากเกิดความตึงเครียดที่ผ่านมา
3: โอ้เขาจะเป็นโซ่ข้ออ
4: ันนี้เขาจับตาเขาจับตาดูยังไม่ได้มีวาระยื้อยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการแต่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะบังเอิญอะไรมากขนาดนั้นหรอก
3: ครับ
4: ที่จู่ๆก็เชิญทั้งไทยแล้วก็เชิญทั้งกัมพูชามาร่วมเยือนในระยะเวลาเดียวกันแบบนี
3: ้ครับ
4: นะแล้วก็จะอยู่ในเวทีที่ยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ละ
3: ครับ
4: ก็คือการร่วมประชุม AI โลกเนี่ยนะอาจจะมีการภาพความเจรจานะอันนี้ต้องดูติดตามดูเราก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะว่ามันจะคือไม่มีทางที่จะเจรจากันได้หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเจรจากันด้วยอะไร
3: ครับครับ
4: ไม่สามารถยืนยันได้ด้านใดด้านหนึ่งหรอก
3: ครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะฮะพี่ไพศาลการประชุมแต่ละครั้งในระดับนานาชาติเนี่ยวาระที่เราต้องไปพบกับผู้นำกัมพูชาเนี่ยแค่รอบแรกที่ไม่ได้สื่อสารกันเนี่ยแล้วมีภาพออกมาเนี่ยโอ้โหนายกอนุทินยังต้องออกมาพยายามทำความเข้าใจเลยนะฮะมันเป็นมารยาทระหว่างประเทศของผู้นำที่จะต้องจับมือ

0: ครับ
1: นะพอดูจากสถานการณ์ที่สะสมกันอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดประเมินดูแล้วก็ไม่ง่าย
0: โอ้โหเขายังวิเคราะห์กันเลยปลายปีนี้เนี่ยจะผ่านพ้นปี69ไปได้หรือเปล่าครับ
1: ครับแต่ว่าเชื่อว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เห็นไหมเห็นไหมก็ไปไกลขนาดนั้น
4: เออนะเขาตอนนี้ก็ได้บทเรียนกันทุกคนแล้วพวกคุณหมอเขาก็รู้แล้วไอ้ชุดนี้มันก็อาจจะไม่เสถียรไม่ได้ผลนะทีนี้เราก็กลับมาเอายึดตามหลักเดิมขององค์การอนามัยโลกก็คือวิธีการตรวจต้องถึงขนาดต้องนำเนี่ยแหละอุจจาระไปตรวจในห้องแลบถึงจะรู้ผลนะครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับต้อนรับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับ10อันดับข่าวใกล้ตัวนะครับที่วันนี้เดี๋ยวนำมาฝากกันนะฮะวันนี้อยู่กับน้องด้งกับพี่บอยนะครับผม
4: ครับคุณผู้ฟังครับ
3: คุณผู้ฟังมาจากหลากหลายเลยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: มีพี่จตุพลบอกเป็น FC อยู่ที่นครศรีธรรมราช
4: โอ้กราบงามๆครับพี
3: ่พี่กัลยาทักมาน้องบอยน้องด้งนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่วรรณศักดิ์พี่นงรักนะครับพี่วันนีนะครับคุณยายออสขอเพลงมาเดี๋ยวฝากไว้ให้นะนะครับ
4: เพลงให้บอยร้องหรือเปล่าเดี๋ยวบอยร้องให้ฟัง
3: ร้องไว้ล่ะพี่เขาขอเพลงของอู๋ขอมาหลายเพลงเดี๋ยวลิสต์ไปให้
4: ก็นี่แหละบอกรายการที่ฟังแล้วปวดท้องว่าบอยร้องเพลง
3: พี่นาสวัสดีจ้าพี่นาท่าพระของเรา
4: พี่นาน
3: ะครับพี่อเนกนะครับพี่ลำดวนพี่อเนกบอกสองหนุ่มฟังทีไรท้องแข็งทุกทีย
4: ังไงฮะ
3: ฮะมันก็หาดิมันก็หา
4: อ๋ออ่
3: ะก่อนไปอันดับ10ผมมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับนะฮะ
4: เก
3: ี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปีนี้นะครับใกล้มาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นมาเช็คกันก่อนดีกว่านะครับว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมี2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนนะฮะลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33กับมาตรา39และมาตรา40นะครับที่ยังส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำงานหักเงินเดือนส่งประกันสังคมทุกเดือนนั่นแหละคุณมีสิทธิ์นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีลูกจ้างอยู่ในระบบนะครับถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับคุณมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเปิดลงทะเบียนถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมก็สอบถามได้นะครับสายด่วน1506กด9นะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเลือกอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับขยายเวลาลงทะเบียนไปอีก5วันนะครับไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับอ่ะนะฮะเรื่องของประกันสังคมนะงวดเข้ามาแล้วนะครับสิทธิ์ของเรานะก็ต้องเลือกคนที่เข้าไปดูแลกองทุนของเราด้วยนะครับเนาะมาดูข่าวกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: นี่ไม่รู้ว่าหมูเด้งนี่จะเด้งรอดปลอดภัยไหมหลังออกมาฟันธงว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้
3: อ๋อเขามีให้ทำนายเหรอพี่เหรออ
4: ะไรนะ
3: เขามีให้ทำนายใช่ไหม
4: ใช่จะหมูเด้งมาฟันธงอ่ะคุณ

0: ถ้าถูกขึ้นมานี่ถ้าคนคงไปเยี่ยมเยอะแต่ถ้าไม่ถูกนี่หมูเด้งเตรียมตัวนี่จะเป็นหมูกรอบหยอกนะหมูเด้งนะเอาวันนี้ที่สวนแสดงฮิปโปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้คุณรงวิทย์ชดช้อยนะครับผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมโดยจัดเตรียมจานผลไม้แล้วก็นำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศนะ4ทีมสุดท้ายขณะที่คุณเบนซ์เนี่ยพี่เบนซ์เนี่ยผู้ดูแลเจ้าฮิปโปแคระหรือว่าหมูเด้งเนี่ยมีการจัดเตรียมชุดผลไม้โดยมีผอ.สวนสัตว์แก่สลัดแตงโมมีชื่อทีมฟุตบอลแล้วก็ปักธงชาตินะของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาอู้แต่ว่า4ทีมนี้เขาก็มีชื่อชั้นนะตั้งแต่ในอดีตเขาก็มีเป็นแชมป์กันมาทั้งนั้นก็ดงนะ
1: ครับผม
0: เพื่อให้หมูเด้งเนี่ยนะทำนายทายทักว่าใครจะเป็นแชมป์ซึ่งในการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาทาย2ทีมสุดท้ายก่อนนะฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยพี่เลี้ยงได้จัดเตรียมผลไม้ปักธงชาติของ2ชาตินี้ไว้เจ้าหมูเด้งก็เลือกซึ่งโอ้เขาบอกว่าวิ่งตรงไปชุดไหนรู้ไหมที่มีปักธงชาติฝรั่งเศสโอ้โหมันเลือกกินธงฝรั่งเศสก่อนแต่นั้นเป็นการทายผลคู่ที่2ระหว่างอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินาหมูเด้งดิ่งไปที่ชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษโอ้นี่นะฮะก็กล่าวว่าหมูเด้งทายว่าคู่ชิงจะเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษรอลุ้น
1: ครับ
0: ทำไมไม่ให้เด้งหาเลขวันที่16ให้หน่อยนะ
1: แล้วเอาฟุตบอลก่อนฉันคืนนี้ตี2รู้กันนะคู่แรกว่าหมูเด้งจะถูกทั้ง2คู่หรือจะผิดทั้ง2คู
0: ่จะเป็นหมูกรอบ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: โด่งนี่จำพี่มีฮาฮามาเล่าวันนี้ในโซเชียลเขามีแชร์โด่งก็น่าจะเห็นแล้วพี่แชร์ไปที่มีคุณเบนอาปาเช่คุณเบนอาปาเช่เขามาโพสอ่ะที่เขาบอกว่าเจอคุณยาย4คนโต๊ะข้างๆน่ารักมากเลยถามพวกคุณยายเนี่ยว่าแบบคือเขาคงโมเมนต์แบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งสมัยเด็กจนโตมาคบกันถึงป่านนี้มากินข้าวด้วยกันกับกลุ่มเม้ามอยใช่ไหม
1: คุณยายแบบ80อายุ
0: ทำยังไงถึงคบกันมานานได้จนอายุป่านนี
1: ้
0: คุณเบนบอกว่ามีคุณยายเสื้อขาวๆคนหนึ่งหันมาตอบว่าไงรู้ไหม
1: ว่า
0: หนูอยู่ไม่ถึงหรอกลูก
1: ชอบใจเหมือนเราใช่ไหมถ้าเราไปถามก็คงจะได้อย่างนี้เหมือนกันนะดูทรงแล้วเราก็ไม่น่าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะจะตายก่อนแต่หนูอ่ะ
0: อ่านแล้วก็ห่าแล้วก็รู้ความ
1: นะจะเป็นสีสันพี่บอยอย่าไปถามใครล่ะจะไปถามคุณยายที่ไหนล่ะ
0: ไม่บอกอย่างนั้นอะไรนะ
1: อ่ะมาที่เรื่องนี้นะครับวันนี้ตำรวจเขาไปตามจับผู้หญิงคนหนึ่งถึงบนรถไฟกำลังจะหนีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เอาน้ำกรดเนี่ยนะครับไปสาดเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายนะฮะก็บนขบวนรถนะครับสายยะลานครศรีธรรมราชนะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับปคม.นะนำหมายจับขึ้นไปนะครับจับกลุ่มนะฮะตัวของเธอนะครับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับก็สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายนะครับเขามาแจ้งความไว้ว่าเขาโดนผู้หญิงคนนี้สาดน้ำกรดแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็หลบหนีนะฮะในที่สุดตำรวจก็ตามตัวได้เบาะแสก็เลยไปขอศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับมานะครับแล้วในที่สุดก็ตามตัวเจอนะฮะตัวเธอให้การอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าที่เอาน้ำกรดไปสาดอ่ะเพราะว่าเธอแค้นเธอเคยโดนผู้ชายคนนี้คุกคามทางเพศล่วงละเมิดเธอที่ทำงานเธอก็เลยเก็บความแค้นนั้นมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เลยออกอุบายนะครับโทรไปนัดบอกว่าอยากเจออ่ะมานัดเจอกันที่หน้าตลาดหน่อยสิผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้แบบว่าติดใจอยากจะเจอเขาปรากฏว่าพอมาถึงก็เอาน้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่เลยฮะโอ้โหแต่กลายเป็นเธอโดนดำเนินคดีนะอย่างเงี้ยโดนจับอ่ะเธอโดนจับนะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนนะแต่ว่าวิธีการเอาคืน

0: แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองโดนหมายจับแล้วก็เดือดร้อนด้วยนะครับที่ขึ้นรถไฟเนี่ยก็เพราะว่ารู้ตัวว่ามีหมายจับก็กำลังจะหนีก็ต้องโดนจับไปดำเนินคดีนะครับข้อหาพยายามฆ่าเลยนะครับเนี่ย
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ไปดูราคาทองวันนี้ก็บ้างไหมเราไม่คุยเรื่องราคาทองมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากมันดิ่งๆแล้วก็ดูแบบว่ามันไม่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนที่มันขึ้นรายวันรายชั่วโมงนะ
0: ครับ
2: คุณผู้ฟังฮะราคาทองรูปพรรณวันนี้นะราคาทองคำแท่งก็ตลาดเนี่ยราคาปรับลดลง650 บาทจุ้งถือว่าลงหนักนะทองรูปพรรณเนี่ยขายออกอยู่บาทละ64,450 บาทส่วนทองคำแท่งขายออกบาทละ63,650 บาทก็ถือว่าราคาทองยังอยู่ในขาลงไหมถ้าแบบนี้นะโอ้โหอย่างเช่นราคาทอง1 บาทเนี่ยถ้าอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้นะคุณผู้ฟังนะทองคำแท่ง1 บาทน้ำหนัก 15.244 กรัมกระทองรูปพรรณ1 บาทน้ำหนัก 15.16 กรัมเนี่ยทองคำแท่ง1 บาทตอนนี้รับซื้ออยู่63,450แล้วก็ขายออกก็ 63,650 เท่ากับบวกไป200ขออภัยส่วนทองรูปพรรณน้ำหนัก1 บาทก็ซื้อบาทละ62,000เศษขายก็บาทละ64,000นี่ต้องถือว่าราคาโอเคไหม
0: ก็
2: ยังไงคือคิดจะซื้อไหม
0: ช่วงนี้อ่ะพี่
2: ใช่
0: ก็ถือว่าไม่ยังไม่ได้คิดอ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องดูสถานการณ์แต่ช่วงนี้ก็นิ่งๆกันนี่สงครามก็นิ่งๆกันนี่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ไหม
0: ก็รออาจจะรออีกหน่อยดีไหมอ่ะเผื่อมันลงอ่ะ
2: ไม่รู้สิตอนแพงๆพี่ก็ซื้อพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรไงมีตังก็ไปซื้อเล่น
0: ๆตายแล้วยูติดดอยสิอย่างนี้เขาเรียกว่าติดดอยนะ
2: ไม่นะบางทีซื้อมาแล้วก็แบบก็ไม่ได้ใส่เองก็ให้คนนู้นคนนี้เขาบ้างแต่โดก็เคยได้ไปหรือยังล่ะ
0: ตายแล้วทองอะไรเนี่ยนี่คุยกันเรื่องทองอะไร
2: ทองม้วน
0: ถ้าทองม้วนเจ็บคอไม่เอาอยากได้ทองรูปพรรณ
2: แถมทองม้วนบอยใครได้ไปก็ป่นเลยนะไม่ได้แค่กรอบไปเนี่ย
0: ซื้อทองแจกครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ้าวนี่นะฮะเก็บเงินซื้อทองซื้อทองนี่ดีกว่านะนี่อย่าไปติดพนงพนันเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้นะครับพี่อายุ17ปรากฏว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครูที่เคยสอนหนังสือเขาดูสินะไม่รู้จักบุญคุณยังไม่พอยังไปขโมยของครูอีกเนื่องจากว่าติดหนี้พนันออนไลน์นะครับนะครับวันนี้ทางผู้กำกับสภ.เมืองมหาสารคามฮะไปจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์นะครับอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากสืบทราบแล้วก็แกะรอยนะครับจากกล้องวงจรปิดนะฮะคือมีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนางสาววรนุชเนี่ยนะฮะอายุ20ปีแจ้งว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่หอพักยามาฮ่านะฮะ X-Max นะครับถูกคนร้ายนะครับขโมยไปเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่กล้องไปดูนะครับจากการสืบสวนนะฮะก็พบเนี่ยนะฮะเบาะแสว่าเป็นฝีมือของบุญยฤทธิ์อายุ17ปีนะตำรวจก็ไปตามจับกุมมาได้ในที่สุดนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าเป็นคนมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของครูจริงรู้จักคุณครูเคยมาสอนนะครับเคยมาสอนหนังสือเขาที่โรงเรียนแต่ช่วงนี้เขาติดหนี้พนันเขาก็เลยหน้ามืดไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะครับก็เลยไปตระเวนเที่ยวขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อเอาไปขายใช้หนี้นะครับโอ้โหนะฮะเขาบอกว่านอกจากขโมยแล้วเนี่ยนะยังโพสต์รูปมอเตอร์ไซค์อวดสาวอีกนะว่าตัวเองมีรถคันนู้นคันนี้ดูสิบางคนติดโซเชียลด้วยนะพี่ติดนอกจากติดพนันแล้วติดโซเชียลด้วยนะคือไปขโมยรถมาเสร็จเนี่ยนะฮะยังเอามาโพสต์ลงด้วยนะครับว่าตัวเองมีรถนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วเป็นรถที่ขโมยมาไงตำรวจก็เลยตามแกะรอยได้ไม่ยากนะครับโดนจับกุมตัวไปครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ก็ไปดูเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะก็วันนี้ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วคุณปัญญาชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม

0: ึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งรวมถึงท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งนะทางรางก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดการเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงแยกวงเวียนใหญ่ตรงนั้นเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนเนี่ยคุณฝั่งพระราชบุรณะก็คุณสิริพงศ์บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยก็ดีขึ้นนะโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินต่อที่ความลึกถึง 3-7 เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมี30เมตรด้วยเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญและไม่มีการซุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับทางผู้รับจ้างก็เตรียมดำเนินการรักษาระดับน้ำในอุโมงค์เพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำภายในกับภายนอกอุโมงค์โดยทางรฟม.เนี่ยและผู้รับจ้างเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขแล้วรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดจราจรอย่างปลอดภัยโดยเร็วด้วยอาจถือเป็นข่าวดีเนาะถ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ก็ดีฮะ
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: วจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
3: April

0: แมวตัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศา

0: ล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: มาดูความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับนะฮะก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเนี่ยที่สนพหลโยธินนะครับคุณฟังพยานปากสำคัญนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟเดินทางเข้าให้ปากคำที่สนพหลโยธินแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชาวลาวนะอายุ21ปีนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่วิ่งหนีออกมารอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงทางเข้าห้องน้ำข้างๆเวทีสังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากด้านหน้าเวทีแบบผิดปกตินะฮะก็เริ่มเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันควันอะไรก็ตกใจนะครับมีประกายไฟเริ่มออกมาก็เลยตัดสินใจตะโกนสุดเสียงนะครับเขาบอกตอนนั้นเขาตะโกนสุดเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วเขาก็วิ่งออกมาหลังร้านทันทีนะครับอันดับแรกเขาบอกไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆไม่มีน้ำจากสปริงเกิลใดๆลงมานะฮะส่วนประเด็นที่เขาดราม่ากันอยู่ว่าประตูหนีไฟด้านข้างร้านเนี่ยนะครับมันมีคนล็อกจริงหรือเปล่ามีคนล็อกเพราะกลัวคนเมาหนีไม่ยอมจ่ายเงินจริงหรือเปล่าตัวในขุนยืนยันนะครับว่าไม่ได้ล็อกนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประตูเฉพาะพนักงานแล้วมีโต๊ะลูกอมเนี่ยตั้งขวางอยู่จริงซึ่งในนาทีวิกฤตเนี่ยนะครับกลุ่มนักดนตรีเนี่ยนะฮะก็ต้องถีบโต๊ะตัวนี้ให้พ้นทางแล้วก็วิ่งหนีออกมานะครับที่น่าตกใจคือเขาบอกว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมในขุนเนี่ยมาทำงานที่นี่10เดือนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยมีการซ้อมหนีไฟไม่เคยมีการสอนวิธีใช้ถังดับเพลิงให้กับพนักงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวในร้านมีถังอยู่ประมาณ 3-5 ถังแต่พนักงานเสิร์ฟทุกคนใช้ไม่เป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นความประมาทของทางร้านนะครับส่วนระบบไฟในร้านตลอด10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยเกิดไฟตกแค่ 3-4 ครั้งนะแล้วก็ไม่มีประกายไฟอะไรนะครับไม่มีสัญญาณเตือนนะพูดง่ายๆว่ามันจะมีสายไฟช็อตเชิดอะไรไม่มีก็ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องไปให้การต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่มีการซักซ้อมแผนหนีไฟนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: แหมเรื่องของสถานบันเทิงแล้วก
5: ็
6: หลายๆฝ่ายออกมาขันน็อตกันนะดุ้งนะไม่ว่าจะเป็นกทม.ทางตำรวจก็ออกมารับลูกเพื่อจะหาวิธีการคือยังไงไม่ให้มันเกิดซ้ำรอยได้
5: อ
6: ีกหรือว่าป้องกันให้ดีที่สุด
5: ครับ
6: วันนี้ก็เคสดังก็เพิ่มขึ้นเป็น30แล้วใช่ไหม
5: 30แล้วพี่เสียชีวิต
6: ก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีการลงที่ตรวจกันอีกหลังใหม่ส่งข้อมูลมาแล้วแต่นี่ไปดูนี่ก่อนดีกว่าเรื่องของ JIC ไทยก็มีการหารือพูดคุยกันโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสารการไทยกัมพูชาก็วันนี้ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากข่าวสารนิเทศของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจะเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ซึ่งท่านพลอากาศเอกประภาสท่านบอกว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการคงการวางกำลังตามข้อ2ของถ้อยแถลงร่วมเมื่อ27ธันวาคม2568ซึ่งการดำเนินการของไทยนะคุณผู้ฟังทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายลุกลามประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องที่ประเทศไทยให้กลายเป็นการปฏิอากรรมที่ผิดกฎหมายแน่นอนสำหรับกรณีประชาชนที่รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ท่านบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

0: อย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านของสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้ในการกล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ซึ่งท่านก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นยึดมั่นในแนวทางสันติการลดความตึงเครียดและการแก้ปัญหาผ่านกลไกที่ตกลงร่วมกันพร้อมทั้งทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้นี่ท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอ๊นี่ฮะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับถึงวิธีการรักษาอาการปวดฟันนะฮะคือเขาบอกว่าพาเด็กไปหาหมอฟันเนี่ยนะฮะจู่ๆเนี่ยมีการเหมือนกับเอาหนอนมาถูหน้าเด็กเอาหนอนมาถูหน้าเด็กนะฮะโลกออนไลน์กำลังแชร์นะครับเขาบอกว่าผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นวิธีรักษาอาการปวดฟันแบบโบราณนะครับคือน้องเนี่ยนะฮะเหมือนกับปวดฟันมาปวดฟันมานะครับก็มานอนรักษานะฮะจู่ๆเนี่ยหมอก็บอกเนี่ยหนอนออกมาเยอะมากเลยเนี่ยเต็มหน้าเลยแล้วก็เอาออกมาให้ดูเอาเหมือนกับถ่ายรูปมาให้ดูว่าเนี่ยหนอนมันอยู่ที่แก้มนะโน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะล่าสุดหมอคนนี้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการใช้มายากลอะเป็นการมุกใช้มุกมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟันเพื่อให้เด็กเนี่ยนะฮะเหมือนกับจะได้ทีนี้จะได้กลัวจะได้กลัวเนี่ยนะฮะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับก็โพสต์ผ่าน Facebook นะครับบอกว่าวิธีการนี้มันเป็นมุกของนักมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็แนะนำว่าผู้ที่มีอาการปวดฟันเนี่ยควรจะไปรักษาจากทันตแพทย์แทนการทำพิธีหรือว่าใช้วิธีการรักษาที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับแบบนี้นะฮะโอ้คือเหมือนกับจะใช้กุศโลบายว่าเหมือนกับเนี่ยมีหนอนออกมาเยอะนะเนี่ยรักษาแล้วนะเป็นวิธีการโบราณใช้หนอนกินฟันอะไรอย่างนี้เหรอนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมายากลนะมันไม่มีหนอนจริงๆนะฮะแต่ว่าหมอคนนี้เนี่ยใช้วิธีแบบนี้นะครับไม่ได้รายงานว่าเป็นในไทยหรือเปล่านะพี่บอยน่าจะเป็นต่างประเทศนะวิธีนี้นะในไทยคงไม่มีนะนะฮะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้จะได้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพี่บอยนะขออภัยคุณผู้ฟังขาดเป็น2ข่าวแต่เชื่อว่าวันนี้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับทั้งข่าวใหญ่ทั้งข่าวใกล้ตัวต่างๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ82ท่านใน Facebook นะฮะทุกความเห็นเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้1ทุ่มแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะพี่บอยนะพี่ต้องคำหวังว่าหมูเด้งจะไม่กลายเป็นหมูปิ้งนะพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวมารอลุ้นกันคืนนี้ตีสองนะครับฟุตบอลโลกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ในวันที่ปัน
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าว

0: ต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือดจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่ราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดไหมมหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกะวินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงและวัดป่าทอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐมไฟตี้ไนท์กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกกยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปัทมาวาสและวัดราชประดิษฐานสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปอันหนึ่งวันนี้นายอูตินหม่องเซเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมาตั้งแต่ปี2503และยังคงเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเช่นเคยครับหนุ่มน้ำมนรายงานตัวพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันสวัสดีครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนด้วยครับเด้อวันนี้ก็วันอังคารที่14กรกฎาคมแล้วนะฮะโอ้โหพรุ่งนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะพี่ๆที่รับฟังทางวิทยุนะฮะหรือว่าที่พี่ๆรับชมทางไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะจนถึง4 ทุ่มเลยฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับผมสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับพี่สวัสดีจ้าเดี๋ยวช่วงนี้อ่านเม้นกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่วิไลมาแล้วพี่วิไลน้อยพรมนะฮะ บอกว่าดีจ้าดีจ้าคนตากมาแล้วอ๋อรับฟังจากจังหวัดตากเลยโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยนะจ๊ะยายออดสวัสดีครับผมยายออดบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจน้องบอสสวัสดีครับยายออดครับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้น้องอนัสการมาแล้วนะครับบอกเป็นตาฮักแท้น้อนี่ของแท้แน่นอนจัดไปสวัสดีพี่นิพพรด้วยนะครับผมพี่เขาบอกว่าขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะของน้องนันนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสวัสดีพี่แสงจันทร์นะครับผมขอเพลงเข้ามาเสือน้อยกรอยใจลีโอค่ะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะทุกคนได้ฟังแน่นอนครับสวัสดีพี่สอนครับผมพี่สอนมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะพูดไปเสียงก็แหบแล้วทีเนี้ย ขออภัยนะครับทุกคนสวัสดีน้องฟ้าด้วยจ้าแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาจากใจต้นข้าวนะฮะพี่สุดสาครสวัสดีครับพี่สุดสาครบอกว่ารับฟังทางวิทยุเพราะมากขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอบพระคุณหลายๆครับผมเอาละเช่นเคยครับช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะช่วงหน้าขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1 สายนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะ

0: โทรเข้ามาของเพลงสายหน้าใหม่นะฮะโอ้โหช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมคุยสายหน้าใหม่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาเลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อ022481366เด้อพี่น้องเด้อ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยกับหนุ่มหน้ามนนะครับเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งอินดี้นะฮะในยุคของโอ้โหช่วงที่หนุ่มหน้ามนยังทำเพลงอยู่นะฮะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทดเวลาบาดเจ็บครับพี่น้องจากบอยพนมไพเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับกลับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องบอสเสียงดีครับ
1: โอ้สวัสดีสวัสดีพี่กุ้งครับผมพี่กุ้งจากน้องคายใช่ไหมเอ่ยวันนี
2: ้จากน้องคายครับผม
1: โอ้เป็นไงฮะตอนนี้สบายดีนะพี่กุ้งนะ
2: ก็สบายดีครับก็ฝนก็หยุดไปแล้วครับผม
1: โทรมาทีไรก็ถามแต่เรื่องฝนก็คือฝนอ๋อฝนเพิ่งหยุดไปใช่ไหมพี
2: ่หยุดแล้วครับหลังจากที่มันแห้งแล้ว3อาทิตย
1: ์โอ้โห
2: ทางในนามันแก้ว
1: อ๋อ3อาทิตย์เลยเหรอพี
2: ่3อาทิตย์เลยครับ
1: โหน่าจะร้อนมากตอนนี้แม่น้ำโขงไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนี่ยลดหรือเปล่าไม่ร
2: ู้อ๋อก็ขึ้นใกล้ถึงฝั่งแล้วครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ขึ้นเกือบเต็มที่เรียบร้อยแล้วหนองคาย
2: ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่กุ้งครับ
2: อ๋ออยากฟังสัมภเวสีหรือเปรตสัมภเวสีเพราะวันนี้บรรทัดก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้ครับผมอ๋อ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับมีพิเศษไหมเพลงนี้
2: มีพิเศษให้น้องน้องนิวที่นครพนมนะครับแล้วก็อยากให้น้องแป้ไปฟังด้วยแล้วก็หนุ่มหน้ามนฟังด้วยนะครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะ
2: ครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟน95ทุกคนโดยทั่วโลกเลยนะครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่กุ้งครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมาก
2: คร
1: ับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหแซวได้ไหมเนี่ยเพลงนี้ครับผมสายน้ำไมจากพี่กุ้งหนองคายนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับผมผลงานเพลงสัมภเวสีหรือว่าเปรตสัมภเวสีนะครับก็พิเศษให้ดีเจด้วยนะฮะแล้วก็หลังไมด้วยนะฮะแล้วก็FC 95ทุกคนเลยนะครับสำหรับผลงานเพลงนี้นะของแม่ลำไพแสงทองนะครับผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าโหยังเป็นกระแสโด่งดังและมีกระแสอยู่นะผลงานเพลงนี้พอฟังดีๆผมก็อินตามเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่หนองคายกันเลยครับจากพี่กุ้งครับผม

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: นไลน์ค่ะออนซ่อนไลน์วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอกันน
1: ครไลน์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไครโตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลครับขณะนี้เวลา 20:42 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมนะครับผมทักทายพี่ๆทางFM ด้วยเนาะที่กำลังฟังผ่านวิทยุนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ทางไลฟ์สดของเราไปซะแล้วต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเรานะฮะเป็นเมืองแห่งของอร่อยครับไม่ว่าจะอาหารคาวหรือของหวานหรือว่าเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันเลยนะครับแต่บางครั้งความอร่อยก็อาจมาพร้อมกับอาการที่ไม่สบายท้องนะฮะเคยเป็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยแม้แต่ท้องเสียนะครับโอ้ต้องบอกว่ายิ่งอากาศร้อนๆนี่แบบท้องเสียนี่บ่อยมากนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้มารบกวนครับความสุขของคุณนะจ๊ะต้องใช้กระต่ายบินโทโทนะครับผมตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมันซับซาลิไซเลตนะฮะที่ช่วยบรรเทาอาการท้องไม่สบายนะฮะได้อย่างครอบคลุมกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนกินเผ็ดหรือว่าจะกินแบบเพลินจนแบบโอ้โหเราไม่สนอะไรเลยนะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโทโทพร้อมดูแลคุณนั่นเองนะครับยังไงฝากไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ล่าน้ำข้นฮอตเผ็ดใหม่ยำยำฮอตเผ็ดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียงเพียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผมขณะนี้20:49 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมพี่คนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะส่งมาได้เลยนะครับวันนี้ถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มหน้ามนจัดให้แน่นอนนะครับผมวันนี้ที่สำคัญฮะสิ่งที่กำลังจะพูดนี้พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113 ล้านบาทครับตอนนี้ก็แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16 พฤษภาคม 2569รางวัลพิเศษรวม13 ล้านบาทครั้งที่2วันที่16 มิถุนายน 2569รางวัลพิเศษรวม30 ล้านบาทครับและโอกาสสุดท้ายรุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16 กรกฎาคม 2569ครับรางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทรางวัลละ10 ล้านบาทจำนวน7 รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยนะจ๊ะลุ้นรับรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากแบบดิจิทัลนั่นเองครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับและที่สำคัญฮะสำคัญสุดๆเลยนะฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายๆซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้ะเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงชั่วโมงที่2เปิดสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ02-248-1366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ
4: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ผบ.ตร.รับยังไม่ชัดเจนประตูท

ออกโรงเบียร์ณลาดพร้าวล็อกหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนเผยสาวผู้เกี่ยวข้องร้านทั้งหมดรับผิดทางแพ่งหากเจ้าของกิจการเสียชีวิตพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าได้ให้ประเด็นสอบสวนในเรื่องการแบ่งกลุ่มอยู่ระหว่างการดำเนินการเต็มที่ยืนยันว่าสถานะของเจ้าของร้านขณะนี้ยังคงเป็นเคสสีแดงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่จากการลงพื้นที่ของตนพบว่ามีประตูทั้งหมด4บานประตู1และ2เป็นประตูทางเข้าออกอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนประตู3อยู่ติดกับห้องน้ำชายพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนและลูกบิดซึ่งดูลักษณะแล้วมีโต๊ะวางอยู่และมีลูกอมกระจัดกระจายหากมองในแง่มุมธุรกิจการรับประทานอาหารหากเปิดประตูนี้ไว้ใครรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องออกประตูนี้ไปเลยแบบไม่ได้จ่ายเงินจึงสันนิษฐานว่าประตูดังกล่าวอาจจะปิดตอนนี้ได้ให้มีการดูภาพถ่ายและสอบพยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้เข้าออกแต่ในระหว่างเกิดเหตุมีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนและหากเจ้าของร้านเสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าได้มีการสอบสวนผู้ประกอบการและหุ้นส่วนประกอบด้วยหากเจ้าของร้านเสียชีวิตกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าหุ้นส่วนหรือผู้จดทะเบียนร่วมพ่อครัวแม่ครัวลูกจ้างพนักงานผู้จัดการร้านรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเป็นใครอย่างไรได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสอบสวนแล้วว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นและรอการพิสูจน์หลักฐานในอนาคตศูนย์สิริกิติ์พร้อม 100% สถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นายปนสสิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เผยว่าศูนย์ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มากว่า2ปีขณะนี้มีความพร้อมเต็ม 100% โดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขอบคุณกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกระดับโลเคอลสู่โกลบอลโดยมองว่างานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและประชาชนต่อยอดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจ่อแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้หลังจับ3ผู้ต้องหาเตรียมนำคำให้การประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมในสำนวนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขอให้รอคาดว่าจะแถลงข่าวพรุ่งนี้อาจมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานการแถลงข่าวส่วนผู้ถูกกล่าวหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นั้นขอให้รอการแถลงข่าวส่วนกิจและส้มผู้ที่ปรากฏในคลิปเสียงจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำด้วยหรือไม่นั้นจะมีอีกชุดทำงานที่คอยตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมหลักๆต้องดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการให้ปากคำอย่างไรจะได้นำคำให้การมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้พาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายหลังถูกจับกุมในขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่สปป.ลาวโดยได้นำตัวออกทางประตูด้านข้างของตึกเพื่อหลบนักข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเดินทางไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังจากนี้จะนำตัวขอฝากขังพร้อมนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: รสอ่ะ

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:09 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่หนุ่มครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
2: พี่หนุ่มสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
2: กินข้าวหรือยังครับพี่
3: กินแล้วครับ
2: โอ้โหเรียบร้อยนะวันนี้พี่หนุ่มครับโทรเข้ามานะใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: โอ้ดวงใจของน้องเมย์ครับ
2: โอ้ดวงใจของดีเจเมย์ทิชา
3: ครับ
2: เพลงนี้พิเศษครับผม
3: เพลงนี้มอบให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วย
2: อ๋อแก๊งเฝ้าดีเจด้วยเนาะโอ้โหนี่เลยตอนนี้ยังคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวเลยครับพี่เอ๋
3: ครับนั่นแหละให้ทุกคนเลย
2: ครับผม
3: ได้ด้วยใช่ไหม
2: ครับผม
3: ครับแล้วก็ให้นกสุพรรณให้เล็กพี่เล็กด้วยแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้วันวิชาแล้วก็ทุกเที่ยงทุกท่าที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
2: ครับ
3: พิเศษดีเจแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยครับ
2: ขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
3: ครับ
2: พี่หนุ่มฮะก่อนวางสายรบกวนพี่หนุ่มพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ

0: ซีสเต็มคำ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆครับหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะพี่หนุ่มนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมช่วงนี้ฮะสายน้ำใหม่นะโทรเข้ามาขอเพลงค่ะจากพี่หนุ่มนะครับสุพรรณบุรีนะครับเพลงนี้ของพี่เมธิชานะครับผลงานเพลงโอ้ดวงใจครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็พี่นกสุพรรณพี่เล็กด้วยแล้วก็พี่วันวิสาด้วยนะแล้วก็FC แก๊งเฝ้าดีเจของเรานะทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกับสายหน้าใหม่กันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงแชทกับอายข้างสายกับเขาแชทคุยกับอายแต่ข้างสายอยู่น้ำเขาพิมพ์กับเจ้าที่โทรเบากับเขาคนนั้นโอ้ยมวนแห้งนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่ออยแสงสินนะครับผมสังกัดซาวมีแห่งเล็กคอร์ดครับขับร้องทำนองภูมิหัวตะพานครับเรียบเรียงเบลธีรพจน์นะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เพราะสุดๆเลยนะฮะแชทกับอ้ายข้างสายกับเขานะฝากด้วยนะของออยแสงสินนะครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เตยสังล่าพี่น้องแห่งความฮักที่มันบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าว

เด็ดรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วอีกอย่างวันนี้ก็อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวแก้ไขกันไปนะครับต้องขอบคุณมากๆนะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนูน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง16:00ทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องครับเมื่อวันมะซืนนำกันครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้รวยร่ำรวยสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
0: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: ชนสนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับความสุขที่มันล้นออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมนะฮะพูดก่อนเลยเพราะอะไรเพราะวันนี้จันปล่อยเพลงใหม่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลูกตาลชนิชาด้วยหลังจากที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คือบ่นนะแฟนๆที่บอกถามถึงแล้วกันใช่ไหมว่าถามถึงว่าเมื่อไรจะปล่อยเพลงใหม่สักทีปล่อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องตัวเองก่อนนี่แหละปล่อยแล้วนะคะปล่อยเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ4ทุ่มนะคะสามารถเข้าไปฟังใน YouTube ช่องของตาลได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงคือบอกก่อนนิดนึงนะคะเพลงเนี้ยคือต้นฉบับอ่ะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ตันทำร่วมกับทางญี่ปุ่นนะคะเจ้าของเพลงแล้วก็คนที่แต่งคำร้องทำนองเนี่ยคือคุณทากาเนะโคชิฮิระนะคะก็แต่งเพลงนี้ไว้นานมากๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่มีหลายๆประเทศมาทำเป็นเวอร์ชันของตัวเองซึ่งตันก็นะคะทำในเวอร์ชันภาษาไทยก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทด้วยนะคะฟลัดไทยที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะทุกคนก็ไปชม MV ไปฟังได้นะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มด้วยรวมถึงเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะได้จ่อคิวฮิตกับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะดอกชบาสีแดงนี่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยใครเจอดอกชบาสีแดงริมรั้วก็จะได้นึกถึงตาลด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้นะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับ3ศิลปินสาวคุณภาพเลยนะเริ่มต้นมากับสั่งน้ำตาไม่ได้นะคะเอิ้นขวัญวรัญญาเนาะแล้วก็ต่อด้วยคนดีชอบแก้ไข

คนหลายใจชอบแก้ตัวคนหลายใจเนาะนะคะพี่บิวกัลยาณีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจำจนตายลิ้วอาจาริยานั่นเองนะคะ3งานเพลงนะคะ3งานเพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็จะรับฟังได้นะคะบางช่วงบางตอนที่บอกว่าไม่ได้ฟังทางวิทยุรับสัญญาณไม่ได้ก็สามารถฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายๆช่องทางของเราค่ะนะมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดติดมือถือติดเครื่องเอาไว้ได้เลยนะคะกับ mcot connectMCOT Connect นะคะแอปนี้เนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ทั้งหมดรวมหมดทุกอย่างคอนเทนต์ของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ฟังเพลงก็ได้เสียง DJ ก็ได้ยินและที่สำคัญนะคะจะได้เห็นหน้า DJ ด้วยนะคะผ่านทางเพจของเรา Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะคะทางเพจด้วยนะหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้ดีเจแล้วด้วยนะคะสวัสดีพี่กฤชมนพี่นารีนะคะพี่แองเจิลตุ้มหรือว่าน่าจะเป็นพี่ตุ้มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นี่นะคะพี่นักรบนะคะพี่อุทัยพี่นรงค์นะคะน้องไบน้องหนูดีเอ้าหลายคนนะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะคะน้องแชมป์บอกเพลงใหม่พี่ตันเพราะมากๆขอบคุณมากนะคะพี่นงรักพี่จรานพี่สายชนโอ้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่สายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากโทรมาพูดคุยนะคะนะคะโทรมาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์นี้เลย02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถพิมพ์เข้ามานะคะจะทักทายหรือว่าจะแนะนำงานเพลงก็ได้หรือนะคะมีเลขอะไรดีๆนะคะใกล้แล้วนะคะวันที่16ก็บอกดีเจบ้างก็ได้นะคะทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความแรกเลยนะวันนี้จากคุณแม่รุ่นแน่นอนจำได้แล้วนะจำเบอร์ได้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยพี่หลวงไก่ลานสกาเนี่ยเขาบอกว่าไปฟังมาแล้วครับเพราะมากๆเลยที่ใส่ชุดสีขาวใช่ขอบคุณมากๆค่ะฝากด้วยนะคะทุกๆคนเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อนะคะแล้วก็พูดถึงสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้รออยู่แล้วนะจ๊ะที่02-248-1366นะคะเดี๋ยวสักครู่นะมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงน่ารักน่ารักจากน้องการทัศนะนะคะกับโชคดีที่มีเธอ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆนี่เองนะคะจากลาดพร้าวโอ้โอฝนตกเหรอคะ
2: ฝนไม่ตกค่ะเสียงพัดลม
1: สวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตกใจหมดเลยเปิดมานึกว่าฝนตกค่ะเมื่อกี้
2: เปิดพัดลมไว้แอร์มันไม่ค่อยเย็น
1: อ๋อโอเคได้เลยค่ะตกใจนึกว่าเอ๊ะอยู่สมทกับบ้านพี่กอบกูน่าจะไม่ไกลกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมทางนี้ไม่ตกทางนั้นตกแรงจัง
2: เนี่ยพัดลมดัง
1: อ๋อโอเคค่ะได้เลยนะคะไม่ได้คุยกันตั้งหลายวันเลยพี่กอบกูเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
1: เมื่อวันที่
2: 7ครูเมย์ก็มาหาเราแวะหา
1: จำได้เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้วันนี้บอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: หนูอ่ะกำลังหาอยู่หาที่จอดไม่เจอวนรถอยู่ตอนนี้ อุ้ยเจอแล้วลากไปก่อน วนรถอยู่พี่กับคุณขำใหญ่วนรถอยู่พอพี่กับคุณบอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจเมื่อกี้หนูเลี้ยวเลยเลี้ยวปุ๊บหาเลยแต่ตอนนี้เจอแล้ว นะคะแล้วทานข้าวเรียบร้อยฮัลโหลพี่กับคุณขา
2: ค่ะค่ะ
1: ทานข้าวแล้วเน
2: าะทานแล้วค่ะตอนเย็นพี่ไม่ทานไง
1: อ๋อแล้วมีต้องทานยาอะไรไหมคะ
2: มีทานยาก่อนนอนยาไขมันนะคะไขม
1: ัน
2: สูง
1: โอเคก็ดูแลเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ทานยาตามที่

0: คุณหมอสั่งด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคได้เลยหนูจัดให้นะคะสำหรับอยากมีที่จอดใจอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยโอเคจัดไปค่ะเป็นกำลังใจพี่ขอบคุณอีกหนึ่งใจโตๆนะคะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวๆใจของเรามนแค้นแก่นคุณกับเพลงนี้อยากมีที่จอดใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามามีหลายคนแบบโอ้โหชอบพี่สุบอกว่าฟังแล้วอยากมีที่จอดใจเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้เต็มหรือเปล่าที่จอดเต็มหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆพี่กอบคุณจากลาดพร้าว

ใกล้ๆนี้เองนะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาเยอะเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายทั้ง Boys Love

ิ้ว Curtain and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะคะทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราเนี่ยได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรางวัลมีรายชื่อผู้เข้าชิงนะคะมีใครกันบ้างนะคะเริ่มกันที่รางวัลแรกนะคะกับ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2พูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนยาและ Y 5หลิงออมนะคะไปค่ะไปกันต่อนะฮะรางวัลที่2กับ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B 1เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตตินและ B5 ฟอร์ดทิติพงค่ะโอ้โหนะแต่ละคนนะมาแรงมากๆอ่ะไปต่อค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud Snake ค่ะ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่าG3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะไม่ยอมกันไม่ยอมกันรางวัลที่4 Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งมาดูว่ามีคู่ไหนบ้าง R1 ค่ะจินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่าและ R5 อุ้มแบมนะคะและรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลสุดท้ายกับ Most Popular Y Novel นะคะนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player Too #ซอซอล่ามทีนะคะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5Not the best but still good ค่ะนี่คือรายชื่อของ most popular Y novel นะคะนิยายวายยอดนิยมนะทั้งหมด5สาขารางวัลตรงนี้นะคะใครรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะๆผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.netvote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน eMOS นะคะ EMOS eMOS นะคะสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโอ้โหหลายคนนี่กรี๊ดมากพอได้ฟังรายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลแล้วนะคะยังไงก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะคะกับงาน Y Entertain Award 2026ค่ะมาทักทายสมาชิกของเราบ้างดีกว่าวันนี้นะคะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีพี่สันทัศน์นะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่เสือดงอยู่นานะคะเมื่อสักครู่นี้พี่สุด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ศิรินทิพย์บอกว่าสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลคนสวยนะที่น่านฝนไม่ตกอากาศร้อนแต่ที่โน่นอาจจะฝนตก ไม่ใช่อ๋อที่น่านกับเจ้าไปถึงจังหวัดน่านเนาะจังหวัดน่านดีเจอยู่คนเดียวไงผู้ฟังนะเหงาๆก็เล่นมุกไปก่อนสวัสดีน้องกิตติกรนะคะน้องกิตติกรบอกว่าขอเพลงน้องนอนไม่หลับอันนี้คือขอเพลงหรือบอกพี่ตาหรือเปล่าอาจจะบอกเป็นการแบบส่งข้อความมาบอกว่าพี่ตาน้องนอนไม่หลับเลยก็ต้องมาฟังเพลงพี่กฤษมนบอกรับฟังจากมหาสารคามนะคะขอบคุณมากๆพี่ปอเล็กสวัสดีครับยามเฝ้าแผ่นดินปัตตานีนะคะทักทายนะคะพี่อัธวิทย์จากสุรินทร์นะคะพี่สุบอกไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายแต่ฟังตลอดเน้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็มีสปป.ลาวมาอีกท่านนึงแต่ว่าอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ทักทายนะบอกชอบฟังดีเจลูกตาลขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์จริงๆเมื่อสักครู่นี้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะแต่ว่าต้องบอกพี่อ้อมว่าโทรกลับไปไม่ติดนะนะคะคือสายเข้ามาเยอะมากๆผู้ฟังขาแล้วก็เลยจะต้อง
สุ่มนะคะเหมือนกันเป็นแรนดอม

นะคะว่าเบอร์ไหนจะรับสายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรเพลงไหนอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่แต่ว่าจัดให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพลงนี้เลยรอไออุ่นรักงานจากพี่แคทรัตการค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะงานเพลงน่ารักน่ารักจากพี่ฝนธนสุนทรในช่วงนี้ค่ะอายจัง
2: ฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่ามีหนุ่มๆมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าอายอายนะคะนานๆทีจะมีหนุ่มมารุมขนาดนี้อายจังค่ะ

0: Life.
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดวก

0: ช้พาวซ่า Hypermax Pulsar
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: จิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ุณแม่ทันวิชาบอกว่าอุ้ยใครขอเพลงนี้เข้ามาเนี่ยกำลังอยากฟังพอดีเลยนะคะ16ยันหยอดนะคะจากลูกตาชนิชาเองนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังไมค์นะคะก็จัดให้ไปเลยสิจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์นี่ค่ะฝากเพลงเข้ามานะคะของชัยสานุวัฒน์กับยังรักยังห่วงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าตอนนี้ทางสะดวกมากๆใครอยากคุยสายกับดีเจนะคะ02 248 1366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23นาฬิกา2นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อื้อหือเสียงสดใสมาเลยน้องแวนนะ
3: ใช่ฮะน้องแววฮะ
2: น้องแวน น้องแวนอยู่ไหนคะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนคะ
3: พุทธมณฑลฮะนครปฐมฮะ
2: โอ้นครปฐมนี่เองวันนี้ฝนตกไหมคะ
3: ตกฮะ
2: ไม่ตกนะไปทำอะไรอยู่นครปฐมคะ
3: เรียนต่อฮะ
2: โอ้มาเรียนต่อนะปีอะไรคะหรือว่าอะไรปริญญา
3: ปีแรกครับผมเพิ่งปีแรกฮะ
2: ปริญญาตรี
3: ใช่ฮะ
2: โอโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: ครับผม
2: ทำไมน้ำเสียงดูไม่มั่นใจเลยบอกเป็นกำลังใจให้ในการเรียน
3: ใช่แรกๆเนี่ยครับก็ชินอะไรประมาณนี้ครับแรก
2: ๆไม่ถึงว่าตอนนี้คือเปิดเทอมแล้วหรือยังไร
3: เปิดเทอมแล้วครับเปิดไม่ได
2: ้โอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการศึกษาเนาะนะคะอยากเรียนอะไรจบแล้วก็ทำงานอีกเนาะเรียนอะไรคะเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าไม่เรียนต่อ
3: นิเทศภาพยนตร์ฮะ
2: อ๋อเรียนภาพยนตร์เรียนฟิล์มเรียนแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับ
2: อืมโอเคค่ะจัดไปถือว่าจริงๆก็ใกล้เคียงเนาะพี่ตันก็เรียนนิเทศศาสตร์เหมือนกันนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์นี่ไงเลยต้องมาทำงานอยู่วิทยุนะอ่ะโอเคน้องแวนค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: หนุ่มเมืองเพชรฮะของชัยโยธนวัฒน์ฮะ
2: หนุ่มเมืองเพชรของพี่ชัยโยธนวัฒน์เนี่ยฮะอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะ
3: แกงเป้าดีเจแล้วก็ต้องสีรุ่นสายด้วยฮะและเพลงนี้ชื่นชอบด้วยฮะ
2: โอ้ชื่นชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ดันจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะน้องแวนจะพูดเองหรือจะให้พี่ตา
3: ลนำกันนะคะเพราะเริ่มจำไม่ได
2: ้โอเคได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพูดตามเลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เสียงเราได้นะมีไดนามิกนะมีหนักมีเบามีดูมีแบบอารมณ์ร่วมนะ
3: ผมศึกษาการภาพอยู่แล้วคร
2: ับ รอชอบใช่ไหม
3: เป็นนอนแล้วก็นานๆได้ภาคก็ไม่ได้ภาคเลยฮะ
2: ต้องซ้อมเยอะๆซ้อมเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแวนมากๆเลยที่โทรเข้ามาคุยสายน้ำใหม่กันแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเลยนะจ๊ะสำหรับเพลงที่ขอเข้ามา
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: โอเคครับแวนขอบคุณมากนะ
3: ขอบคุณมากครับพี่ตา
2: จ้าสวัสดีค่ะอ่ะจัดให้นะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องที่ฝากกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวไปรอฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นคือบนพาเรทของเรากับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์ค่ะ

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สีงานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าไมค์ของเราเนาะน้องแวนจากนครปฐมนะคะกับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็ต่อด้วยทาสมนคนดีค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะจากไอ้นานดิฟลำปางเนอะนะฝากเข้ามานะคะแล้วก็มาที่สาวบางกรวยสาวบางกรวยออนอรดีนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโอ้เพิ่งคุยกันไปเองเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักมา5ปีสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากคุณแม่ทันวิชานะคะลัดพร้าวนี่เองคุณแม่ส่งข้อความมาบอกอุ้ยชอบเพลงนี้มากเลยเนี่ยรักมา5ปีไม่รู้ใครขอก็คุณแม่ไงคะ มีหลักฐานอยู่ตรงนี้ไงคะเขาบอกว่าชอบมากพาเรทนี้เพลงลูกทุ่งเนาะนะฟังแบบว่าไม่ช้าไปไม่เร็วไปนะพอแบบว่าให้ได้โยกกันนิดๆหน่อยๆนะก่อนนอนก่อนนอนนะคะตอนนี้23:21 นะคะขออนุญาตอ่าน SMS เพิ่มเติมเนาะมีแนะนำงานเพลงเต้ยสั่งลานะคะจากพี่เม่นลวดช่องนี่อ่านตามที่เขาพิมพ์เข้ามานะลวดช่องไม่ใช่ลวดช่องเต้ยสั่งลาเหมือนน้องอะไรนะน้องบอสเพิ่งเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็น้ำตาฟ้าเวอร์ชั่นไม้เมืองจากป้าติ๊กสามโคกแล้วก็มีสวัสดีค่ะน้องลูกตาลค่ำคืนนี้ก่อนจากกันนะคะพี่ฟังเพลงสาวสองเมืองของพี่เป้าสายันสัญญาหน่อยนะคะมีความคิดถึง

บ้านทางฝั่งซ้ายค่ะอ๋อเพราะตั้งแต่จากมายังไม่ได้กลับไปเยี่ยมทุกคนอีกเลยโอ้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่กันละกันเนาะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง SMS นะคะนะขอบคุณค่ะทุกๆข้อความเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีการไลฟ์อีกรอบหนึ่งสตรีมใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะไลฟ์เดิมอาจจะเข้าไม่ได้แหละนะคะก็โยกนะคะวาร์ปมาที่ไลฟ์นี้นะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อีกรอบหนึ่งนะคะคุณพี่สุนันท์ด้วยแล้วก็พี่คันชิตนะคะมีใครอีกพี่หนูเพียรตามมาแล้วนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีนะคะพี่บางแอนพี่กฤษมนบอกฟังอยู่จากมหาสารคามนะคะน้องลูกตาลขอบคุณนะคะน้องใบด้วยสวัสดีพี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะบอกอยากฟังรักจบที่ลพบุรีนะใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าระบบแอบงอแงนิดนึงนะผู้ฟัง พี่วิวัฒนะคะพี่อุดรใช่ไหมคะชื่อพี่วิวัฒใช่ไหมยังไงรถขยะบางนาโอ้ทำงานอยู่แน่เลยน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีจ้าบอกมาใหม่นะคะพี่หนูเพียรบอกอุบลฝนตกจ้าโอ้นะอากาศเย็นนี่ละเนาะหลายคนก็เริ่มจะไม่สบายเพราะว่าอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะก็จะทำให้ไม่สบายได้ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแต่ว่าที่แน่มีเพลงให้ฟังกันต่อนะคะแนะนำมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะเอ้าจัดให้เลยน้องหนูดีนะคะจากปทุมธานีวอนพ่อตักสินค่ะ

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับสาวสองเมืองสายันสัญญานะคะที่ SMS เข้ามานะคะจากพี่อะไรเอ่ยไม่ได้ลงชื่อนะคะแต่ว่าจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแถมไปเลยนะคะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้นะคะกับจอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพู

คูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แนะนำค่ะในช่วงนี้จากพี่บาวี้เอ้าพี่บ้าวกับเพลงนี้คุณผู้ฟัง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะจากจ่อคิวฮิตมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven สองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะกับบ่อได้จับสลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกรนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงที่พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีแนะนำเข้ามานะคะขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอา

0: ใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จัดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำตาฟ้าเวอร์ชันของไม้เมืองนะคะให้กับป้าติ๊กสามโคกนะจ๊ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเช่นเคยค่ะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงของพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์กับเพลงพี่ชายแนวผู้ฟังแล้วก็วันนี้ส่งต่อให้กับน้องเมย์ดิชาเช่นเคยนะคะเพลงไหนที่แนะนำเข้ามายังไม่ได้เปิดให้ขออภัยด้วยจริงๆเนาะนะคะเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนไปฝากงานเพลงอีกครั้งหนึ่งฝากเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปฟังได้ที่ YouTube นะคะมีมิวสิกวิดีโอนะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้จ่อคิวฮิตกันที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานคร LTM
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่า
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
11: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
12: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
9: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
17: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
18: นัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปี

0: 239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความเยาว์วัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน9นาทีครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับช่วงนี้อยู่กับผมก้องกีรติจงสถิตเสถียรนะครับแล้วก็พี่ปาล์มศรีด่านครับ
1: สวัสดีครับคุณก้องครับ
0: สวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะคร
1: ับ อีกครั้ง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะ
0: ได้
1: ร่วมจัดกัน
0: รู
1: ้มันมาก
0: สนุกมาก
1: สนุกมากก็พูดถึงเรื่องแทคติกต่างๆนะวันนี้ทีมที่เคี่ยวในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทั้ง2ทีมเรื่องแทคติกก
0: ็
1: ผ่านมาเข้ารอบมาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: นะโอ้โหวันนี้มันรู้สึกว่าตื่นเต้น
0: มันพลาดไม่ได้จริงๆนะเกมน
1: ี้นะ
0: ใช่ครับ
1: เกมระดับ5ดาว
0: 5ดาวแน่นอน5ดาวที่ไม่ใช่ไก่ย่างนะ
1: นี่ใช่น่าจะมันนะ
0: ครับผม
1: สำหรับเกมนี้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะแบบสบายๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนี่แหละอาจจะเป็นสีสันมากกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะครับพี่ก้องเรามาลุยเรื่องแทคติกพรีวิวกัน
0: เราแบบเข้มๆเลย
1: เข้มๆ
0: โอ้นี่อยู่กับพี่ปาล์มด้วยเข้มๆแน่นอน
1: ชวนเข้มๆครับผม
0: ครับผมก็คุณผู้ชมที่อยู่กับเราก็ส่งเมสเซจมาทักทายกันได้นะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เบอร์เดิมนะ4689899 4689899นะครับ
1: ครับ
0: เปิดมานี่เปิดด้วยเพลง The Cup of Life ของริกกี้มาร์ติน
1: ครับผม
0: เพลงประจำฟุตบอลโลก98นะ
1: 98 from 98
0: ใช่ครับ
1: ที่เราน่าจะทันกันนะ
0: ทันกันคร
1: ับ ใช่ก็ชัดเจนเพราะว่าฟุตบอลโลกในครั้งนั้นน่ะมันทำให้เราตราตรึงมาถึงจนถึงทุกวันนี
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็หลายๆนักเตะที่เราก็ยึดเป็นอุดมคติหลายๆคนในยุคนั้นอย่างเช่นซีเนดินซีดาน
0: อ
1: ะไรก็ตามโรนัลโด
0: โรนัลโด
1: นาซาริโอนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเช่นสเปนถ้ายุคนั้นก็เป็นราอูลกอนซาเลส
0: ราอูลกอนซาเลส
1: เพิ่งจะเขาเรียกว่าจะเป็นยังเป็นดาวรุ่งอยู่นิด
0: ๆยังถือว่าขยับขึ้นมาจากดาวรุ่ง
1: ขยับ
0: ขึ้นมาแล้วอยู่มาแล้วตอนนั้นโอ้แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นตัวหลักนะ
1: เป็นตัวหลัก
0: ถ้าพูดถึงสเปนแล้ว
1: เฟรนโดเอโร่
0: ตอนนั้นเป็นดาวซันโวทีมชาติด้วย
1: ใช
0: ่แต่ว่าเล่นเป็นเซนเตอร์นะ
1: เซนเตอร
0: ์
1: เอโร่ยุคนั้นก็
0: เฟรนโดมอริเอนเตส
1: ใช่ผมชอบมากคนนี้มอริเอนเตส
0: ชอบ
1: ครับผมก็ประมาณนั้น
0: ใช่
1: ทุกกองกลางตอนนั้นผมจำไม่ผิดมีเฮ้ยผมจำเซกี้บาควรได
0: ้เซกี้บาควร
1: แบ็กซ้ายนะ
0: ใช่ขวาน่าจะเป็นอัลเบิร์ตเฟเร่ไหมของเชลซี
1: แล้วก็คุณอาหรือคุณลุงของเนี่ย
0: นาดาวมิเกลอังเกลนาดาว
1: ใช่
0: เซนเตอร์นะ
1: ใช่ครับผม
0: ประตูเป็นนี่ไหมอันโดนี่ซูบิซาเลต้า
1: ใช่
0: เลย
1: โหเก่ามากสเปนยุคนั้น
0: เก่าครับ
1: เก่าแล้วเก่าด้วย
0: เก่าจริง
1: แล้วไปไม่รอดเพราะว่าเก่าตัวเก่าเยอะเกิน
0: พอเป็นแบบเนี้ยเรามานึกถึงสเปนนะพี่ปานนะสมัยนั้นนะมันจะเขาจะได้ชื่อว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะอันนี้แฟนสเปนเนี่ยว่าผมนะสม
1: ั
0: ยเด็กๆผมได้ยินมาแบบนั้นจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: คือ
1: จริง
0: รอบคัดเลือกเนี่ยสเปนโหเรียกได้ว่าจะฟอร์มดีทุกครั้งกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโ
1: ร
0: หรือว่าเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยสเปนรอบคัดเลือกนี่คือมาเต็งเลย
1: เนี่ยผมเปิดดูละใน22ผู้เล่นตอนน
0: ี้
1: เขาให้ลงชื่อแค่22ผู้เล่นตอนปี98นะโวครับสเปนชุดนั้นมีใครกันบ้างผ
0: ู้
1: ร
0: ักษา
1: ประตูก็เป็นอาร์โดนี่ซูบิซาเลต้านะครับเป็นกัปตันทีมด้วย
0: อ
1: ีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูคือใครรู้ป่ะ
0: ใครครับ
1: ซานเดียโกคานิซาเรส
0: นะครับ
1: ตำนานของบาเลนเซีย
0: อ
1: ีกคนก็เป็นโคเซ่มูรินาคนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูของเดปอ
0: ซ
1: ุปเปอร์
0: เดปอใช่
1: ครับผมแบ็คขวาก็เป็นอัลเบิร์ตเฟเร่
0: ใช่
1: เลยอัลกัสตินอาร์ลา

0: สบาวนะครับคนนี้ก็ลึกๆหน่อยลาฟาเอลอากอต้าอาเวลาโดเฟอร์นันเดสคนนี้เป็นกองหลังของบาร์เซโลนาในยุคหนึ่ง
1: ใช่
0: ยุค98 99ยุค99ไปปลาย90ไปปลายแล้วก็มาถึง2000นิดๆแล้วอีกคนคือซากิเซอร์กี้บาควน
1: เซอร์กี้บาควนนี่แบ็คซ้ายคนดัง
0: ที่เราบอกไปแล้วก็อีบานคัมโปคนนี้ก็นะ
1: ใช่
0: ที่เราเคยคือถ้าใครดูบอลยุค2000เนี่ยแล้วเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเรอัลมาดริดยุคที่มีอีบานคัมโปนี่แหละ
1: ค
0: ู่กับเอโร่
1: คู่กับเอโร่แต่เอโร่เนี่ยก็จะนิ่งๆหน่อย
0: ใช่
1: ส่วนคัมโปนี่เขาจะออกลูกแบบว่าเฟ้อฟ้านิดนึง
0: แล้วก็ไปค้าแข่งที่อังกฤษด้วยตอนช่วงปลายการค้า
1: ไปอยู่กับทีมรวมดาวโรยของบิ๊กแซมใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นอังเกลนาดาวนั่นแหละด้านกลางครับมีใครบ้างน้องมีเนี่ยฟูรันโดเอโร
1: ่เอโร่
0: กูเรนเกเรโร
1: ่
0: คาร์ลอสอากิเลร่านะครับอัลเบิร์ตคาเรเดสนี่ก็เป็นดาวรุ่งคนนี้คือโดดเด่นมากตอนเด็กผมเด็กๆนะแต่สุดท้ายก็ไปไม่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็กิเลโมอามอร์แล้วก็อีกคนนึง
1: เขาคือ
0: เป็นยอดโค้ชของปารีสแซงต์แชร์กแมงตอนนี
1: ้อุ้ย
0: รุยเอลิเก
1: ้นี่คือหนึ่งในขบถลูกหนังนะ
0: สุดยอดจริงๆ
1: เขาอยู่กับบาร์เซโลนาก่อนไหม
0: เรอัลมาดริด
1: เรอัลมาดริดก่อนแล
0: ้
1: วย้ายไปบาร์เซโลนาข้ามฟาก
0: ใช่ครับไปสวมเบอร์21
1: และ
0: เป็นกัปตันทีมด้วย
1: ใช่จริงๆเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงประตูเยอะมากสอดขึ้นมายิงประตูบ่อยมาก
0: ยืนปีกนะปีกซ้าย
1: เหมือนอารมณ์แบบยืนเป็นริมเส้นเพราะเมื่อก่อนมัน 4-4-2 เนาะ
0: ครับผม 4-4-2 ใช่ครับผม
1: ก็คือ
0: แบบสอดไปยิงบ่อยอ่ะ
1: บ่อยมาก
0: เวริเก้อ่ะครับผมแล้วก็แดนหน้าอ่ะแดนหน้าก็เป็นโมเรนเตสเป็นฮุนอันโตนิโอปิซซี่ราอูที่ใส่เบอร์10นะ
1: ใส่เบอร์10
0: แต่โมเรนเตสใส่เบอร์7ในปี98
1: แล้วเขาไปแลกกันทำไมฮะ
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นเราก็คงจำโมเมนต์ไม่ได้นะแล้วก็กองหน้าอีกคนอัลฟอนโซเปเรสคนนี้ก็กองหน้าดูเบติสจริงๆอ่ะเขาจะโด่งดังเด่นมากในยูโร2000
1: ใช่ๆ
0: อ
1: ั
0: ลฟอนโซเปเรสนะครับแล้วก็โคเซบ้าเอ็กเซเบเรีย
1: อ่าโอเค
0: ของบิวบาว
1: บิวบาวชื่อนี่รู้เลยว่าขายยี่ห้อมาจากบาสแน่นอนชื่อแบบนี
0: ้แล้วก็อีกคนก็คือกิโก้นาวาเรส
1: กิโก้
0: ครับผมประมาณนี
1: ้
0: สำหรับสเปนยุค98ผู้จัดการทีมผมดูก่อนว่าใครตัวนั้นนะครับผมผู้จัดการทีมผมถ้าไม่ใช่คามาโชน่าจะปี2002
1: คามาโชผมว่าน่าจะเข้ามาตอนช่วงยูโร2000
0: เดี๋ยวผมดูก่อนผู้จัดการทีมมินิเจอร์นะขอดูสักแพร่หนึ่งเพราะตอนนั้นนี่เราก็จะลงรายละเอียดสเปนได้ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะ
1: ใช่
0: เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแหละในฟุตบอลโลกปี98อ่ะครับ
1: ใช
0: ่ผู้จัดการทีมสักขอเป็นฮาเวียร์เครมองเหรอเครเมนเต้
1: เครเมนเต้ใช่แต่ถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสก็ต้องเป็นเครมองแหละ
0: เครมองครับผมอ๋อคนนี้เขาคือโกลึกเหมือนกันนะ
1: คาเบียเคลเมนเต้ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงมาเป็นคามาโชน่าจะยูโร2000
0: ใช่ครับผมก็เป็นยุคนึงของสเปนที่เขาเรียกว่าอยู่ในยุคที่ผู้เล่นก็ดูดีในระดับหนึ่งนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ครับผมแล้วฝรั่งเศสล่ะ
1: นี่อ่ะกำลังจะบอกเลยว่าเรามาดูฝรั่งเศสกันบ้าง
0: ยุค98นะ
1: ยุค98นะ
0: ครับ
1: อันนี้เรียกได้ว่าตัวเต็มต้องบอกว่าตัวเต็มไม่แพ้
0: ตัวเต็มด้วยไหม
1: ตัวตึงทุกคนนะผู้สับประตู3คนเนี่ยเขามีแบ็กนาลาม่า
0: โอ้แบ็กนาลาม่าของปารีสยุคนั้น
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมโกเป็น
1: จริงๆเขาก็เป็นมือหนึ่งมาก่อนนะก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นฟาเบียงบักเตส
0: ใช่
1: ขึ้นมาเป็นมือหนึ่ง
0: โอ้สุดยอดโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นั้น
1: เด่นมากนะครับแล้วก็เขาจะมีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ก่อนเกมทุกเกมนะ
0: ครับผม
1: กับโลลองๆ
0: ใช่มันจะมีโมเมนต์นะเป็นภาพซูเปอร์สโลโมชั่น
1: ถูกต้อง
0: เป็นการคิสเบิกกระบาล
1: เบิ
0: กเนตรอ่ะ
1: เรียกว่าเบิกเนตรดีกว่านะฮะแล้วเขาจะเชื่อว่าจะโชคดีไง
0: จริงๆ
1: แล้วทำทุกเกมจริงๆนะ
0: จริงๆช่วงนั้น
1: ก็เป็นภาพที่จะมองว่าขลังก็ขลังน่ารักก็น่ารักนะคร
0: ับ จะเป็นโมเมนต์อย่างนั้นนะ
1: แล้วก็ประตูมือ3จะเป็นเลโอเนลชาบอนิเย
0: ่ชาบอนิเย่อ่ะคุณอาจจะ
1: ไม่อาจจะลึกหน่อย
0: ลึกหน่อย
1: กองหลังนะครับแผงกองหลังมีแวร์ซองกองเดล่า
0: โอ้คนนี้โรม่า
1: บีเซนเต้ริซาราซูอันนี้แบ็คไซด์ตัวจริงโลลองบลองมักเซลเดซายี่ลีลียงตูรามล่างเป็นแบ็คขวาน
0: ะ
1: วัยรุ่นต้องเป็นแบ็คขวานะ
0: ฟิตนะ
1: ฟิตเปรี้ย
0: ขึ้นสุดลงสุด
1: แข็งมากนะฮะ
0: ครับ
1: ฟลองเลเบิร์บนี่ก็จากเชลซี
0: ครับ
1: นะครับขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์นะครับมีปาติกเวียร่า
0: ตอนนั้นยังเป็นก็เรียกว่ากำลังสอดแทรกขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: แต่ไม่เป็นตัวจริงนะ
1: ไม่เป็นตัวจริงนะชุดนี้ใช่
0: ครับผม
1: ในอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลัก
0: ใช
1: ่แต่กับทีมชาติยังนะครับชุดนี้นะพี่ก้านยาวของผมนะครับ แล้วก็มีเดอะสเน็คยูริจอเกฟ
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆฟุตบอลโลกในครั้งนี้ถ้าใครดู อินฟานติโน่นะ

0: ในสนามจะมีจอเกฟ อยู่เป็นเหมือนกับเป็นแบ็คกราวให้เขาอะแบ็คกราวให้เขา
1: เหมือนเป็นบอดี้การ์ดอยู่ตลอดเวลา
0: รู้สึกว่าทำงานให้ฟีฟ่าอยู
1: ่อยู่ในจอเกฟนะแล้วก็มีดิดิเย่เดชอง
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: นี่แหละกุนซือคนปัจจุบัน
0: ครับ
1: กัปตันทีมด้วย
0: ใช่
1: มีโรแบร์ปีแรส
0: ครับ
1: ในยุคที่ยังสอดแทรกเป็นตัวจริงไม่ได้เช่นกันแบ็คนาดิโอแมท
0: แมนาเดียแมทครับ
1: ใช่อแลงบุโกซิยอง
0: โอ้อแลงเบโกซิยองนี่ถ้าโด่งดังโด่งดังกับมักเซแต่ว่าตอนนั้นไปค้าแข่งกับปาม่า
1: ใช่ไปกับปาม่าใช
0: ่
1: ปาม่ายุคที่ลงทุนนะพี่ปานนะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวดีมาก
0: ตัวดีมาก
1: บุโกซิยองนะแล้วก็นี่แล้วก็อีกหนึ่งมิดฟิลด์ตัวจริงคนนี้จริงผมขวัญใจผมเลยนะ
0: ครับ
1: ผมยาวสลวย
0: โอ้โหผมชอบนะคนนี้เปอร์ตี
1: เอ็มมานูเอลเปอร์ตีใช่
0: ถ้าคนในยุคนี้หรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนะที่นึกไม่ออกว่าเปิดตีเล่นยังไง
1: เป็นยังไง
0: ไปดูลาบิโอ
1: เออใช่
0: ทรงนั้นเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงจะเขาเรียกว่าลูกเขาเรียกอาจจะแบบร่างกายไม่ได้แบบคือเปิดตีนี่เหมือนตัวเขาแบบจะตัวใหญ่นะแต่จริงๆตัวเขาบางมากนะผมเขายาวเลยทำให้ดูเขาตัวใหญ่ทรงเดียวกับลาบิโอเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือแบบว่าฉลาดฉลาด
0: เนาะฉลาดฉลาด
1: แล้วเปิดตีคือแบบว่ามันเท่สง่าตรงผมสีทองที่ยาวสลวยนี่แหละมัดหางม้านะเท่มากคือชุดนี้เขาจะเป็นเปิดตีคู่กับเดชองตรงกลางคือแน่นมาก
0: แน่นมาก
1: นะครับแล้วก็มีคริสยองกาลอมเบอร์
0: คนนี้ก็ลงบ่อยนะ
1: ลงบ่อยเลยในทัวร์นาเมนต์เป็นตัวหลักเลย
0: เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ภรรยาสวยมาก
1: คนแรกๆเลยที่ถูก
0: ฟังไปเซิร์ชได้เลย
1: จับตามองเรื่องของภรรยาเนี่ยคนแรกๆคือคริสยองกาลอมเบอร์
0: เป็นนักเตะที่มีวาสนาเพราะว่าได้ไปอยู่ทีมใหญ่ๆตลอด
1: ใช่
0: ไหมกาลอมเบอร์
1: เรอัลมาดริดก็เคยอยู่กาลอมเบอร์ซึ่งจริงๆผมมองว่าเขาอ่ะฝีเท้าอ่ะจะไม่ได้ท็อปมาก
0: ไม่ได้ท็อปเท่านั้นแต่มีวาสนานะ
1: วาสนาดีนะครับดีทุกเรื่องเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆภรรยาเขาเป็นเหมือนนางแบบวิกตอเรียซีเคร็ตนะ
0: ใช่
1: ครับผมจำได้คนแรกๆเลยแล้วก็มาที่แนวรุกจะมีคริสตอฟดูการี
0: คนนี้ของจิโรแดงบอกโด
1: โด่งดังมากเล่นในฝรั่งเศสนะฮะดูการีเหมือนเคยมาค้าแข่งอยู่กับอิตาลีไหม
0: ใน
1: เหมือนจะเคยไปอยู่มิลานไหม
0: ผมไม่แน่ใจมิลานหรือเปล่าแต่ว่าไปอยู่เนี่ยไปอยู่เบอร์มิงแฮมที่อังกฤษ
1: มีเบอร์มิงแฮมช่วงท้ายอาชีพจำได้จ้ะผมยาว
0: ๆ
1: มีคนนี้ฝืดไปหน่อยอ่ะแต่จริงๆแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เขาเป็นดาวสันโวลิกเองนะสเตฟานกีวาช
0: ของโอแซ
1: ใช่ของโอแซ
0: คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นประดับให้ครบ11คนดีไม่ใช่หรอกเป็นตัวแท็กติกหนึ่งของเอเมชเก้
1: ใช่ยุคนั้นเอเมชเก้ทำเนาะ
0: ครับ
1: แนวรุกก็มีเนี่ยตัวหลักเลยเนี่ยซีนาดีนซีดาน
0: โอ้โหคนนี้สุดยอดจริง
1: ๆที่สุดนะ
0: ไม่ต้องกล่าวแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับไม่ต้องพูดอะไรมากมาย
0: ครับผม
1: เล่นฟุตบอลยังไงให้เหมือนเต้นบัลเล่นะฮะแล้วก็มีเทียรี่อองรีร่างยังเป็นดาวรุ่ง
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นปีกขวา
1: เป็นปีกขวาใช่
0: ปีกขวานะครับ
1: อองรีคือปีกจ๋าๆเลย
0: ตอนนั้นอยู่ยูเวนตุส
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่มาจากโมนาโกมาอยู่ยูเวนตุส
0: ครับ
1: คือในทีมชาติอ่ะเล่นปีกขวาเป็นเหมือนตัวบนถูกไหม
0: ครับ
1: แต่พอไปเล่นยูเวนตุสโดนจับเล่นวิงแบ็คขวาเลย
0: ใช่
1: ซึ่งกลายเป็นว่าฟอร์มไม่ออก
0: ใช่เล่นไม่ออกจริงๆแล้วเป็นยูทูบในยุคที่มีผู้เล่นรู้สึกว่าจะโหดาราล้นทีม
1: ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีม
0: ครับ
1: ใช่ๆนะครับแล้วก็สู่หน้าอีกคนคนสุดท้ายก็เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่ภายหลังเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติเขาคือดาวิดเทรเซเก
0: ้นี่ไงยุคนั้นเทรเซเก้ดูดีกว่า
1: ดูดีกว่าดูดีกว่าจริงๆ
0: ดูดีกว่าเยอะนะ
1: ดูดีกว่าเยอะครับ
0: ครับผมในยุคนั้น
1: ทั้งจากในสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
0: ครับ
1: ครับนี่ก็คือประมาณนี้กุนซือเอเมชาเก้ครับ
0: ครับผมในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผ่านมาปี2ตอนเนี้ยเป็น2026จาก1998กี่ปีแล
1: ้ว28ปี
0: โอ้โหไวจัง
1: วันเวลาล่วงเลยมันไกลมากหากเป็นคนนี่ก็เลยวัยเบญจเพสแล้วนะพี่ปาม
0: ก็เกือบจะมาเกือบเขาเรียกว่าเลยวัยรุ่นแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มที่เกือบเป็นจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: นานนะ
0: นานนะ
1: มันก
0: ็ดูฟุตบอลกันมาเกือบครึ่งชีวิตคนแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: 28ปี
1: โอ้ยาวนานนะนี่ก็2ผู้เล่นไอ้2ผู้เล่นของ2ทีมที่จะเจอกันในค่ำคืนนี้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ28ปีที่แล้วไง
0: ก็ทำให้เราฉุกคิดมาว่าในยุคนั้นเนี่ยฝรั่งเศสที่เต็มพร้อมไปด้วยเขาเรียกว่าตอนนั้นกำลังจะมีซุปเปอร์สตาร์ที่เยอะ
1: ม
0: ีซุปเปอร์สตาร์แหละแต่ว่ายังจับต้องความสำเร็จอะไรไม่ได้
1: ใช่แล้ว
0: ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินั่นแหละ
1: ครับ
0: จนเนี่ยคือก้าวแรกของความสำเร็จในยุคนั้นนะครับจนมาจบมาถึงปัจจุบันนี้โอ้ย26ปีเอ้ย28ปี
1: 28ปี
0: ไวเหมือนกันนะ
1: ไวมากซึ่งจริงฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าเราจะพูดถึงนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: เขาอีก2ปีถัดมาเขาก้าวไปคว้า
0: ใช่
1: ยูโร2000ด้วย
0: รู้สึกว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมละ
1: ตอนนั้นเป็น
0: โรเชอร์เลอแม

0: ใช่ครับผม
1: แต่คือโครงก็เป็นโครงเดิม
0: โครงเดิมโครงเดิมนะครับชุดเดิมเหมือนกับเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งวีเอร่าได้เป็นตัวจริงแล
1: ้ววีเอร่ามาแล้วเพราะว่าเดชองกับเปอร์ตีเนี่ยเขาก็สลับกันละ
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้สึกว่าที่ขึ้นมาอีกคนตอนนั้นจะเป็นซินแบงวิวตอ
0: วิวตอใช่ครับวิวตอ
1: ใช่
0: วิวตอก็โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทั้งลงเล่นตัวจริงและเป็นซูเปอร์ซับก็ทำได้ดีเหมือนกัน
1: ใช่
0: และปีแรกก็เริ่มได้ลงแล้ว
1: ปีแรกเริ่มมาละ
0: ครับผมในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเขาจะเจอสเปนด้วยมั้งในทัวร์นาเมนต์2,000ยูโร2,000ครับผมแล้วก็สเปนรู้สึกก็น่าจะนำก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับในยุค2ยูโร2000เนี่ยเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นฝรั่งเศสสามารถเอาชนะไปได้รู้สึกว่าเป็นซีเนดินซีดาน
1: อีกแล้ว
0: ประตูชัย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับปี2000นะถ้าเราย้อนไปใช่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างควอเตอร์ไฟแนลนะครับระหว่างสเปนคือตอนนั้นเนี่ยซีดานเนี่ยทำประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่32แล้วก็เป็นไกสก้ามินเดียตายิงจุดโทษนะครับนาทีที่38แล้วก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่ครึ่งแรกนั่นแหละครับนาทีที่44จากยูริจอร์เกฟ
1: ก็เรียกว่า2มิดฟิลด์ยิงประตูให้นะ
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่ก็ยูโรโอ้โหอยู่ถือว่านานนะ
0: นานยูโร2มันก็นานก็26ปี
1: ครับ
0: ยุคนั้นนี่ผมได้ดูกับทุกแมตช์เลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับรู้สึกว่าโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะปิดอะไรสักอย่างมันเป็นโรงเรียนแคทอลิกอ่ะแล้วก็มันเป็นช่วงหนึ่งแล้วมันปิดช่วงยูโรพอดีแล้วตอนนั้นถ่ายทอดสดในช่องน้อยสีคือช่อง3
1: ครับ
0: คุณบิจะสาธิตกรีกุลบรรยายกับเนี่ยครับหลายๆคนนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วบรรยายคู่กับใครแต่ว่าสนุกมากสมศักดิ์สงวนทรัพย
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ที่คุณฉุย
0: ทุ
1: กวันนี้เขาก็รีเทิร์นกลับมาคู่กันนะ
0: กี่ปีแล้วนะ26ปีแล้ว
1: นานมากแต่ว่าเขาเป็นคู่ที่ลงตัวมากนะ
0: ใช่ครับ ก็ถือว่ายูโรช่วงนั้นอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าฟุตบอลมันดูแล้วมันคลาสสิกอย่างไรไม่รู้สำหรับตัวเราเองนะ
1: ครับ
0: เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกหรอกช่วงโมเมนต์ช่วงแรกๆที่เราได้สัมผัสของเขาเรียกว่าความเป็นลูกหนังจริง
1: ๆ
0: เรื่องดราม่าอะไรต่างๆมันยังไม่เยอะเหมือนกับยุคปัจจุบันด้วย
1: ถูกต้องครับฟุตบอลยังตัดสินกันในสนามค่อนข้างเยอะนะพี่ปั๊มนะ
0: ครับผม
1: รวมไปถึงอีกอย่างนึงผมว่าที่มันคลาสสิกรู้ไหมพี่ปั๊มเพราะอะไรเพราะว่ามันดูย้อนหลังยากมาก คือถ้าเราจะดูเต็มเกมเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูถ่ายทอดสดอย่างเดียว
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ถ้าเราจะดูไฮไลท์เนี่ยเราก็ต้องไปรอดูในข่าว
0: หรือไม่ก็ต้องคุณก็ต้องไปซื้อเทปจากเนี่ย
1: สตาร์ฟ็อกเกอร์เท่านั้นเลย
0: ใช่หรือไม่ก็คุณต้องไปติดตามเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มรายสัปดาห์สตาร์ฟอกเกอร์เช่นกัน
1: ใช่ผลการแข่งขันแม็กแฟกอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเลยทำให้แบบว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องคอยติดตามแบบมันใกล้ชิดมากๆนะ
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงนี่สมัยก่อนนี่พี่ๆที่เขาเป็นผู้บรรยายรุ่นเก่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: เก่งมากนะครับ
1: ข้อมูลต้องอยู่ในหัวจริงๆนะ
0: ใช่ครับแล้วเขาโอ้ทั้งความจำทั้งเขาเรียกว่าความการแปลความรู้ต่างๆองค์ต่างๆอ่ะโอ้โหมันยากอ่ะข้อมูลต่างๆมันไม่สามารถเซิร์ชเหมือนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ได้แล้วยุคนี้มันง่ายเพราะมันมี ChatGPT Gemini อย่างเงี้ยมันมาแป๊บเดียวมันขึ้นมาให้เราละมันต้องมันอาศัยอะไรไม่มากหรอกแต่นั่นเขาใส่อาศัยประสบการณ
1: ์
0: โดยตรงเนาะนักข่าวในยุคนั้นก็ต้องขอชื่นชมก็เรียกครูบาอาจารย์แหละในยุคนั้น
1: ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะข้อความใน YouTube ก็ในบ้านแดงเรียกว่าบ้านแดงดีกว่าส่งมาพูดคุยกันได้แล้วก็บ้านฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็ทาง Facebook ผมดูข้อความก่อนดีกว่าโอ้มีคุณจอมพลวันนี้น่าจะเชียร์ฝรั่งเศสมีสเปนมีคุณจอมพลออกหลุดมาอันนึงแล้วก็ทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่ก้องเพลง The Cup of Life เพลงที่ติดหูผมตั้งแต่เด็กครับน่าจะยุคเดียวกัน
1: น่าจะรุ่นเดียวกันครับผมพี่นันทพงศ์
0: แล้วก็แอป True Vision Now ชมฟรีครับวันนี้นะครับวันนี้ดูฟรีหลายช่องครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางผู้บริหารของโมโนใช่ไหมครับที่ออกมาแถลงแล้วว่าเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วเนี่ยอีก4นัดจะได้ดูฟรีกัน
1: ยาวๆไป
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าคุณนายจิตพงศ์นะครับบอกว่าถ้าทีมไหนได้แชมป์โลกเราจะเรียกว่าเจ้าโลกได้ไหมฮะ
1: ผมว่าเราเรียกอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับพี่จิตพงศ์นะ
0: ต้องให้เกียรติเขาหน่อย
1: ครับผมมันได้ไหมมันก็อาจจะได้นะแต่ว่าถ้าคิดดีไม่ค่อยได้ครับ
0: เจ้าโลกมันจะแบบมันจะนี่หน่อยนะ
1: ครับ
0: แล้วทาง SMS มีใครไหมครับพี่ก้อง
1: SMS ก็พี่2คนใครกว่ากันครับจากพี่ขานปากของบอลขออนุญาตอ่านออกอากาศไม่ได้นะครับเอาเป็นว่า อันนี้เดี๋ยวค่อยไปวัดกันนะ
0: ตัวกำกับด้วยกัน

0: คำๆนะฮะ
1: เด็กจะได้ไม่ง่วงนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ทาง4689899แล้วก็บ้านแดงและบ้านฟ้านะครับ
0: ครับผมนี่ตอนนี้เราออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แอปพลิเคชันแล้วก็สถานีวิทยุทั่วประเทศ
0: ครับผม41สถานีทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่าฟังกันทั่วถึงเลย
1: ใครที่เดินทางอยู่บนท้องถนนนะหรือว่าแม้กระทั่งผมเห็นจาก SMS เมื่อ SMS แล้วก็ทาง Facebook หรือว่าไอ้ทางนี้แหละบ้านฟ้ากับบ้านแดงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอยู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังแบบอย่างเช่นทางใต้ก็ตัดยางอยู
0: ่
1: ก็ฟังเราไปด้วย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลโลกก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
0: ใช่ฮะอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในตอนนี้นะ
1: เออพูดถึงตอนก้องเคยแบบขับรถไปไกลๆไหมตอนต่างจังหวัดแบบเนี้ยช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตอนสมัยก่อนนะสัก10ปีตอนที่ยังโทรศัพท์มันยังแบบ
0: ใช่ใช้ไม่ได้โทรได้อย่างเดียว
1: มันต้องเปิดนะมันต้องเปิดฟังวิทยุแล้วมันมีความคลาสสิกมากนะเพราะไปแต่ละจังหวัดเนี่ยผมเดินทางไกลไง เคยมีบรรยากาศอย่างนี้ไหมคือแบบต้องกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆ
0: จนกว่าจะเจอจะเจอช่องสัญญาณที่ชัด
1: ชัดแล้วก็อะไรก็ได้อะฟังอะไรก็ได้
0: ขอให้ฟังได้ว่าจะเป็นเพลงอะไรเราก็ฟังถูกไหม
1: มันก็ดีกว่าเงียบๆมันจะง่วงไงนะถ
0: ้
1: าเราขับรถไปแล้วเรามันไม่มีบรรยากาศหรือเสียงอะไรต่างๆเป็นเพื่อนคู่ใจเราตอนณเวลานั้น
0: อะเราต้องใช้คำว่าหมุนวิทยุด้วย
1: เออนะ
0: เป็นยุคหมุน
1: ใช่ยุคหมุนประมาณก็15 16 17ปีก่อนนั้นใช่ใช่ใช่ครับผมอันนั้นหลอกก็โดยแท้แหละ
0: โดยแท้ๆเลยล่ะนะครับ
1: ก็คลาสสิกดี
0: ครับ
1: นะครับผมอ่ะพอดีมีที่ผมส่งข้อมูลไปคุณก้องม
0: ัน
1: มีเนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็เรื่องของทีมชาติสเปนที่เขาบอกว่าทำไมนักเตะทีมชาติสเปนเนี่ยไม่ร้องเพลงชาติเหมือนชาติอื่น
0: จริงๆเรื่องนี้คนตั้งก็สังเกตมาก็หลายทัวร์นาเมนต์อยู่นะพี่ปั๊มนะ
1: สเปนใช่ครับก็หลักๆเนี่ยสเปนเนี่ยจริงๆอะเพลงเขาเป็นเพลงบรรเลง
0: ใช่
1: นะครับผม
0: ก็คือเพลงบรรเลงเนี่ยก็คือจะมีแต่ทำนอง
1: ทำนอง
0: ดนตรีมันจะไม่มีเนื้อร้องคือถามว่ามันเคยมีเนื้อร้องไหมมันเคยมีคร
1: ับ
0: แต่ว่ามันเป็นเนื้อร้องที่แต่งขึ้นมาภายหลังแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ถูกประกาศใช้ยังเป็นทางการ
1: คือเนื้อร้องนี่มันเกิดขึ้นมันคือประวัติศาสตร์แหละก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สเปนเนี่ยใครๆก็คือหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสเปนทำไมไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: เพราะว่าบ้านเขาเองเนี่ยมันมีปัญหาภายในก็มีการรัฐประหารแหละก็นายพลของเขาคือนายพลฟรังโก
0: อันนี้หลายๆคนที่เคยฟังประวัติศาสตร์ก็อาจจะคุ้นชื่อนายพลฟรังโกนี่แหละ
1: ฟรังโกนี่แหละเขาก็เคยนี่แหละมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็พยายามที่จะแต่งเพลงให้เข้าไปแต่งเนื้อเพลงแหละให้อยู่ในเพลงชาติแล้วก็มาเขาก็ปรับเปลี่ยนพอหมดเขาเรียกหมดรัชสมัยของฟรังโกนี่แหละเป็นกษัตริย์ฮุนคาร์ลอสมั้ง
0: ครับ
1: ผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพลงบรรเลงเหมือนเดิม
0: ครับด้วยความที่เหมือนกับว่าด้วยความที่สเปนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นชาติที่มันมาจากหลายๆแคว้นมารวมกัน
1: ใช่
0: ถูกไหมพี่ปาม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีหลากหลายวัฒนธรรม
1: ถูกต้อง
0: หลากหลายความเชื่อในแต่ละแคว้นที่มันไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินน่ะกาตาลุญญ
1: า
0: เราเคยได้ยินบาสใช่ไหมเราเคยได้ยินอันดาลูเซีย
1: ใช่
0: เหล่านี้มันคือการรวมแคว้นเข้ามาอยู่ในประเทศภายใต้ธงของประเทศสเปน
1: สเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดิเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ในยุคหนึ่งก็เคยล่าอาณานิคม
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านเราก็ชัดเจนก็คือฟิลิปปินส
0: ์ชื่อจะเป็นชื่อแบบสไตล์สเปนเลย
1: ถูกต้องสเปนมีนักเตะฟิลิปปินส์ที่เคยมาแข่งกับบาร์เซโลนาซึ่งเป็นตำนานด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่มันยุคนู้นอะ
0: ชื่ออะไรนะอัลคันทาร่าเนี่ยแหละได้มาชื่อลงท้ายด้วยอัลคันทาร่าผมจำได
1: ้
0: เป็นตำนานเลย
1: ยุคหนึ่งสเปนก็นั่นแหละครับ
0: คือจริงถ้าหลายๆคนศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบว่าสเปนเนี่ยเขาในยุคที่เรียกได้ว่ายุคสำรวจโลกหรือ Age of Discovery เนี่ยสเปนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในด้านการออกเรือสำรวจโลกมากนะ
1: ถูกต้อง
0: เขาจะเคียงคู่มากับชาติในคาบสมุทรไอเบียเพื่อนบ้านของเขา
1: ใช่
0: นั่นคือโปรตุเกสใช่2ชาตินี้คือเป็น2 ชาติที่เป็นมหาอำนาจทางเรือโดยแท้จริง
1: ใช่ครับ
0: สเปนจะมีกองเรือที่ชื่อว่า Spanish Armada
1: นี่ไง
0: นี่แหละคือกองเรือที่ทรงอำนาจมากหลายๆท่านก็พอพูดถึงสเปนใช่มั้ยพี่ปามเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาทำไมพูดสเปนเยอะจัง
1: ใช่ครับก็นี่แหละครับเป็นประเทศอาณานิคมของเขาแหละ
0: ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะที่เราเห็นนะอาร์เจนตินาก็พูดสเปน
1: แน่นอนอยู่แล้วอาร์เจนตินาโคลัมเบีย
0: โคลัมเบียใช่
1: โคลัมเบียชิลี
0: เป
1: รู
0: เนี่ย
1: ก็พูดง่ายๆว่าฟุตบอลลาลิก้าสเปนอ่ะ

0: ในบ้านในต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ยังไม่เป็นที่นิยมในบ้านเราสักเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ซึ่งเขาไม่ได้แคร์นะเพราะว่าอย่างแรกก็คือเขาเตะกันดึก
1: ใช
0: ่แล้วกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มฐานลูกค้าของเขาจริงๆก็คืออเมริกาใต
1: ้ชอบดูมาก
0: ใช่

0: ไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนในโลกเมื่อได้รับข้อเสนอจาก2ทีมนี
1: ้ครับ
0: เป็นอันต้อง
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยทุกคน
1: ย้ายไปอยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหาร
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าการโลกมันไมโครโบลไลเซชันบาม่าเหมือนตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันแบบยังมีตั้งแต่เกิดอาการโฮมซิกเกิดขึ้น
0: เยอะมากนะที่เราเคยได้ยินข่าว
1: ใช่เพราะในยุคนั้นเนี่ยโอ้ยุค2000ต้นๆเนี่ยโอ้ปัญหาโฮมซิกเกิดขึ้นเยอะๆจริงๆนักเตะเราจะไม่ได้เห็นหรอกครับในลีกอังกฤษที่เราติดตาม
0: ใช่
1: นักเตะอเมริกาใต้ที่เข้ามาแล้วแบบประสบความสำเร็จน้อยมาก
0: แทบจะไม่มีนะเพราะว่าอย่างที่บางบอกมันปรับตัวยากนะ
1: ปรับตัวยาก
0: คืออย่างข้ามมาสเปนเนี่ยยังพูดภาษาเดียวกัน
1: ครับ
0: กินอาหารคล้ายๆกัน
1: อากาศ
0: ทุกนี่แหละเรื่องสำคัญ
1: ครับผม
0: มาอังกฤษเป็นไงครับพี่ปาม
1: เรียบร้อยเจอกับฝนนะถ้าใครหลายคนนึกไม่ออกผมแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องโก
0: โอ้ย
1: ใช่ไหม
0: ตรงยกอีกแล้ว
1: ตรงยกอีกแล้ว
0: ใช่ซานติอาโกมูเนส
1: ใช่ครับสองภาคนะอย่าดูภาคสามนะครับ
0: ภาคสามเป็นไงฮะ
1: ออกทะเลเลยครับ
0: ครับเหมือนทำไม่จบอะฮะ
1: ผมว่าหนึ่งสองดีนะ
0: หนึ่งสองดี
1: ครับผ
0: ม
1: หนังเรื่องนี้เนี่ยค่ายเกมบางค่ายเกมนะผมพูดเลยดีกว่าเอาผมมาปรับมาเป็นเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะดีดูดีเหมือนกันฟีฟ่าอย่าพูดง่ายฟีฟ่านี
0: ่
1: ฟีฟ่าเมื่อหลายปีก่อนอะค่ายของ EA Sport แหละ
0: คร
1: ับเอามาพัฒนาเป็นบทในภาพยนตร์ไอ้ในตัวของเกมเนี่ยให้คุณได้เข้าไปเล่นได้จำลองชีวิตก็ถือว่าเป็นอะไรสุดยอดมากนะ
0: สุดยอดนะ
1: ผมชอบภาคแรก
0: ผมภาคแรกคือที่สุด
1: ภาคแรกนี่มีเพลงของ Oasis ด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เราไปย้อนดู
0: ไปดูไปดูเลย
1: เราไปย้อนดูอีกครั้งหนึ่งมีเพลงของ Oasis ด้วย
0: คือภาคแรกเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากนะพี่ปาคือเด็กแบบว่าเล่นฟุตบอลเขาอยู่สหรัฐไหม
1: ใช่ครับอยู่
0: แต่ว่าแบบเป็นเหมือนแบบเป็นชาวเม็กซิกัน
1: ที่
0: อพยพเข้ามาลอบลัวเข้ามา
1: ก็เขาเรียกว่าอยากที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแหละ
0: ถูกต้อง
1: ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะครับตรง
0: ตามชายแดนตรงนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: เท็กซัสนะ
1: เท็กซัส
0: ประมาณนั้น
1: แล้วก็พ่อก็เป็นเหมือนกับวิศวะซ่อมบ้านอะไรประมาณนี้แหละ
0: ประมาณนั้นประมาณเอาพี่ปาพูดสะเท่เลยผมว่าประมาณผู้รับเหมาผู้รับเหมา
1: ใช่ใช่
0: คือความฝันของคนเป็นพ่อเขาแค่แบบว่าแค่อยากมีรถกระบะ
1: ใช่
0: มีรถกระบะแค่นั้นจริงๆมันไม่ได้ฝันไกล
1: แล้วอยากให้ลูกเรียนหนังสือแหละ
0: ใช่
1: จริงนะแล้วก็ช่วยพ่อทำงานเพราะว่ามันชีวิตมันคิดไกลได้กับการเป็นนักฟุตบอลมันเป็นอะไรที่ยากมาก
0: ใช
1: ่ในยุคนั้นนะ2000แล้วแบบเป็นระดับแถวหน้าของไม่ใช่แถวหน้าหรอกเข้าไปค้าแข่งในประเทศอังกฤษอ่ะมันเป็นอะไรแล้วเป็นคนที่เติบโตในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอย่างคนอย่างเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะประเทศเขาประชากรเขาเยอะแล้วโอ้โหเขาเยอะแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเด่นหรืออะไร
0: ใช่ครับแล้วคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีบ้านแดงนะฮะคลิปนี่มันไม่ได้มีง่ายๆนะโทรศัพท์ยกมาถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: โทรศัพท์นี่คือมีไว้กดโทรเดียวนะ
1: เมื่อก่อนมีแมวมองนะ
0: ใช่ๆต้องมีแมวมองนี่แหละคือคนสำคัญในเรื่อง
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ชีวิตเปลี่ยนเลยนะหน้ามือเป็นหลัง
0: ต้องใช้คำนั้นเลยล่ะจริงๆนะหลังมือมันยังใกล้ไปใช่ไหม
1: สุดยอดเลยคือแบบเรื่องราวในการเขียนบทยุคนั้นนะมันเป็นอะไรที่องค์ประกอบทีมเราได้รู้ด้วยผมดูในยุคนั้นคือการเตะในทีมสำรองอ่ะปกติถ้ายุคนั้นผมก็เลยเข้าใจจากโลกฟุตบอลก็คือในการเล่นเกมฟุตบอล CM แหละ
0: เราเล่นเกมเดียวกันแหละ
1: ใช่ครับเราจะรู้เนื้อหาจากเนี่ยตัวเกมแต่พอเราได้ดูหนังเรื่องนี้มันเติมเต็ม
0: ถูกต้อง
1: การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมิติต่างๆเรื่องราวความดราม่าต่างๆการต่อสู้การแข่งขันจากผู้เล่นสำรองเป็นผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ย
0: ถูกต้อง
1: โอ้มันมีบันไดของความสำเร็จที่เหมือนการเดินขึ้นเขาอะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นี่มันยากนะ
0: ยากมากระหว่างทางมันต้องผ่านอะไรเยอะนะ
1: ใช่
0: มันไม่ได้มันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จบแค่เรื่องราวในสนาม
1: เ
0: ล่นดีไม่พอ
1: ผมชอบมากนะ
0: ใช่
1: จากมีแฟนเป็นพยาบาล
0: คร
1: ับย้ายไปอยู่สเปนเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับผม
1: เออเนาะเฮ้ยเราออกเรื่องนี้ได้ไงเน
0: ี่
1: ย
0: เราเลี้ยวมาโกง
1: พูดถึงสเปน
0: พูดสเปนพูดถึงสเปนแล้วเรากลับไปที่สเปนกันต่อทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาติแล้วเราเลี้ยวไปถึงเม็กซิโกเลยนะ
1: ก็ประเด็นเดียวกันแหละเอ้ยไม่ประเด็นเดียวคือสเปนก็อย่างที่ทราบกันเป็นเจ้าของอาณานิคมแหละมันก็ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าเป็นเพลงบรรเลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากสำหรับคนที่ข้องใจอยู
0: ่
1: ผมเชื่อว่าสเปนนี่เป็นชาติหนึ่งนะที่เขามีค่อนข้างที่มีความเป็นพอเราคนลงสนามหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันฮึกเหิมพอลงมันไม่มีความกดดันอ่ะมันไม่มีชาติมันไม่มีแรงเพรสเชอร์เกิดขึ้นทัวร์นาเมนต์นี้ผมเชียร์นะ
0: เชียร์สเปนเลยนะ
1: เชียร์สเปนเลยออกตัวเลย
0: ออกตัวเลย
1: เดี๋ยวเราค่อยมาพิวดูชั่วโมงหน้า
0: ได้ครับผม
1: ครับก็ประมาณนี้

0: สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาตินะครับ
1: ผมวันนี้ก็กระจ่างแล้วนะ
0: กระจ่างแล้วครับผมมามันมีอ๋อนี่เขาเรียกบอกว่าทางชูรอสเนี่ยผมไปวันนี้เปิดดูทาง Facebook มั้ง
1: เจอ
0: ในฟีดบอกว่าเนี่ยเออร์ลิงบัลส์ฮาแลนด์ก็ออกมาพูดแหละว่ามันเกิดอาการแบบเนี่ยมีคือเขาสื่อก็ถามแหละว่าฮาแลนด์เนี่ยมันมีความกดเครื่องอะไรของชูรอสหรือเปล่าในจังหวะนั้นฮาแลนด์เขาบอกอีกแบบนึงเขาบอกว่าจังหวะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสนามการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีมันสำคัญมากซึ่งเขาก็อาจจะบ่นอะไรในสนามตรงนั้นแต่ว่าถึงเวลาจริงๆคือเข้าใจเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าโชรอตมันเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงความอาจจะวิ่งเร็วก้าวยาวจริงแต่ความคล่องตัวเขาสูงตัวเขาใหญ่และการตัดสินใจต่างๆชั่วโมงนั้นอ่ะผมเชื่อว่ามันก็เราก็ให้อภัยกันได้นะแต่จริงๆแฟนที่ดูเกมอยู่อ่ะระหว่างเกมอ่ะไปคนไปคอมเมนต์อ่ะโชรอตบานเลยนะ
1: โดนเยอะนะ
0: โดนเยอะเลยในโซเชียลมีเดีย
1: พอเราดูส่วนมากเราจะถูกตัดสินกันด้วยภาพที่ถูกกดหยุดกดฟรีซใช่ไหมพี่ปาม
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆมันแค่จะเป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะ
0: เสี้ยวว
1: ินาทีจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ปามบอกอ่ะคือถูกต้องเลยแน่นอนโชรอตเป็นนักเตะที่ตัวสูงว
0: ิ
1: ่งเร็วแต่เขาไม่ได้คล่องแคล่ว
0: ใช่
1: คนวิ่งเร็วไม่ได้แปลว่าจะคล่องแคล่ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมวิ่งเร็วคือวิ่งตรงๆอ่ะทำความเร็วได้แต่ในแง่ความละเอียดจะแตะบอลหลอกจะเลือดจ่ายอะไรเงี้ยมันไม่เขาไม่ใช่นักเตะสไตล์นั้น
0: ใช่
1: นั่นแหละคือปัญหาและอีกจุดหนึ่งนะพี่ปามที่ผมอยากจะให้เครดิตมากคือวิธีการวิ่งของจอห์นสโตนคนที่เป็นทางบอลคือจอห์นสโตนถูกไหม
0: ครับ
1: เนี่ยสิ่งเนี้ยถ้าเป็นในฟุตซอลผมไม่รู้ว่าฟุตบอลเขาเรียกแบบเดียวกันผมคิดว่าใกล้เคียงกันในฟุตซอลลูกเนี่ยเขาเรียกว่าการปิดทางส่งบอลปิดพาสเวย์อ่ะคือเหมือนกับว่าเขาจะปิดบีบให้ทางด้านหนองชัวร์ล็อตอะไปเองแล้วมันลงล็อกตรงไหนรู้ไหมพี่ปามช
0: ั
1: วร์ล็อตถนัดเหมือนเท้าซ้ายปะ
0: ใช่ไห
1: มเขาปิดให้ออกขวาแค่นั้นเองแล้วคือมันถ้าจ่ายให้ฮาแลนด์อะมันมีโอกาสติด
0: เพราะว่าเป็นการดึงให้ผู้เล่นแนวรับของอังกฤษลงมาช่วยด้วย
1: ถูกต้องดีเลย์
0: นะ
1: คือการรับอะมันเป็นเหมือนกับว่าสถานการณ์เป็น2-1เนาะเกมรับมีแค่คนเดียวคนน้อยกว่าสิ่งที่ต้องทำคือปิดทางส่งบอล
0: ใช่
1: ต้องปิดก่อนให้มันเหลือ1-1
0: อ่านขาดนะ
1: อ่านขาดตรงนี้ต้องชมจอห์นสโตนด้วยส่วนหนึ่ง
0: คือลูกนั้นเนี่ยถ้าจ่ายตั้งแต่จังหวะแรกอ่ะเรียบร้อยแทงไปดอกแรกอ่ะเพราะว่ากักไปหน่อยนึงอ่ะจะจ่ายจังหวะ2ผมว่าไม่ได้แล้ว
1: มันไม่ได้แล้วใช่ครับบางทีฟุตบอลมันถ้ามันเลยจังหวะที่มันใช่ไปแล้วอ่ะค
0: ือ
1: ถ้าเมื่อไหร่ที่มันค่อมจังหวะคือมันไม่ได้แล้วจริ งเป็นแบบนั้นจริงนะ
0: เสี้ยววินาที
1: ถูกต้อง
0: กล้องนี่กล้องกฤติเป็นนักฟุตซอลชัดเจนอยู่แล้วออกมาพูดนะเพราะว่าจริงๆในการตัดสินใจในสนามเนี่ยมันโอ้โหมันนิดเดียวจริง
1: ๆใช่
0: มันต้องยอมรับนะเพราะว่าบางทีนักฟุตบอลมันมีความกดดันด้วยแล้วเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่านะต้องเข้าใจแหละ
1: ใช่
0: ถึงแม้มันจะให้อภัยไม่ได้ก็ตามมันเป็นเหตุผลที่มันนะเพราะล
1: ู
0: กนี้มันถ้านำเป็น 2-0
1: แทบจบ
0: คนละเรื่องกันเลยนะ
1: คือนอร์เวย์จะเล่นง่ายมาก
0: ใช่แล้วเกมจะเข้าทางนอร์เวย์โดยแบบปริยายเลย
1: มันจะไม่ออกลูกกดดันแบบเนี้ย
0: ครับผมเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ล่าสุดนี่รู้สึกว่ากลับไปมีคนแห่รับต
1: ั้
0: งแต่ทีมชาติ
1: โอ้โ
0: ห100,000คนป่ะ
1: ใช่ภาพล้นเป็นแสนก็ตั้งแต่ลงรันเวย์เขาก็ฉีดน้ำไห
0: ม
1: เขาเรียกอะไรนะวอเตอร์ซาลูท
0: ครับผม
1: เป็นเหมือนสดุดี
0: ผมว่าถ้าเขาเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยโอ้โห
1: จะขนาดไหนนะ
0: จะขนาดไหน
1: แต่ผมว่าเท่านี้ก็เกินในสิ่งที่เขาหวังแล้วนะ
0: ครับผม
1: กับการกลับมาฟุตบอลโลกของเขาเนี่ย
0: ใช่
1: ในรอบกี่ปีอะเขามาทีสุดท้ายแล้ว98ไงพี่ปาล์มที่เราคุยกันอ่ะ
0: 28 ปี
1: อ่ะพี่ปาล์ม
0: เยอะมาก
1: กองหน้าเขายังเป็น
0: โทเรียเดโฟ
1: โทเรียเดโฟกับโอเลกุนาโซชาอยู่อ่ะ
0: ครับผม
1: ยังเป็นพวกนั้นอยู่อ่ะ
0: พ่อของนักเตะหลายคนเนี่ยเวกาเทเกมเนี่ยล
1: ู
0: กชายเขารู้สึกว่าเจ็บใช่ไหม
1: ใช่
0: กองหลังอาเซนเตอร์ฮาร์ฟอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เนี่ยพ่อของอัลฟี่ฮาลันอ่ะ
1: ฮาลันใช่
0: ครับผมแล้วอีกคนหนึ่งใครนะผมจำไม่ได้แล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นเนี่ยพ่อลูกเหมือนกัน
1: เป็นพ่อเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับผมมี3คนช
1: ุ
0: ดจากช
1: ุ
0: ดนั้นอ่ะจนเนี้ยมาสู่ชุดลูกของเขาแล้ว
1: ใช
0: ่นักเตะนอร์เวย์ชุดนี้ถือว่าอีก4ปีข้างหน้าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ามันตอนนี้เหมือนเป็นกราฟพารากราฟขาขึ้น
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเนี่ยในยูโรอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันแน่ชุดเนี้ย
1: ชุดเนี้ยสนุกแน่
0: สนุกแน่เพราะเริ่มมีประสบการณ์แล้ว
1: อายุเฉลี่ยก็ไม่ได้เยอะเลย
0: ไม่เยอะนอร์เวย์ชุดนี้มันโอเดกาดม
1: ี
0: ฮาลันมีโชรอตก็ยังพอไปได้แหละลีเอเซนนะครับแล้วก็ขาย
1: คิสเฟอร์อาเยอร์
0: หลายคนนี่ถ
1: ือว่าเหล่านี้ก็คือเล่นในลีกระดับท็อปทั้งหมดนะ
0: ใช
1: ่ก็แน่นอนว่าโอ้สบายครับ
0: ครับผมก็ติดตามได้นอร์เวย์ในอีก2ปีแล้ว

0: 4ปีข้างหน้าผมว่าไปได้ไกลนะ
1: ไปได้ไกลแน่นอน
0: แต่ผมว่าแรงกดดันมันจะมากกว่าเดิม
2: ก็จะถูกเป็นทีมที่ถูกคาดหวังมากขึ้น
0: ใช่มันจะไม่เหมือนอย่างนี้แหละ
2: ใช
0: ่จริงๆมันก็มันมีอยู่ในระดับนึงแหละนอร์เวย์แต่คนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี
2: ้ใช่ๆ
0: ชนะบราซิลอย่างเงี้ยซึ่งแต่บราซิลก็อย่างที่ทราบกันแหละมันเป็นบราซิลที่ไม่ได้แบบเป็นบราซิลแท้โดยแท้แล้วพันทางแล้ว
2: บราซิลขนาดเป็นบราซิลแบบออกแนวสายๆยุโรปไปหน่อยเนาะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูข้อความก่อนดีกว่า
2: ครับผม
0: ข้อความทาง YouTube นะครับก็ตอนนี้คุณนันทพงศ์บอกว่าเกือบยอดรัก30ยังแจ๋วน่าจะพูดถึงบอลโลกแหละ
2: 28ปี
0: 28ปีจากปี98นะครับวันนี้ฝรั่งเศสแน่นอนครับนะแล้วก็คุณนายบ่าวบอกว่าตอนนี้กรีดยางอยู่ครับอยู่ที่หาดใหญ
2: ่สวัสดีพี่บ่าวด้วยครับ
0: พี่บ่าวครับก็สู้ๆก็ตอนนี้ช่วงเวลาก็เที่ยงคืนพอดีนะก็ตี2เดี๋ยวก็ติดตามฟุตบอลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบรรยายสด
2: ครับผม
0: ต่อจากเราอย่างแน่นอนมันแน่คู่นี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนพดลนะ
2: ครับผม
0: แล้วก็คุณธนพงศ์บอกว่าสเปนยังอยู่ยุคธมินอยู่ครับยุคธมินยุคมืดของเขานะครับ
2: ใช่ครับ
0: รัฐประหารบ่อยเหมือนไทยไหมครับไม่ครับสเปนยุคนั้นเนี่ยประเทศสเปนรู้สึกว่าเขามีอำนาจการต่อรองในระดับนานาชาติพอสมควรเพราะว่าขนาดเยอรมันก็ยังไม่กล้านะครับนาซีไม่กล้ากับสเปนนะไม่รู้ว่าในเหตุผลนะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเกรงบารมีของนายพลฟรังโก้ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ยุคนั้นนะครับ
2: ทีมก็เหมือนดาบสองคมนะ
0: ครับผม
2: คือพอเป็นแบบนี้ก็อำนาจการต่อรองในระหว่างประเทศก็เยอะขึ้น
0: ใช่ครับ
2: แล้วนี่ตอนนั้นนาซีคือห้าวมากเลย
0: ห้าวมากนะครับรวมออสเตรีย
2: ใช่
0: ออสเตรียแล้วก็มาออสเตรียปุ๊บโปแลนด
2: ์โปแลนด์ใช่ไปบุกโปแลนด์รถถังไปโปแลนด์จริงๆแล้วพูดถึงออสเตรียหลายๆคนจะคิดว่าเขาเป็นชาติเล็กนะในยุคนั้นออสเตรียไม่เล็กนะครับเรียกว่าราชวงศ์ฮับสบวกเนี่ยชั่วโมงนั้นคือราชวงศ์ที่ใหญ่ที่ส
0: ุ
2: ด
0: ใหญ่นะ
2: ราชวงศ์หนึ่งในโลกเลยนะ
0: ใช่ครับผม
2: ออสเตรียออสเตรียฮังการีนะตอนนั้น
0: ออสเตรียฮังการี
2: เป็นออสเตรียฮังการีใช่
0: ยุคหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอารถถังออกมาวิ่งชมเมืองหลวงบ่อยไม่เหมือนไทยเอาอีกแล้วแหม
2: ไม่เอาสิ
0: ครับผมแหมล่อเอาเหยื่อมาล่อน่ากลัวจริงๆคุณอาวาโมบอกว่าสเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องแมลงวันครับมันมีแมลงวันเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแมลงวันไหม
2: แมลงวันสเปนเหรอครับ
0: จริงเหรอ
2: มันมีแมลงวันสเปนนั้นผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าเป็นไง
0: อ๋อดูคลิปโกงเกาหลีไม่ลืมครับ
2: โอ้โห
0: โกงเกาหลีสเปนเหรอสเปนรู้สึกว่าฟุตบอลโลกที่เกาหลีจะแพ้จุดโทษ
2: แพ้จุดโทษ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ก็เป็นเหมือนเป็นทีมแรกที่โดนพิษเจ้าภาพโดนไปอิตาลีคนจะไปจำแมตช์อิตาลีเยอะ
0: แมตช์อิตาลีเยอะ
2: แต่ว่าสเปนโดนมาก่อนสเปนก็โดนลิปประตูเนี่ยแหละเหมือนจะทำประตูได้แล้วก็โดนลิปว่าฟาว
0: ใช่
2: แล้วผมจำได้ว่าเกมนั้นน่ะคนที่เล่นดีมากนะของสเปนนะเป็นดาวรุ่งเลยตอนนั้นเขาคือโควินซันเชส
0: ใช
2: ่ตอนนั้นเล่นดีมาก
0: ยังเป็น
2: ริมเส้นอยู่
0: มีข่าวกับนี่ด้วยแมนยูตอนนั้นอยู่ริเบติส
2: ใช่อยู่ริ
0: เ
2: บติส
0: ดีมากเขาจะเอามานี่แหละมาแทนเบคแฮมอะไรไงเซอร์จะเอามาในยุคนั้นนะครับแต่เซอร์ไปเอาลูกชาร์ลวิกไม่เกี่ยวเขาเป็นดาวรุ่ง
2: ครับผมดันขึ้นมา
0: ชาร์ลวิกดันขึ้นมาครับผม
2: คนละเรื่องเลยตอนสุดท้ายแล้วว่ากลัวกินเกมนั้นเล่นดีนะเหมือนเป็นคนยิงประตูในเกมแต่ว่าสุดท้ายเขาเป็นคนพลาดจุดโทษลูกสุดท้ายทำให้แพ้เกาหลีใต
0: ้ครับผมโกก็เป็นรีวอนแจมั้งรีวอนแจ
2: อีวอนแจใช่ยุคนั้นใครอะพักจีซองเป็นดาวรุ่งนะ
0: โอ้โหพักจีซองเด่นมาก
2: ใช่
0: นั้นแบบเก่งแบบถ้าใครได้มีโอกาสไปย้อนดู YouTube เนี่ยคลิปยาวๆฟุตบอลโลกเกาหลีใต้แบบเราไปดูเรื่องความโกงอะไรของเขาความเอียงข้างของเขานะคุณไปดูได้เลยนะแต่ละคน
2: เ
0: นี่ยยิ่ง
2: เก่งจริงๆ
0: นะพักจีซองอะโอ้เก่งมากแล้วมีรีแจซังหรือใครคนที่แบบหูทองทองเนี่ยก็เก่ง
2: อีชุนซู
0: อีชุนซูที่ผมต้องท้องอ่ะ
2: อยู่โซเซียดับ
0: โอ้โหจริงแต่คนนั้นก็จะบางๆคือด้วยตัวเขาบางไปหน่อยตัวเขาเล็ก
2: ใช่เขาเป็นสายเร็วสายคล่อง
0: กูนั่นก็สุดยอด
2: สุดยอดเล่นดีมากก็ไป
0: ชื่ออะไรอีแจซังเนี่ย
2: น่าจะเป็นอีชุนซู
0: อีชุนเอออ
2: ีชุนซูที่อยู่โซเซียดับอ่ะ
0: ครับผมใช่ผมต้องท้อง
2: สุดท้ายเสียดายคนนั้นนะเขาต้องกลับมาเป็นทหารพี่ปาม
0: โอ้แล้วเหมือนกับนะ
2: เลวันขาดตอนไปกลับมาเล่นกับอะไรนะกวางจูซังมัวเพราะเป็นทหารตามเกาหลีใต้เขาต้องเกณฑ์ถูกไหมเกณฑ์ทุกคนยกเว้นว่าเล่นในเช่นเกม
0: ครับ
2: แล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เหรียญทองแบบนี้ถึงจะยกเว้นเหมือนที่ซอนฮึงมินได้นั่นแหละแบบนั้นแหละ
0: ก็ปาร์ค ูดถึงปาร์คปาร์คนี่ยิงโปรตุเกสนะ
2: ใช่
0: ยิงโปรตุเกสบอลโลกนะบอลโลกปี2002นี่ยิงโปรตุเกสนะครับ
2: ตอนนั้นยังเป็นแบบเพิ่ง

0: ขึ้นมาเลยนะ
1: ใช่ครับเพิ่งข
0: ึ้
1: นมาเลย
0: เขาอยู่ PSV ไหมพี่ปามตอนนั้น
1: คือตอนนั้นพอจบจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยกูทิสติ้งเนี่ยคุมเกาหลีเยยุกยัน
0: ใช
1: ่และกูทิสติ้งเอาองค์คาพยพอ่ะเอาเนี่ยนักเตะที่เด่นที่สุดอ่ะ
0: หนีไป
1: รู้สึกว่าจะมีลียองเปียว
0: อียองเปียวแบ็คซ้าย
1: แบ็คซ้ายไปด้วยไปกับเขาด้วย
0: แล้ว
1: เอาไป2คน3คน
0: ยองเปียวอ่ะก็มาเล่นพรีเมียร์ลีกกับสเปอร์

0: แล้วก็ PSV หลังจากนั้นนะปี2ปีมั้ง PSV เนี่ยรู้สึกจะเข้ารอบลึกๆแต่ไปแพ้ AC มิลานยุคที่มันมีกาก้าครับ
1: อ๋อโอ้ยุคโหยุคนั้นโหดมาก
0: ใช่ยุคนั้น PSV ก็โหดมีกองหลังก็อเล็กโกก็เป็นเฮรายโกเมส
1: เฮรายโกเมสประตูฟันยาง
0: เฮรายโกเมสก็ปีก็เป็นนี่แหละ
1: พาร์ค
0: ปาร์คกีซองรู้สึกบาเตียเคสมาเนี่ยย้ายไปอยู่เชลซีแล้วตอนหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเยนเวนิโกออฟเฮสเซลิงหรือเปล่า
1: โอ้โหที่สกรีนชื่อไม่ค่อยพอ
0: นั่นแหละคนนี้
1: แกก็กดซะยาวเลย
0: กดซะยาวเลยครับ ยุคนั้นอุดตัวเยอะเคสยุคนั้นเก่งจริง
1: ใช่
0: ครับผมก็นั่นแหละก็เรียกว่ากูดีดีก็เอานักเตะเกาหลีชุดเนี้ยไปพัฒนาต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: นะครับผม
1: จริงจริงเกาหลีใต้ชุดนั้นอีกหลายคนนะพี่ปาม
0: เยอะฮงมินโบไง
1: ฮงมินโบคุณซื้อทีมชุดนี้
0: ครับผมแล้วก็จะมีหน้าตาเหมือนพี่ตูนที่ยิงอิตาลีอ่ะ
1: อันจุงวานสุดท้าย
0: เหมือนพี่ตูนยุคนั้นเลย
1: ใช่ๆผมยาวๆนะแล้วประเด็นคือแกยิงอิตาลีอ
0: ่
1: ะแล้วแกเล่นกับเปรูจา
0: ก็ชีวิตแทบจะหาไม่กับอิตาลีไม่ได้อ่ะ
1: กับอิตาลีไม่ได้ก็คือเขาโยนเสื้อผ้าทิ้งออกมาจากห้องพักเลยบอกว่ากลับบ้านไปเลยนะฮะ
0: เออนะ
1: โซกีฮอนด้วยมั้ย
0: ใช่
1: ป่ะ
0: แต่ไปไม่สุด
1: อ
0: ยู่วูฟใช่มั้ยครับ
1: อยู่วูฟแล้วก็อยู่แล้วก็ไปฟูลแลมมั้งช่วงปลายอาชีพโซกิฮอนใช่
0: อยู่นั้นหลายผู้เล่นหลายคนนะฮงเมียงโบเดี๋ยวผมนึกก่อนกองกลางประมาณนี้ที่จำได้
1: ใช่คนดีมากเกาหลี
0: โอ้โหครับผมแล้วก็สมัยก่อนฟรังโก้สืบทอดอำนาจนานอยู่ครับก็ประมาณหลายปีอยู่นะในช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สมัยก่อนเกาหลีเหนือเนี่ยฟุตบอลตึงมากครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเพราะเปลี่ยนผ่านผู้นำไหมครับก็มีสิทธิ์เพราะว่าเกาหลีเหนือตั้งแต่มาฟุตบอลโลกมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำได้ปฏิหารตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในยุคปี2010อ่ะ
1: ใช่
0: แต่ก่อนนั้นเขาก็เคยมาแล้วนี่ใช่ไหม
1: เคยมาแล้ว
0: ผมว่า
1: เคยชนะด้วยนะตอนที่มา
0: ใช่ครับอยู่ในใช่เก่งมากตอนยุคเรายังไม่เกิดเลยมั้ง
1: โตยุคสมัยเสื้อยังเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตอยู่เลย
0: ใช่ครับยุคนั้นน่าจะปี70
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชนะเยอรมันด้วยนะ
0: ครับผม
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกาหลีเหนือเก่งมากแข็งแรงฟุตบอลแข็งแรง
0: แล้วก็มันอยู่ที่รัชสมัยของเขาเรียกว่าทายาทตระกูลคิมนี่แหละครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าเหมือนคนพ่อคนปู่อ่ะคนปู่เขาจะผลักดันหน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนผ่าน
1: ครับ
0: พอเริ่มมีความประเด็จการมาเป็นคนพ่อมันเริ่มชัดเจนแล้ว
1: คนพ่อนี่จะเป็นคิมจองอิลแล้วก็มาคนปัจจุบันเนาะ
0: ครับ
1: ลูก
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับเกาหลีอย่าถามในไทยนะครับ
1: ครับ
0: ผมกลัวผมกับคุณก้องกลัว
1: ไม่เกี่ยวนะครับถามมาอ่านได้เนี่ยจะไม่ตอบนะฮะ
0: ครับผมก็สำหรับในช่องแดงประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับผม
1: บ้านฟ้าเป็นไงฮะ
0: บ้านฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูสักครู่นะครับผมโอ้วันนี้ใน YouTube เข้ามาเรื่อยๆนะพอเราพูดถึงประวัติศาสตร์สเปน
1: ครับ
0: มันเลยสำหรับบ้านฟ้าตอนนี้มีโอ้คนก็เข้ามาดูเยอะก็คุณแมนนี่ครับบอกว่าเคยมีประสบการณ์หมุนคลื่นตอนเดินทางไกลเนี่ยไปเจอคลื่นที่เปิดเพลงแบบเพลงไทยเดิมอ่ะหรือดนตรีไทยเดิมไหมครับ
1: อันนั้นน่ะตื่น
0: เจอบ่อย
1: ตื่นเลยไหมพี่ปาม
0: มันสยิวอ่ะ
1: ตื่นเลยตาตั้งเลย
0: มันก็มันจะอุ้ยแล้วคือมันจะเหมือนหนังฮอร์เรอร์หนังฮอร์เรอร์แบบสไตล์ไทยหนังผีไทยอ่ะเปิดแล้วมันจะมีแบบตกคลื่นตกเนี่ยหน่อยๆโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ผมเจอบ่อยผมไม่ค่อยนี่เท่าไหร่คือเราไม่มีความนี่อยู่แล้วไม่มีความกลัวอยู่แล้วก็เปิดก็โอเคชอบฟังด้วย
1: ชอบฟังซะด้วย
0: ผมชอบฟังแล้วผมชอบอย่างหนึ่งเหมือนเขาอัดเทปเขาไม่ได้จัดสดหรอกเขาจะอัดเทปไว้แล้วเสียงเขาจะยันยานหน่อยได้จากรายการแต่งจังหวัด
1: ใช่
0: ๆยุคนั้นนะยานแล้วเราก็ฟังมันเป็นคาแรคเตอร์ที่
1: มันมีเสน่ห์นะ
0: เสน่ห์นะ
1: ใช่
0: แต่บางคนมันอาจจะกลัวเพราะว่าด้วยถนนมันมืดไปหมดผมต้องยอมรับว่าในหลายๆปีก็ตามเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยคือเขายังไม่มีไฟเขาเรียกว่าไฟสปอตไลท
1: ์ครับใช่
0: ที่มันลงมาอย่างชัดเจนมันก็จะน่ากลัวหน่อยยิ่งฝนตกนี่โอ้ยแบบหนักๆอย่างนี้น่ากลัว
1: ใช่คร
0: ับครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าเดินทางไกล
0: นะเคยเจอไหมคุณก้องเคยเจอไหม
1: เคยเจอแต่เหมือนเพลงแบบเพลงท้องถิ่นเนี่ยอย่างไปทางใต้ก็เจอเพลงใต้อันนี้ผมชอบฟังนะ
0: เออมันก็มันดีนะแปลกดี
1: แต่แปลก
0: เยอะแล้วประเด็นอ่ะผมชอบโฆษณาโฆษณาของเขาที่มันจะสีโคตรครีเอทีฟเลย
1: ใช
0: ่สนุกมากโฆษณาของเขาถ้าคุณได้ฟังนะตัวนี้ถ้าใครได้ไปฟังเนี่ยโอ้โหเขาจะขายยันขายทุกอย่างอ่ะยิ่งเป็นยาอะไรต่างๆ
1: ยาเนี่ยจะเยอะ
0: ยาจะเยอะมาก
1: ใช่แล้วคือประเด็นคือเป็นวิทยุเหมือนท้องถิ่นอ่ะ
0: ค
1: ือเหมือนกับว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดได้เขาทำได้หมดอ่ะ
0: ใช่
1: ก็คือขายสนุกมากนะพี่ปาม
0: สนุก

0: ตอนนี้กสทช.ควบคุมคงจะมันลำบากขึ้นเยอะแหละ
1: ใช่
0: ก็
1: ใช่
0: ยัง
1: ใช
0: มี
1: ่
0: อยู่บ้างยังมีโอ้ยังมีอยู่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องอย่างที่ว่าก็คือรายได้อะ
1: เป็นรายได้ของเขา
0: ของเขาอะนะครับคุณรบบอกว่าพี่ก้องครับตั้งแต่มันจัด99พี่ไม่ค่อยยิงในฟุตซอลไทยลีกเลยนะครับหยอกเล่นนะครับพี่ก้องสวัสดีครับพี่โอ้ไม่ค่อยยิงเลยครับ
1: ครับผมยิง
0: ตัวไหนเล่นเล่น
1: ตอนนี้ใบเหลืองนำยิงไปแล้วคร
0: ับ จริงเหรอออกแนวเล่นแบบลูกแรงซะแล้ว
1: ออกแนวเข้าหนักซะแล้ว
0: ครับผม
1: สวัสดีคุณวันลบด้วยนะครับ
0: ครับผมคุณฮาเมดบอกปาร์คแจ้งเกิดในเกมเจอมิลานครับโหดครับตอนนั้น
1: น่าจะเป็นตอนเขาน่าจะหมายถึงสมัยอยู่กับยูไนเต็ดแล้วล่ะตอนที่เซอร์เล็กสั่งไปประกบปีโร่
0: ครับผมปีโร่ก็โอ้ยุคแมนยูยุคที่รู้สึกว่าจะแพ้มาแล้วนะแพ้มาแล้วก็กลับมาชนะตอนที่ไม่กาก้าคือกาก้าพีคปุ๊บแล้วก็เป็นช่วงก่อนจะไปมาดริดอ่ะเริ่มดาวลงแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้สำหรับในบ้านฟ้านะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรามีตอนนี้เที่ยงคืน55นาทีแล้วเดี๋ยวผมไม่อัปเดตวิวันนี้มันมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้เตะด้วยนะครับ
1: เป็นรอบเพลย์ออฟเน
0: า
1: ะ
0: เพลย์ออฟ
1: รอบแรกๆเลย
0: ทีมก็ยังเป็นทีมยอดทีมของยุโรปลีกเล็กๆอยู่ฟินแลนด
1: ์
0: จอร์เจียอันดอร์ราประมาณนี้ถ้าอยากจะทราบสกอร์คู่ไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะ
1: ใช่ครับทีมก็เป็นทีมที่เราคุ้นชื่ออยู่บ้าง
0: ยังจบแล้วเนี่ยคูพีเอสนะครับชนะต่อเวลาเอ้ยเสมอแพ้ต่อเวลากับทีมนี้จากมอร์โดวาป่ะวาเดอร์สเกตเนียกอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับใส่ยันชื่อทีมจากมอร์โดวาครับ2-3
1: ครับ
0: โอ้แต่ละทีมผมไม่กล้าพูดเลยมีเนี่ยมีไวกิงโกลไลยาวิกอย่างเงี้ย
1: ใช่แต่ละทีมนะชื่อนี่บอกเลยว่าแน่นอนว่าสแกนดิเนเวียนแท้ๆเลยครับ
0: ใช่เลย
1: ชื่อประมาณนี้นะ
0: อยากรู้คู่ไหนพิมมาสอบถามกันได้นะครับ
1: ครับผม
0: พูดถึงนี่เรื่องราวที่จะมันอีกแล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ปีก่อนมันมีโมเมนต์หนึ่งคุณก้องจำได้ป่ะฟุตบอลคลับฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ
1: คลับเวิลด์คัพ
0: ผมจะอ่านคลับเวิลด์เชียร์เป็นชิปทุกครั้งเลยเวลาพูดออกมารู้ติดปาก
1: เราจะไปชื่อเก่านะฮะ
0: ชื่อเก่าใช่ไหมใช่
1: ดีนะเราไม่ไปโตโยต้าครับกันเลย
0: เก่ามาก
1: เก่าจัดเลย
0: นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วจะลงไปเขาเรียกว่าเสนอหน้าพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาคงไม่ว่าเรานะเราอยู่เมืองไทย
1: เขาน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาฟังเราก็เป็นเกียรติของเรานะฮะ
0: คือไม่รู้กระดาษใสจริงนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือก็พยายามที่จะนี่แหละเข้าไปมอบถ้วยแล้วก็จะเฮด้วยรูทรงอ่ะฟุตบอลโลกในครั้งนี
1: ้ก็อารมณ์ทำเหมือนตอนที่เชลซีได้แชมป์อ่ะ
0: ใช่
1: ไปมั่วบ้านงานเฮเขาด้วย
0: เหมือนจะเอาอีกแล้วล่ะและประธานฟีฟ่าอินฟานติโนไม่ว่าด้วยนะ
1: ตอบรับซะด้วยประเด็น
0: นี่ก็ออฮอร์โมนกันเลยตามใจเลยเกิดกับโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ครับผมก็นะซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ผู้นำระดับโลกที่ชัดเจนที่สุดอ่ะปี2018ผมจำได้ตอนนั้นฝนตกด้วยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่
0: การมอบพิธีเนี่ยการให้ถ้วย World Cup Trophy เนี่ยฝนมันตกวลาดิเมียร์ปูติน
1: อ
0: ่ะคนระดับโลกอย่างนั้นอ่ะที
1: ่
0: เขาสามารถที่จะพยองได้เลยนะเข้าไปปุ๊บเขาก็ยืนคือหนึ่งห่าง
1: ใช่
0: ออกจากบูธที่เขา
1: เหมือนเขาไปยืนอีกโพเดียมนึงเลยเนาะพี่ปั๊มเนาะตอนนั้นอ่ะแล้วคนที่เอาถ้วยมาส่งก็เป็นอินฟานติโน่คนเดียว
0: ใช่
1: จำได้
0: แล้วก็2022ก็รู้สึกมาเป็นประมุขของนครรัฐนั้นก็เช่นกันคล้ายๆกันก็คล้ายๆกับปูตินนี่แหละแต่เนี่ยครั้งเนี้ยผมอยากให้ทุกคนจับตามองได้เลยว่ามีอะไรที่ฮาอีกและเป็นประเด็นอีก Talk of the Town
1: มีแน่
0: Talk of the World เลยไม่ได้วอดไม่ได้ทาวหรอก
1: นี่จริงเรื่องการเรียกได้ว่ารอลงอาญาของฟาโรเลนบาโลคุณยังไม่จบนะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะพี่ปาม
0: ครับ
1: ก็คือกลายเป็นว่าก็ยังคาราซังอยู
0: ่
1: เพราะว่าสุดท้ายแล้วอเมริกันมันตกรอบแล้วด้วยไง
0: มันก็จบไปเลย
1: ก็คือเท่ากับจบไปเลยก็คือจะไปแบนตอนไหนโดนตอนนี้แบนตอนไหน
0: ฟุตบอลเนชั่นลีกอะ
1: ขอบคุณมากคอนคาเคฟโกครับ
0: เออ
1: ต้องไปแบนโกครับอย่างนี้หร
0: อ
1: แล้วคือมันคนละรายการไง
0: งงมากเลย
1: ตลกปีนะครับ
0: ตลกคือฟีฟ่าโดนเคสนี้ไปแบบโดนผมว่าหลังจบฟุตบอลโลกผมยังคิดอยู่ว่าจะมีชาติไหนๆที่มีการยื่นประท้วงความไม่โปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคสที่อินโดนีเซียนะที่เขามีการจากเนี่ยการเมืองเนี่ยเขาไปแทรกแซงสมาคมฟุตบอลแล้วโดนแบนยาวไปเลย
1: ใช่มีช่วงเวลาที่เขาโดนแบนอยู
0: ่มันเกิดความไม่เท่าเทียมของการตัดสินใจของฟีฟ่าในครั้งนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าฟีฟ่าจะดำเนินการดำเนินอะไรยังไงนะ

0: ครับมีมาตรการในการลงโทษบุรุษคุณหรือบริการยังไงนะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ซึ่งอย่างเนี้ยมันกรณีเนี้ยมันน่าจะมีผลกับการที่เดี๋ยวอินฟานติโน่จะต้องลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยถูกไหม
0: ดูตอนแรกๆอินฟานติโน่มันไม่ใช่คนแบบนี้นะ
1: ใช่ผมว่าอินฟานติโน่นี่เขามารับไม้ต่อจาก
0: เ
1: ซบาสเตอร์ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ยุคเซบาสเตอร์นี่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าก็โดนล้างบางกันไปทั้งแก๊งเลย
0: ดวลดูดีด้วยนะเซบาสเตอร์เนี่ยมันทรงอินฟานติโน่ชัดๆเลย
1: แรกๆมาดีนะ
0: ทรงเดียวกันเลย
1: ใช่
0: เออเว้ย
1: อินฟานติโน่เนี่ยเข้ามาเป็นประธานฟีฟ่าในปี2016แล้วก็เนี่ยครับ
0: 10 ปีละ
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะมีเลือกสมัยต่อไปเร็วๆนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ก็จะเป็นสมัยที่3นะพี่ปั๊บ
0: ก็เป็นโอกาสของเขาเหมือนกันนะ
1: เป็นโอกาสของเขาก็คือตอนนี้ณตอนนี
0: ้คู่แข่ง
1: ไม่มีคู่แข่ง
0: ไม่มีใช่ไหม
1: ใช่เพราะเขาได้แรงสนับสนุนจากทั้ง AFC แล้วก็ CFA ก็คือทางโซนเอเชียแล้วก
0: ็
1: แอฟริกา
0: แอฟริกา
1: แล้วคือ2ทวีปเนี้ยชาติสมาชิกเยอะพี่ปั๊ม
0: อ๋อใช่นะ
1: เยอะมากเยอะมาก
0: ในเอเชีย
1: ใช่
0: แอฟริกาเยอะอยู่แล้ว
1: คือยูฟ่านะอาจจะเป็นสหพันธ์ที่ใหญ่
0: ใช่
1: อย่างคอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาเป็นสหพันธ์ที่ใหญ
0: ่
1: ทีมคุณภาพดีแต่ต้องอย่าลืมว่าทีมมันน้อย
0: คะแนน
1: ใช่คะแนนมันน้อย1ชาติมัน1เสียงอ่ะพี่ปั๊ม
0: เหมือนการเมืองในประเทศไหนประเทศหนึ่งเลยแถวเนี้ย
1: คุณนะเอาไปว่าไม่เอาสิเราไม่เข้าดีกว่านะเราอยู่กันที่ฟีฟ่า
0: เออเว้ยตีหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: กล้องพักหน่อยไหม
1: เบรกก่อนดีกว่าครับ
0: ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: บอลโลกสตอรี
16: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: นะครับผมสำหรับชั่วโมงที่2นะครับ
1: ครับผม
0: 99 Live บอลโลกตี1 11นาทีนะครับผมอีก1ชั่วโมงสำหรับคู่เกมฟุตบอลโลก4ทีมสุดท้ายระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กับผมปาล์มณัฐวุฒิศิลาและก็พี่ก้องกฤตินะครับ
1: ครับผมก็อยู่กันต่อเนื่องนะอันนี้ชั่วโมงที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะพี่ปาล์มนะ
0: ครับผม
1: ผู้ชมส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้48899นะครับแล้วก็ทักทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเราอ่านหมดนะครับ
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงวงการฟุตบอลไทยมันเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: มากเลย
0: เดี๋ยวให้จบฟุตบอลโลกเดี๋ยววันไหนเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยน่าจะ
1: มันแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: แต่กี้ถ้าใครดูไลฟ์อยู่แล้วก็อ่านปากเราตอนพักเบรกก็อาจจะสนุกกับเราได้นะฮะแต่ไม่มีเสียงนะฮะ
0: เราเป็นเพลงไปนะครับผมเมื่อก่อเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงสีสันแหละฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับแล้วก็ก่อนเกมอะไรต่างๆเมื่อกี้พูดเรื่องเก่ากูเยอะนะ
1: ใช่
0: เรื่องหนังเรื่องฟุตบอลเรื่องประวัติศาสตร์ก็มันดีใครที่อยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดเรารู้ที่เราใส่เต็มที่แน่นอน
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลย
0: นะเพราะเราถ้าเราอินเนอร์เพราะผมกับคุณก้องนี่แน่นอน
1: สนุกมาก
0: ลุกนะคุณก้องนี่ประวัติศาสตร์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
1: โอ้ยผมจัดกับพี่ปาล์มเนี่ยไปได้เรื่อยๆแหละได้ยาวๆ 4 ชั่วโมงก็จัดได้ด้วยแบบเนี้ย
0: เออนะมันดีมันดีก็ตอนนี้ที่1ไม่แน่ใจว่า11ผู้เล่นตัวจริงตอนนี้รายชื่อ
1: ผมว่ารายชื่อน่าจะออกแล้วนะพี่ปาล์มตอนนี้นะ
0: อัปเดตลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: รายชื่อเนี่ยน่าจะออกมาแล้วล่ะพี่ปาล์มตอนนี
0: ้เดี๋ยวไปดูในข้อความก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
0: สเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องอ๋อขอไปหนึ่งอ่านไปแล้วแล้วก็สมัยก่อนพี่ๆสองท่านคิดว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีม
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะ
0: ไทยเรามีลุ้นจะได้ไปฟุตบอลโลกกับเขาไหมครับเนี่ยผมวันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาแต่จริงก็ผมคุยกับกล้องเลยดีกว่ามันโค14ทีมเนี่ยมันได้ไปจริงแต่มาตรฐานเนี่ย
1: นี่แหละ
0: ทีมในเอเชียเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะนี่ขนาด48ทีมนะทีมในเอเชียเราไม่นับญี่ปุ่นกับไม่นับเกาหลีแล้วกันทีมอื่นๆที่ไปเนี่ยโหเละเลยนะ
1: เละครับ
0: แล้วถ้าไป64ทีมอะเราเรียกโหเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอะไรนะถ้าเหมือนภาษาเกมก็เรียกเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะ
1: ใช่ให้ฟาร์มเลยใช่ไหม
0: ก็เรียกภาษาเกมอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ที่เขาใช้คำนี้มั้งผมไปอ่านเจอใน Facebook นะ
1: ใช่
0: ผมก็ไม่ใช่คนติดเกมเลยเพราะว่าเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะเป็นสถิติให้เนี่ยให้รามินยามากับเอ็มบัปเป้ยิงเนี่ยทีมในเอเชียเละ
1: คือถ้าจับมาเจอเนี่ยเอาตรงนะไม่ได้บูลลี่ชาติตัวเองเพราะว่าลุ้มปากอ่ะ
0: คือเรามีโอกาสที่เขาเลยนะมีโอกาสยิงเขาสักลูกสองลูกโต้ตอบแค่เถียงก็ยิงเถียงเขาสักนี่ก็โอเคแล้ว
1: ก็ชื่นใจแล้วคืออย่างที่พี่ปาล์มบอกจริงคือ64ทีมอ่ะมันทำให้มาตรฐานของฟุตบอลโลกมันจะตกลงไปนะเอาจริงแค่ทุกวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: 48เนี่ยรอบแรกๆเนี่ยก็มีเกมที่ไม่สนุก
0: ใช่
1: จากที่

0: ก่อนอ่ะในยุคที่มันเป็น24ทีม32ทีมอ่ะมันเข้มข้นทุกเกมนะพี่ปาน
1: ครับ
0: คือจะไม่มีเกมไหนที่มันออกมาขาดแล้วก็ไม่มีเกมไหนที่น่าเบื่อจนง่วงนอน
1: อืม32ทีมกำลังดี
0: ผมว่า32กำลังดี
1: เพราะเราดูของเราตัวปี98ก็32
0: 32ทีมครั้งแรกเน
1: า
0: ะ
1: ครั้งแรกครั้งแรกเพราะที่อเมริกา24
0: 24ใช่ครั้งสุดท้าย
1: เพิ่มมาเป็น32แล้วก็32มา32รู้สึกว่าจะเป็นไซส์ที่กำลังดี
0: ถูกต้อง
1: สำหรับฟุตบอลนะ
0: เพราะว่าจริงๆกับผมว่าส่วนหนึ่งอะสาย2ที่มันกำลังดีนะพี่ปามเพราะว่ามันสามารถแบ่งเป็น8สายสายละ4ทีมแล้วมันพอจบปุ๊บแชมป์รองแชมป์กลุ่มเข้ามามันเป็น16เลยซึ่งมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: ซึ่งผมว่าการทัวร์นาเมนต์ไหนเมื่อไหร่ที่มันมีการเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มวุ่นวายละ
1: นะ
0: ถูกป่ะเพราะเกมสุดท้ายอะโอเคเกมสุดท้ายทุกวันเนี้ยมันถ้ามันเป็นถ้ามันจบในสายอะเขาเตะพร้อมกัน
1: ครับ
0: มันก็ลำบากกันเรื่องที่แบบว่าเรื่องคิดเยอะเรื่องผลน่ะ
1: ก็เรื่องอะไรมินิลีกเหรออ
0: ่ามินิลีกอะไรอย่างเงี้ยคือพอสุดท้ายแล้วไปเอาอันดับ3ดีที่สุดอ่ะมันจะมีทีมที่เตะไม่พร้อมกันแล้วมันจะคิดเยอะเรื่องผลอันดับ3ด้วยมันมีโอกาสที่2ทีมมันจะจับมือกันเข้ารอบ
1: นี่ไง
0: อะไรแบบนี้เยอะกว่าพี่ปาล์ม
1: ใช่ชัดเจนฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช่มั้ย
0: ใช่
1: จริงๆอ่ะถ้าไม่นับฟุตบอลโลกนะยูโร2016ทีมอย่างโปรตุเกสอย่างเงี้ยเสมอ3นัดนี้เข้ารอบ
0: อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรไง
1: มันไม่ควรนะแต่เป็นแชมป์ด้วย
0: รับสุดท้ายเป็นแชมป์ด้วย
1: เนี่ยเพราะผลอย่างเงี้ยมันนัดสุดท้ายการเล่นคือฟุตบอลระดับเนี้ยเรามาดูเกมกันเปาะแปะเปาะแปะมันมีอยู่เกมรู้สึกออสเตรเลียเจอปารากวัยหรือเปล่า
0: อ่ะใช่ๆ
1: แมนชั่นนี่ใครได้ไปดูเนี่ยโอ้โหแล้วเตะสายๆนะครับ
0: ครับ
1: หลับเถอะครับ
0: จังหวะเราแบบตึงๆอย่างเมื่อคืนเราดูคู่สายต่อนะโอ้เรียบร้อยไปเลย
1: หลับดีกว่า
0: ครับ
1: สุขภาพดีกว่าเยอะ
0: คือจริงเกมนั้นชัดเจนนะพี่ปานนะอันนี้เราพูดตรงๆเลย
1: มันมีหลายเกมนะถ้าเราไปดูในเกมสุดท้ายชัดเจนคุณต้องพูดถูกต้องนะเพราะถ้าเป็น64ทีมเนี่ยหนักกว่านี้อีก
0: หนักกว่าคือมันอาจจะแบ่งสายลงตัวแหละพี่ปามแต่มาตรฐานมันจะแย่ไปเลยอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมอย่างเอเชียชาติของเราเนี่ยในเอเชียผมว่าไปกันเยอะแน่นอน
0: ไปเยอะ
1: แล้วก็แอฟริกาก็เช่นกัน
0: ใช่เพราะว่า
1: ท้ายที่สุด
0: พวกนี้ทีมเยอะ
1: ครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเสร็จพวกอเมริกาใต้กับยุโรปอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะว่าความรู้สึกว่าผมว่ามาตรฐานของฟุตบอลมันยังห่างกัน
0: เยอะใช่ครับ
1: นะขนาดเอาเราเปรียบเทียบถึงแม้ว่าจะวัดไม่ได้เองก็ตามฟุตบอลฟีฟ่าขับบัวครับอ
0: ่
1: ะเนี่ยสโมสรขนาดเราซื้อผู้เล่นยุโรปอ่ะอาจจะเป็นยุโรปเกรด A แต่ปลดระวางแล้วนะมาลงเล่นก็ยังสู้ไม่ไหวพอไปเจอยุโรปจริงๆอ่ะนะ
0: ใช่
1: แล้วทีมอย่างแอฟริกาเนี่ยอย่างเช่นทีม
0: มาเมโลดี้ซันดาว
1: ทีมจากอียิปต์อย่างเงี้ย
0: ทีมซามาเล็ก
1: เนี่ยที่เข้าไปไปเจอทีมจากอเมริกาใต้
0: ไม่ไหวจริงๆ
1: ไม่ไหวคือบอลมันห่างกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วยิ่งเป็น64ทีมโอ้โห
0: คือคิดสภาพนะคุณผู้ชมคืออย่างกาตาร์เงี้ยอยู่ใน AFC เนี่ยมันก็ใช้ได้พอตัวนะ
1: สุดยอดด้วยนะ
0: กาตาร์ซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: เหล่านี
1: ้ครับผม
0: ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: แล้วดูพอไปฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ไม่ไหวมันเป็นปัญหาเลยนะอิหร่านเนี่ยชัดเจนสุดอิหร่านเนี่ยพอเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยผมดูหลายๆแมตช์แล้วนะมีปี2018อ่ะดีหน่อยที่เจอโปรตุเกสแล้วยันโปรตุเกสได
0: ้ถึงครับใช่
1: แต่ก็แพ้อยู่ดีนะ
0: แต่นี่เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจในชีวิตเรื่องนึงนะพี่ปามอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานผู้เล่นเขาควรจะสูงนะคือถ้ามองเทียบกับฟุตซอลผมเล่นฟุตซอลฟุตซอลอิหร่านเนี่ยพี่ปามมันคือเวิลด์คลาสอะ
1: ใช่
0: บราซิลยังกลัวนะ
1: ครับ
0: แต่แปลกใจว่าในเมื่อความระมัดระดับเนี้ยแต่ทำไมเล่นฟุตบอล11คนอะมันไม่ดีแบบนั้นนะ
1: เออแปลกนะ
0: แปลก
1: ผมงงเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านพอไปเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆผมจัดรายการทุกครั้งผมพูดถึงอิหร่านนี่อิหร่านนี่มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดในเอเชียมากนะเจอในเอเชียเองทีมญี่ปุ่นทีมจากชาติตะวันออกเอเชียตะวันออกอะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไปไม่เป็นนะ
0: เจออิหร่านแย่นะผมบอกให้นะจริงๆแย่เลยแล้วประเด็นคืออิหร่านเป็นชาตินึงที่ถ้าเจอในเอเชียถ้าเจอไม่ใช่ทีมอย่างที่พี่ปาล์มกล่าวมาไม่ใช่ทีมชั้นนำอ่ะพวกตบเละเลยนะ
1: ใช่
0: ยิงเละเชื่อขนมกินเลยคือว่ายิงเละแน่นอน
1: หนึ่งด้วยสภาพร่างกายของเขานะ
0: ใช่ใช
1: ่อิหร่านนี่เป็นชาตินึงที่เขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซียมันเป็นออกแนวแบบยุโรปนิดๆแล้วล่ะเป็นเปอร์เซียชาติโบราณนะ
0: หลายคนจะชอบคิดว่าอิหร่านเป็นอาหรับไม่ใช่อาหรับนะอิหร่านเป็นเปอร์เซียนะครับ
1: เปอร์เซียนะครับ
0: เขาเป็นเปอร์เซียนะ
1: เป็นอารยธรรมโบราณเป็นชาติที่เขาเรียกเป็นโอ้ยที่รับเมโสโปเตเมียตั้งแต่นู่น
0: ใช่ใช่
1: ยุคตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์กันนะครับโอ้โหคือประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วอิหร่านนี่เป็นชนชาติที่โอ้โหจริงๆนี่ตัวเขาใหญ่

0: ช่นะตัวใหญ่สูงคือตอนนี้เขาไปก็ประมาณตุรกีอ่ะ
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: คืออิหร่านด้านนึกไม่ออกว่าเปอร์เซียคืออะไรนะเปอร์เซีย300
0: 300
1: ถูกต้อง300ถูกป่ะที่ลบกับสปาร์ตัน
0: อ่
1: ะอ
0: ี
1: กฝั่งนึงอ่ะ
0: กษัตริย์ใดรู้สึกอีกคนไม่ใช่ลูกของไดแอสชื่ออะไรนะครับที่ไปเนี่ย
1: โหจำไม่ได้ชื่อจำยาก
0: ด้วยนั่นแหละ
1: ใช่300
0: อ่ะชัดเจน
1: ใช่นั่นน่ะคือคู่ต่อสู้ของเลโอไนดัสอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละคือเปอร์เซียครับ
0: ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าบริษัทเรื่องเนี้ยมันมากนะ
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้ตรงกับหนังโดยสิ้นเชิงเพราะตอนนั้นเปอร์เซียที่มาเจอคือต้องยอมรับในกรีกตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาก็ไปสมัครคีกัน
1: ใช่อ
0: ย่างสปาร์ตันก็ไม่ได้ถูกกับเอเธนอย่างชัดเจนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาก็มีความขัดแย้งกันแต่ว่าเขาต้องจับมือสู้เพราะว่าตอนนั้นเปอร์เซียยิ่งใหญ
1: ่ใช่สิ่งที่มาลุกลามจากภายนอก
0: ครับผม
1: คืออย่างน้อยๆสปาร์ตันกับเอเธนก็อาจจะพูดภาษาเดียวกัน
0: ใช่
1: จริงๆเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนยุคนึงอ่ะคนพูดภาษาเดียวกันอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ชาติเดียวกันนะ
0: ครับผม
1: เขายังไม่รวมชาติ
0: ครับผม
1: โลกของเราเหมือนมันรวมชาติคนพูดภาษาเดียวกันเยอะๆช่วงหลังจากนโปเลียน
0: ใช่
1: ใช่ไหมหลังจบสงครามนโปเลียนนั่นแหละถึงจะมารวมชาติกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงไทยใช่ไหมโหเราไปประวัติศาสตร์แล้ว
1: หยุดไม่ได้
0: หยุดไม่ได้
1: จริงๆเราน่าจัดรายการประวัติศาสตร์สองคนนั้นได้ไหม
0: ฟุตบอลด้วยกับประวัติศาสตร์ด้วย
1: สนุกเลยนะ
0: ได้ครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพี่อ๋อรอลุ้นไครัตอามาตี้ของ
1: คาซัคสถาน
0: โอ้โหมารอบนี้เดี๋ยวดูก่อนเจอกับใครนะครับไครัตอามาตี้แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็อินฟาติโนไม่กล้าหรอกครับกลัว FBI บุกบ้านสงสัยคงมีบ้านอยู่แต่จริงๆเขาเนี่ยเป็นอิตาเลียนที่ไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด
1: ์เขาเป็นสวิต
0: แล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่อย่างที่ทราบกันถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยเป็นประเทศกลางอ่ะที่นักเศรษฐีต่างๆเอาเงินไปเก็บไว
1: ้ใช่เอาเงินไปฝากธนาคารสวิตเพราะอะไรพี่ปาล์มความปลอดภัยมันสูงที่สุดเหรอครับ
0: ใช่ผมว่าความปลอดภัยมันสูงทางการก็คือมันก็มีกฎหมายที่มันเอื้อให้กับเศรษฐีต่างๆเรียกการปลอดภาษีผมเพิ่งดูมานะเรื่องเนี้ย
1: ครับ
0: เดี๋ยววันไหนถ้ามีเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังมันมากเพราะเรื่องเนี้ยคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะนะการทำธุรกิจจากประเทศนึงอ่ะอย่างเช่นประเทศลงทุนแล้วก็จะมีประเทศที่แบบเหมือนประเทศนายหน้า
1: ครับ
0: มันลงทุนในประเทศไทยเรามันมีเกาะอยู่เกาะนึงนะที่ลงทุนในประเทศไทยเราอ่ะติด1ใน3นะ
1: ร
0: อมีสิงคโปร์อันดับ1ใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็มีเกาะเนี่ยอยู่ที่แอฟริกาเนี่ย
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ครับผม
1: โอ้วันไหนพูดเรื่องนี้โทรมาตามจัดด้วย
0: นะ พี่เฮ้ยจริงๆก็มันเป็นประเทศที่3ที่เค้าว่าเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจในพวกที่ประเทศมหาอำนาจอ่ะชอบทำกันอย่างนี
1: ้
0: สำหรับนักลงทุนนะ
1: ครับครับ
0: นะครับผมก็อินฟอร์ติโนใช่ไหมครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ผมเคยชอบแกนะครับทำรายการ Apprentice
1: ใช
0: ่แต่ตอนนี้ขยะขยแยงครับ
1: คือเขาเป็นเหมือนบุคคลที่อยู่ในแสงมาตลอดนะอยู่ในความบันเทิงตลอดเขาเคยไปเป็นแขกรับเชิญใน WWE ด้วยนะมวยปั้มอ่ะ
0: ก็เป็นเพื่อนกันเป
1: ็
0: น
1: รักกันกวินแฟกแมนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผมโอ้แล้วแสบมากไปโชว์แต่ละครั้งนี่ก็คือสร้างเสียงความฮือฮา
1: ใช่
0: เหมือนเขาเป็นคนประเภทเดียวกันแหละ
1: ใช่ใช่ประมาณแบบขี้โอหน่อยอ่ะ
0: วันก่อนผมจัดกับน้องเจมส์ผมเคยพูดให้กูรู้กับน้องเจมส์มาฟังนะเรื่องนี้คือมันมีเนี่ยครับคุณก้องถ้าไปดูสารคดีผ่าน Netflix แหละเกี่ยวเรื่องวินแม็กมาน่ะสนุกมาก
1: อ
0: ยู่5ซีรีส์5อีพิโซดอ่ะ
1: ว่าจะดูอยู
0: ่
1: ที่เขาออกมาเอาพูดตรงๆว่าเหมือนกับว่ามาแฉวีรกรรมของวินแม็กแมนอ่ะ
0: คือใช่แรกๆเนี่ยเล่าถึงประวัติแหละว่าเล่าถึงเรื่องการเติบโตของเขาแล้วตอนหลังๆเริ่มแฉแล้วในสำหรับรู้สึกว่า EP 4 EP 5นี่เต็มๆเลยเรื่องความแบบจะเรียกว่าวิปริตเรียกว่าความที่เขาแบบมีอีโก้สูงเกินไปจนทำให้เนี่ยมันเป็นเขาเป็นคนสร้างอันดับWWEกับมือสุดท้ายพังเพราะเขาเองนี่แหละ
1: ทำลายเพราะมือเขาเอง
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้คือผู้บริหาร WWE คือ Triple H มั้ย
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นลูกเขยเขาถูกไหม
0: ครับผมแต่โดนซื้อบริษัท WWE โดนซื้อรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยเป็นมาเชียลเป็นศิลปะการต่อสู้รู้สึกว่าจะเป็นทาง UFC บริษัทที่ทำเนี่ยซื้อไปแล้ว
1: อ๋อซื้อ
0: ไปบริหารแล้วเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยความนิยมของ WWE ลดลงเยอะ
1: ใช่เยอะลดลงเยอะมาก
0: คุณจะเห็นได้เพราะตอนหลังๆนะนักเวทปั้มเราจะไม่มีคุ้นชื่อเหมือนยุคเอติจูดตอนที่เราดูกันตอนเด็กๆ
1: ใช่ใช่
0: คาแรคเตอร์มันไม่ได้โดดเด่นมันซ้ำซึ่งตรงเนี้ยมีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยหลายๆครั้งเกิดขึ้นแต่พอวิชแม็กมานเนี่ยยังอยู่ในอำนาจมันก็จะเป็นครอบครัวแม็กมานเกิดขึ้นแม็กมานพยายามที่จะออกมาและให้ชิโกเฮดเข้าไปและเพื่อไปเจรจาต่อรองกับกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาตรงนี้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ชัดเจนใน 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเดี๋ยวลองดูผมว่าไปดูสารคดีมันมาก
1: โอเค
0: ห้าตอนมีอยู่ 5-6 ตอนอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องตามไปดูแล้ว
0: กระจ่างเลย
1: กระจ่างเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็คือเราทุกคนน่าจะคิดได้แหละว่า WWE มันหมดความนิยมจริงถ้าดีจริงเขาคงไม่ตามเดอะล็อกหรือจอห์นซีน่ากลับมา
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่หลายๆครั้งนะ
1: ใช่
0: ครับผมบล็อกเลนเนอร์อีกคนนึง
1: เออใช่ไปขุดแกกลับมานะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็แบบนึงนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งเข้ามาชมดีเจ2คนชื่ออะไรครับอ๋อขออภัยก็ขอแนะนำตัวเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมก็ชื่อปาล์มสีด่านนะครับแล้วก็พี่ก้องกิรตินะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ฝากตัวมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วก็เข้ามาแนะนำได
1: ้คอมเมนต์มาคุยได้ครับ
0: ได้ครับให้เราอยากจะปรับอะไรตรงไหนอะไรยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้
1: ยินดีเลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็แวะมาทักทายนะครับคุณนัทพงศ์ว่าระดับเอเชียเนี่ยไม่ได้แสดงศักยภาพของทีมเอเชียในบอลโลกมากพอครับก็จริงเดี๋ยวไม่เป็นไรวอตเอเชียสงสัยอาจจะเป็นการซ้อมเพื่อจะพรีเอเชียนคัพหรือเปล่า
1: เป็นไปได้คือมาเอาจริงไอ้นี่ครับนี่อ่ะ
0: ผมก็ยังงงเนี่ยติดกันนะแล้วก็คือเหมือนรู้ว่าในฟุตบอลโลกอ่ะมันคงสู้ใครไม่ได้อ่ะ
1: ก็คือเหมือนพรีอุ่นเครื่องนี่หรออ
0: ุ่นเครื่องแบบใหญ่หน่อยแบบอุ่นเครื่องครั้งใหญ่แล้วก่อนที่จะไป
1: อุ่นไกลเหมือนก
0: ัน ตลกนะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้แบบการแข่งขันในระดับโลกมันน่าจะแบบมีความสำคัญมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ครับผมแล้วก็เราไม่ได้ไปบอลโลกไม่ต้องเสียใจครับขนาดอิตาลียังไม่ได้ไปเลยนะครับ3ครั้งติดใช่ครับ ผมเป็นแฟนอิตาลีนะผมบอกไว้เลยนะครับถ้ามีตอนนี้ได้มาดีๆแล้วมาดูเดี๋ยวได้เป๊ปมานะหรือทั้งระบบนะ
1: นี่
0: รอด
1: ู
0: รอดูรอดูครับผมแล้วก็ True ID จอดำอีกแล้วครับอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของนะ
1: อืมใช่ครับ
0: ของเขาแล้วก็อิหร่านเก่งฟุตซอลครับเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล่นเหตุผลรายได้มันน้อยคนเก่งจึงไปเล่นฟุตบอลในสนามใหญ
1: ่
0: จริงไหม
1: อืมจริงๆคืออันนี้ผมอ่านก็ยังงงๆครับว่าอิหร่านเก่งฟุตซอลเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล
0: ่
1: นคือไม่ค่อยมาเล่นฟุตบอลเนี่ยครับจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่ารายได้อ่ะฟุตบอลเยอะกว่าอยู่แล้วถึงที่อิหร่านฟุตซอลจะนิยมก็ตามแต่ถ้ามองในเหตุผลตัวผมว่าฟุตอิหร่านเขาเก่งในสไตล์ที่แบบว่าเขาแข็งแรง
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นฟุตบอลเนี่ยพอมาเจอยุโรปแข็งแรงชนแข็งแรงอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ลำบากแต่พอเจอเอเชียด้วยกันเขาแข็งแรงกว่าไงฟิสิกอลเขาดีอ่ะ
0: พอผมคุณก้องพูดถูกต้องเลยพอคุณก้องพูดอย่างเงี้ยพูดถึงอิหร่านนะตัวสูงใหญ่แล้วเทคนิคเนี้ยลองพูดถึงยุโรปตะวันออก
1: อืมใช่
0: อย่างชาติพวกเซอร์เบียเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อีหลานก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะเจอบอลสไตล์เดียวกันอ่ะ
1: เจอแบบใช่พี่ปาบอกมันชนกัน
0: เออ
1: สไตล
0: ์
1: มันชนกัน
0: เหมือนคลาสของตัวนั้นไปอีกระดับนึงอ่ะแล้วถ้าไปเจอพวกสเปนพวกไม่ต้องพูดถ
1: ึ
0: ง
1: ไม่ต้องพูดถึงเลย
0: แ
1: ต่คือถ้ามาเจอพวกแบบเอเชียตะวันออกเนี่ยที่มาโซนตะวันออกอ่ะรูปร่างเล็กกว่าเขาเอารูปร่างข่ม
0: คือ
1: ฟิสิกอลมาข่ม
0: เออนะ
1: อันนี้ผมเลยมองว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อิหร่านอ่ะฟุตบอล11คนไปไม่ถึงประมาณนี้ครับ
0: ครับผมแล้วก็ถ้ามี64ทีมเชียงเรียกับใต้คงไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกโควต้าเพิ่มหรอกครับใช่ว่ามันไปกับหมดอ่ะ
1: ใช่แล้วทีมมันน้อย
0: มีอยู่10ทีมไปหมดแหละเวเนซุเอลาแล้วคราวเนี้ยความมันของการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมันจะไม่สนุกนะหลายๆทวีปอย่างเช่นอเมริกาเหนือเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ต้องคัดกัน
1: จืดเลยอ่ะมันแทบจะไม่คัดเลยอย่างที่พี่ปาล์มบอกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณจะได้เจอทีมแบบทีมอย่างเช่นกุเตมาลาอะไรพวกเนี้ยไปฟุตบอลโลกซึ่งแบบโอ้โหไม่ได้ว่าเขามาตรฐานเขาไม่ดีนะแต่แบบคือบางประเทศเขาไม่ได้กีฬาฟุตบอลไม่ใช่เป็นกีฬาระดับชาติ
1: ไม่ใช่กีฬาเบอร์หนึ่งอ่ะ
0: เบอร์หนึ่งของเขาอ่ะ
1: พี่ไปเจอแบบคิวบาเอลซาวาดอร์มาเนี้ยใช่ไหม
0: ครับผม
1: มันก็64มันก็เยอะไปอ่ะจริงๆผมว่านะ
0: เยอะไปแล้วคุณอย่าลืมนะนี่ขนาด48ทีมเนี่ยไปเนี่ยใช้เวลา40กว่าวัน64ทีม2เดือนกับอีก10วันผมเชื่อประมาณ2เดือนอ่ะ2เดือนเพราะเอาให้จบแล้วร่างกายของนักฟุตบอลน่ะคุณเละ
1: อ่ะใช่นี่ประเด็นเนี้ยผมก็ลืมมองถึงไปพี่ปาล์มพูดถูกเลย
0: เรื่องของคุณภาพร่างกายเรื่องเนี้ยความฟิตอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงหรอกครับแต่ว่าเนี่ยพอจบฟุตบอลโลกไปเนี่ยเปิดฤดูกาลใหม่มา นักเตะมีอาการบาดเจ็บร่างกายสภาพร่างกาย
1: ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้ม
1: เนี่ยแค่ทุกวันนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆเรายึดโยงพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะพรีเมียร์ลีกเปิด22สิงหาเนี่ยจบฟุตบอลโลก

0: สมมติอะจบวันโลกปุ๊บไม่กี่อาทิตย์นักกีฬาต้องกลับไปพรีซีซั่นแล้วนะ
1: ใช่
0: แทบไม่ได้พักเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้สำคัญนะอย่าคิดว่านักฟุตบอลอาชีพพักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแล้วเขาใช้ร่างกายไม่เหมือนเราเตะบอลเล่นนะ
1: ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับ คือช่วงที่เขาพักก็สังเกตดูว่าเขาแทบจะไม่ยุ่งกับฟุตบอลเลยนะ
1: ครับ
0: คือมันด้วยความแบบเครียดด้วยแล้วก็ร่างกายมันเหนื่อยสะสมด้วยนะพี่ปาน
1: ถูกต้องครับ
0: มันถ้าเกิดว่าเราแบบเราไปฝืนอะอาการบาดเจ็บใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: มั้ยพี่
1: ผมเชื่อเรื่องอาการบาดเจ็บใหญ่ๆแล้วปีนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกมาช้านะจริงๆตั้งแต่สัปดาห์แรกหรือหลักสัปดาห์ที่2ของ
0: ปกติแล้วแบบนั้นใช
1: ่นี่ถือว่า22ถือว่าเดือนเดียวเองนะกับฟุตบอลโลกที่จะชิงวันที่20
0: เขาถอยให้แล้วนะ
1: ถอยให้แล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วมันจะมีบางลีกที่มาก่อนมั้ง
0: ใช่ๆ
1: รู้สึกจะเป็นเยอรมัน
0: ครับบุนเดสมาก่อน
1: บุนเดสมาก่อนแล้วโอ้โหแล้วแป๊บเดียวเอง
0: ใช่
1: ระยะเวลาก็ถามว่าหลายๆทีมบางทีมก็ไม่ได้แคร์เพราะว่าทีมส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กๆแหละแต่ทีมใหญ่ๆมีปัญหาแน่นอน
0: มีปัญหาเพราะว่านักเตะมาทีมชาติกันแบบครึ่งค่อนทีมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: อ้าวผมพูดตรงๆอย่างดูอย่างบาเยิร์นมิวนิกเนี้ย
1: ใช
0: ่จะมีปัญหาแน่นอน
1: กูแต่บาเยิร์นนะยึดตัวผู้เล่นชุดเนี้ยเป็นบาเยิร์นบล็อกอ่ะเขาเรียกบาเยิร์นบล็อกนะเป็นชุดผู้เล่นตัวจริงของเยอรมันเออน่าจะส่งผลตกกับคอมมานีนะ
0: ใช่
1: พอสมควรเหมือนกัน
0: แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเยอรมันตกรอบเร็ว
1: ไม่เอาสิ
0: เดี๋ยวแฟนเยอรมันจะว่าเรานะ
1: แล้วก็อิหร่านมัวแต่ทำจรวดไม่มีเวลาว่างเลยแกล้ง
0: ไม่หรอกแต่อิหร่านนี้พูดถึงก็น่าเห็นใจเขาเรื่องข้อจำกัดของพี่ปาปีนี้เพราะว่านอกเหนือจากผลการแข่งขันไม่เป็นใจแล้วก็เรื่องของการเข้าประเทศก็มีส่วน
1: มันเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆถ้าทำเมื่อกี้เราพูดถึงภาพยนตร์นะถ้าใครเอาภาพพอดตรงเนี้ยไปพัฒนาเดเวลลอปมาเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยสุดยอดมากนะเพราะว่ามันชัดเจนอ่ะมันเกิดเรื่องของอิโมชันแนลความดราม่าเกิดขึ้นแล้วมันไปทำเป็นหนังได้สบายเลย
0: เออจริงๆนะ
1: เรื่องจริงเลยเพราะว่ามันโดนทำจริงๆอ่ะมันโดนประเทศที่โดนกระทำจริง
0: ๆถูกกระทำจากทุกทิศทางแต่ว่ายังมีสปิริตมากพอที่จะแข่งขันต่อให้จบ
1: พูดถึงทีฟุตบอลทีเดียวนะ
0: ใช่
1: เราไม่พูดถึงโมเมนต์เซคชั่นของ
0: รอบนอกไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเอาเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ย
0: ชั
1: ดเจนเลย
0: ครับ
1: นะโอ้โหแล้วอีกทีมนึงที่เข้ารอบไปคือแอลจีเรียเนี่ยเข้ามาทำไม
0: เข้ามาโดนแท้ๆนะ
1: เข้ามาโดนแท
0: ้ๆ
1: ทั้งคู่เลยทั้งออสเตรียทั้งนี่เลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ห่วยทั้งคู่เลยโอ้โหเซ็งเลยถ้าอิหร่านเข้ามาผมเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี
0: ้นะเราเชียร์เพราะว่าเขามันก็เหมือนถูกกระทำด้วยแหละมันมีแรงขับแรงถีบนะ
1: มันชัดเจนอยู่แล้วว่าอเมริกานี่มันไม่ธรรมดา
0: ใช่
1: นะมันแน่นอนอยู่ละครับก็ในทางด้านบ้านแดงประมาณนี้แล้วก็
0: นี่มีอีกอันนึงครับบอกว่าคู่นี้ดีจังครับความรู้รอบตัวเยอะจัดได้ไหลลื่นเพิ่งเคยฟังทั้งคู่ครับ
1: โอ้ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณพี่วสันต์มากเลยครับ
1: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเรานะครับ
0: ถ้าเป็นภาษาพี่ลิมิงเลยว่านี่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ
1: เคยจัดพี่ลิมิงได้ไหม
0: ไม่เคยครับ
1: แต่เคยฟัง
0: เป็นแฟนพี่เขาครับผม
1: แกฮา
0: โอ้สุด
1: ๆเดี๋ยวยิ่งทีสองเนี่ยพี่บีกับพี่เอกอะพี่บีนี่โอ้โหประวัติศาสตร์ก็แน
0: ่
1: น
0: ใช่
1: มุกนี่ทีเด็ดเลยนะ
0: แน่นๆเลยครับ
1: แน่นๆฮาโอ้โหแล้วประวัติศาสตร์ก็ได้ด้วยจังหวะเลยโอ้โหจังหวะก็ดีด้วย
0: ใช่ เรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือทามมิ่งดีจัด
1: ทามมิ่งดีจัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยแกอัมพี่แปะของเราอะป๋าแปะช็อกบอลช็อกบอลผมฟังขับรถตอนก่อนนะผมขับมาทำงานนะผมฟังพอดีโอ้โห
0: กากเลย
1: กากเลยแต่โอ้โหอัมจริงๆสำหรับพี่บีนะครับก็เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพกันไหม
0: ดูรายชื่อกันหน่อยดีกว่าออกมาแล้ว
1: ครับผมสำหรับฝรั่งเศสครับเดี๋ยวคุณก้องฝรั่งเศสแล้วกัน
0: ได้โอเคครับฝรั่งเศสนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆในการจัดทัพเลยนะวันนี้เต็มมากฮะก็ไลน์อัพที่ขึ้นมาเป็น 4-2-3-1 นะครับผู้สับตูใช้ไมค์เมยองนะครับแผงหลัง4คนเป็นแบ็คโฟก็แบ็คขวาเป็นชูสคุนเด้นะครับคู่เซนเตอร์เป็นดายูปาเมกาโนจับคู่กับเลียมซาลิบาแบ็คซ้ายเป็นลูก้าดีนครับ2มิดฟิลด์คู่กลางเป็นออนเลียงชูอาเมนี่นะครับจับคู่กับอเดรราบิโอนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แน่นมากเลยนะคู่นี้เอาจริงนะครับ3ตัวรุกมีอุสมานเดเบเล่ครับไมคโครอิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่านะครับเลือกใช้บาโคล่าก่อนวันนี
1: ้
0: แล้วก็ตัวรุกบนสุดหน้าเป้าเป็นคีแอนเอ็มบัปเป้กับตันทีมครับ
1: ครับผม
0: ชุดนี้เป็นไงพี่ปาล์ม
1: ครบเครื่องครับ
0: ครบเครื่องครับเรียกว่าเต็มข้อ
1: เสียอ่อนเลยผมเชียร์สเปนนะวันนี้แต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสดูดี
0: ดูดีดูดีเลยนะครับคือจริงๆแล้วว่าจุดที่ผมว่าเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยที่สุดคือมิดฟิลด์คู่กลางนี่แหละ
1: ใช่
0: บางวันเขาใช้ลาบิโอมั่งใช้ จ้าโคเน่ลงมาแซมบ้าง
1: อ
0: ะไรแบบนี้

0: ผมไม่ได้ก็มานูโคนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือผมมองว่านี่แหละจุดเนี้ยคือมันเป็นจุดเด่นของฝรั่งเศสคือเขามีมิดฟิลด์ที่หลายคนแล้วก็หลากหลายอยู่ที่จะเลือกใช้งาน
0: แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระของโดยแท้ก็คือลาบิโอ
1: ถูกต้อง คือยังไงสุดท้ายอ่ะมันต้องมีลาบิโอปักไว้คนหนึ่งถูกไหมพี่ปาม
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่างที่ปามบอกผมเลยนึกขึ้นได้เลยว่าเออเขาคล้ายเปอร์ตีจริงๆเหมือนเปอร์ตีจริง
0: ๆเรานึกอะไรบอกจริงเปอร์ตีเล่นอย่างนี้เลย
1: อย่าง
0: น
1: ี้จริง
0: ๆครับก็แล้วลาบิโอเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังถ้าจำได้นะแมตช์ฟุตบอลโลกปี2002อ่ะเอ้ย2022ตายแล้ว2022เนี่ยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกไปถูกให้ลาบิโอจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้วันเป็นแบบนี้เลย
1: จริง
0: ๆมุกแบบนี้แหละเอชองใช้มุกเนี่ยจัดเจอกับฝรั่งเศสจนยันไปถึงจุดโทษได
1: ้แล้วจริงๆอันเนี้ยมันเคยมีฟุตเทจที่ไปเก็บแล้วหนึ่งตัวพี่ฟาร์มเคยเห็นมั้ยทีเนี้ยตัวที่เอชองเข้าไปพักครึ่งอ
0: ่
1: ะแล้วพูดว่าถ้าคิดไม่ออกส่งให้ลาบิโอก่อนแล้วให้ลาบิโออ่ะหาคีเลียนเงยหน้าลาบิโออาเดียนเงยหน้าหาคีเลียนแล้วส่งให้คีเลียนจะส่งที่ตัวก็ได้ส่งที่วางก็ได้เดี๋ยวช่องพูดแค่นี้พักครึ่ง
0: ใช
1: ่นี่คือวิธีการเล่น
0: เล่นแบบนั้นเล่นอย่างนี้จริงๆนะ
1: ใช่จริงๆแล้วก็ลากกันไปถึงนู่นเลยนะ
0: ยาวเลยได้นะถือว่าลากก็สู้กับทีมของเมสซี่ได้มันนะครับเมื่อ4ปีก่อน
1: ใช
0: ่ไปดูสเปนกันบ้างนะ
1: มาดูกันหน่อยครับ
0: สเปนมา 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นอูนายซิมองนะครับ2เซนเตอร์ฮาฟคู่นะครับเป็นอเมริกลาปอสผู้คู่กับปอลกูบราซี่ผมอยากเน้นเลยนะครับคนนี้วันนี้จะได้เจอเกมรุกอย่างของจริงกับฝรั่งเศส
1: เจอของแท้ละ
0: บิ๊กแบ็คขวานะครับเป็นเปโดโปโรนะครับซ้ายก็เป็นแบ็คซ้ายเป็นมาร์คคูเลย่านะครับแดนกลาง2คนตัวรับเป็นโรดี้คู่กับฟาเบียนลุยส์3ประสานในแนวรุกนะครับตรงกลางเป็นดานิเอลโอโมขวาเป็นลามินยามาลซ้ายเป็นอเล็กซ์ไบน่าหน้าเป้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลครับผม
1: ก็เต็มเหมือนกัน
0: จะเต็ม
1: เหมือนกันไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆในการใช้งานผู้เล่นจริงๆอ่ะชุดเนี้ยคนนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าเขาเล่นดีมากตอนนี้นะ
0: ครับ
1: มันคือเปโดปอโล
0: เออเล่นดี
1: รู้สึกไหม
0: ครับจริงๆอ่ะแมตช์แรกอ่ะเขาจะใช้รู้สึกว่าจะใช้โยเลนเต้ไหม
1: ใช้โยเลนเต้ใช่
0: แล้วโยเลนเต้คือเล่นเขาก็เล่นในมาตรฐานหนึ่งแหละแต่ว่าเกมแมตช์แรกมันเหมือนสเตย์มันอัดมันอั้นอั้นอั้นหน่อย
1: ใช่มันตื้อ
0: พอเอาเปโลมาเปโดโปโลมาเนี่ยมันโอ้โหดูดี
1: ด้วยความที่อย่างนี้ได้ไหมพี่ปาล์มคือโยเลนเต้เขาไม่ตรงตำแหน่งตำแหน่งจริงเขาคือเหมือนเป็นพวกมิดฟิลด
0: ์ใช
1: ่แต่ว่าเป็นคนสัมผัสประโยชน์คือด้วยความที่มิดฟิลด์ตัวกลางทุกคนมันมีสกิลเล่นแบ็คขวาได้อยู่แล้วถูกไหมมันพอไม่ตรงตำแหน่งก็ลงเหมือนแบบเล่นตามมาตรฐานอะแต่ปอโร่เป็นแบ็คแท้ๆ ที่เติมสุดเส้น
0: ใช่
1: ตรงนี้เลยเป็นอาวุธอีกหนึ่งอันที่พออ้อมหลังลามินยาบาไปแล้วมันมีมิติมากกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับผมการเกมริมเส้นแหละลูกโอเวอร์แลปอะใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันก็เป็นอีกเสน่ห์นึงของสเปนในชุดนี้และบอลระบบสเปนคู่กลางวันนี้น่าสนใจแมตช์ก่อนเนี่ยฟาเบียนลุยเล่นไม่ดีในแมตช์ที่เจอกับทางด้านโปรตุเกสใช่ไหม
1: ใช่
0: แมตช์ก่อนเฮ้ยโปรตุเกสใช่ไหมไอเบลเยียมขอ
1: เจอเบลเยียมเจอเบลเยียม
0: ไปแล้วเจอเบลเยียม
1: ก่อนนู้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: เจอกับเบลเยียมฟาเบียนลุยเล่นไม่ดี
1: แต่มีประตู
0: แต่มีประตู
1: ใช
0: ่ครับผมก็เกมนี้ผมยังเชื่อว่านะครับสเปนก็น่าจะเป็นบอลระบบแหละเจอกับฝรั่งเศสที่ความเร็วทั้งโอ้โห3 4เรียกว่า4มั้ย1 2 3 4ประสานแนวรุก
1: ใช
0: ่โอ้โหเร็วปิดทุกตัวแต่ยังเชื่อว่าสเปนน่าจะเอาอยู่นะในความคิดของผมพี่ก้องว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่าชอบฝรั่งเศสมากกว่าแต่คิดว่าคู่นี้มีโอกาสยืดเยื้อ
0: เยอะมันเล่นเยอะ
1: ผมว่ายืดเยื้อแน่
0: ยืดเยื้ออยู่แล้วเพราะหลุยส์เดลาฟองเต้อะผมดูเกมหลังๆหลายครั้งเลอฟอนเต้พยายามที่จะปิดเกมให้ได้แต่ก็บอลเขาก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบมากนะค่อยๆเซตยิ่งเกมผมแมตช์เตอร์โปรตุเกสอะในรอบรู้สึกว่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้าย
1: 16ใช
0: ่โอ้โหเป็นเกมที่น่าเบื่อมาก
1: ใช
0: ่ผมคาดหวังเกมความมันของเกมนั้นอะแล้วพอดูบาสเปนโอ้เล่นอย่างนี้เหรอเจอฝรั่งเศสแต่ฟุตบอลอะพอมันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายอะการเจอทีมใหญ่อย่างสเปนมาเจอฝรั่งเศสมันไม่กลัวกัน
1: ใช
0: ่แล้วโค้ชมันมีการแก้เกมตลอดเวลาม
1: ันแก้ทุกวินาทีอ่ะ
0: มันแก้ทุกวินาทีแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณอย่าลืมนะครับมันเป็นควอเตอร์นะ
1: ใช่ๆ
0: มันไม่เป็นฮาล์ฟมันไม่คือเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะ
1: มันเหมือน4ควอเตอร์อ่ะเพราะมันมีไฮเดรชั่นเบรก
0: ใช่ครับ
1: มาสั่งแท็กติกกันได
0: ้ฟุตบอลมันมีการมันไม่คอนติเนียแบบสนุกเหมือนเนี่ย2ครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: ใช่แ
0: ล้วเกมมันยาว
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าบอลมันจะน่าเบื่อกลัวจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากให้มันฝรั่งเศสยิงนำ หรือไม่สเปนก็ยิงนำไปก่อนมัน

0: แน
1: ่มีประตูเร็วๆรับรองว่าเกมมันจะเปิดนะพี่ปามนะ
0: ใช่พอเปิดเนี่ยมันเราจะเห็นเกมลุกเพราะสองทีมนี้เขาเล่นเกมลุกมันอยู่แล้ว
1: ใช่สนุกสนุกแต่จะคนละสไตล์นะสเปนอาจจะแบบว่าเกมลุกที่ว่าอย่างที่พี่ปามบอกคือเป็นบอลระบบคอนโทรลบอลคอนโทรลโพสเซชั่น
0: ครับ
1: แต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเร็วแรงทะลุนรกครับทุกคนนิยามแค่นี้เลย
0: เทอร์โบบรูท
1: แต่ท้ายเกมต้องระวังนะถ้าสเปนเปลี่ยนมิเกลมาริโน่ลงมานะ
0: ใช่
1: ลาชานาทีบาปนะฮะ
0: เออเนาะไม่น่าเชื่อนะมิเกลเมริโน่เนี่ยมันเป็นตัวลัคกี้ของสเปนในชุดนี้เฉยเลยนะ
1: ต้อง
0: แล้วรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมายูโร2024ก็ใช่น่ากลัวนะซุปเปอร์ซับคนเนี้ย
1: แล้วคือเมริโน่เนี่ย เขาแปลกตรงที่ว่าตำแหน่งเขาคือมิดฟิลด
0: ์ใช
1: ่แต่ว่าท้ายเกมเนี่ยมักจะถูกเปลี่ยนออกมา
0: ใช่
1: เป็นกองหน้า
0: แล้วเข้าฮอสดีด้วยนะ
1: ดีเฉยเลยครับ คือหุ่นแกมันก็ยาวๆอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เข้าฮอสจังหวะอะไรต่างๆสัญชาตญาณอะไรต่าง
1: ๆใช่ใช่ใช่
0: คมกว่ากองหน้า
1: แล้วทำไมแกไม่เล่นกองหน้า
0: เออผมก็งงงงเหมือนกัน
1: แต่ทำไปเล่นไปอาร์เตต้าจับเล่นหน้านะ
0: บางเกม
1: นะจับเล่นหน้านะในสโมสร
0: ก็นั่นแหละส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องพูดให้มากความนะ
1: ครับ
0: เกมลุกโหดจริง
1: ๆโหดมากครับ
0: วันนี้มิจูอาเมนี่ฟิตแล้วใช่ไหม
1: ฟิตครับฟิตละ
0: น่าจะฟิตแล้ว
1: ผมว่าเดชองต้องการลูกประสบการณ์มากกว่าวันนี้เลยดรอปโคเน่เป็นสำรองแล้วให้ชัวเมนี่ลงสนามมา
0: แล้วมาชนแดงกลางมันชนกันนี่มันมากเลยนะ มีโรดรีฟาเบนลุยชนกับลาบิโอโอ้โหเกมน่าจะมันมากอีกคนหนึ่งที่ผมบอกพอลกูบาซี่
1: อ่
0: ะคือเป็นเซนเตอร์เขาเรียกว่าอนาคตไกลแหละวันนึกคิดของทางด้านบาร์เซโลน่าและทีมชาติสเปนเนี่ยวันนี้มาเจอของแท้ของแท้ซึ่งเคยเจอแล้วล่ะในเขาเรียกว่าลาลิก้าสเปนระหว่างกูบาซี่กับเอ็มบัปเป
1: ้ใช่ใช่
0: แต่เวอร์ชันนั้นอ่ะมันอาจจะแบบวัดอะไรไม่ได้อย่างชัดเจนเท่ากับวันเนี้ย
1: ใช
0: ่ฝรั่งเศส4คนที่มันมีเทอร์โบแล้วก็ในตัดในตัวเนี่ย
1: เทอร์โบและในตัดชอบ
0: น่ากลัวจริง
1: ๆน่ากลัวจริง
0: ๆแล้วแต่ละคนดีซ้ายขวาหมดเลยมั้งเนี่ย
1: นี่ทำไปเล่นไปนะพี่ปามนะหมดชุดนี้หมดนะเขามีเติมได้อีกนะเขามีดูเอมีแชกีอีกนะ
0: โอ้ยตายเราเสียชุดนี้ไปโหน่ากลัวจริง
1: ๆโหดมากแต่จริงๆอะเปาโกบาซี่ผมก็ชื่นชมไม่ได้อย่างพี่ปามนะคือผมว่าเขาเป็นเซนเตอร์สไตล์สเปนที่แบบว่าสมัยใหม่นะ
0: สมัยใหม่สม
1: ัยเล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งด้วย
0: ใช่
1: แล้วอย่าลืมว่าประตูชัยในเกมเจอกับเบลเยียมอะเริ่มต้นมาจากเขานะ
0: ใช่
1: เขาเป็นคนยิงไกลเข้าไปนะ
0: ใช่ก็เกมมันตื้อ
1: ใช่
0: มือปึ๊กก็ยิงเรียบร้อย
1: กดไปเรียบร้อย
0: ที่70กว่าใช่ไหม
1: ลูกน้องผมซองแตก
0: เรียบร้อย
1: ครับลำเมนครับลูกน้องผมเองฮะ
0: เออพูดถึงโมเมนต์นั้นเราขอแวะไปหน่อยผมว่ามันรับยากนะ
1: ยากไม่ง่ายนะพี่ปาล์ม
0: ลูกมันตกพื้นอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วซองแต่วิธีบอลก็คาดหวังแหละระดับผู้รักษาประตูระดับทีมชาติอ่ะนะแม้จะเป็นมือสองเองก็ตามแต่มันน่าจะปัดให้มันแต่ผมว่ารับยาก
1: คือถามว่าลูกเนี้ยเรื่องจะรับติดมือผมว่าเลิกคิดยากจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยบอลมาแรงแล้วก็ตกพื้นใช่อันตรายแต่ว่าตรงนี้มันก็มองว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าอีกอ่ะพี่ปามคือถ้าเป็นผู้สัมผัสที่มีประสบการณ์อาจจะเลือกปัดบอลทิ้งไปไกล
0: เล่นด้วยเท้าดีไหมลูกแบบนี้เตะ
1: จริงๆอ่ะถ้าเป็นประตูฟุตซอลพี่ปามฟุตบอลผมไม่รู้ว่าสั่นเดียวกันไหมถ้าประตูฟุตซอลนะในยุคปัจจุบันโค้ชประตูเก่งๆหรือประตูทีมชาติเก่งๆเพื่อนๆพี่ๆผมจะบอกว่าเขาจะบอกอย่างนี้ว่าบอลมาต่ำอ่ะใช้เท้าเลยบอลมาสูงค่อยใช้
0: ม
1: ือเพราะว่าไม่งั้นน่ะก้มลงไปบางทีไม่ทัน
0: ครับ
1: มันตกมันรอดแต่ถ้าเกิดใช้เท้าอ่ะเราเตะสกัดออกไปไกลได้
0: 11คนน่าจะไม่คือผู้ศัตรูเขาไม่ให้ใช้เท้า
1: ไม่ใช้เท้าใช่ไหม
0: โดยส่วนใหญ่ครับผม
1: นั่นแหละ
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่จริงน่าใช้เท้านะ
1: ผมว่าใช้เท้านะ
0: เพราะมันรับยากอ่ะ
1: ยาก
0: การลูกมันก็ปึ๊บ
1: เตะออกไปก่อนอ่ะ
0: แต่อย่างว่าผู้ศัตรูโค้ชเขาคงเน้นอ่ะให้ใช้มือเป็นหลัก
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่จริงๆต้องโทษแดนกลางอีกคนที่ต้องเข้าไปเนี่ย
1: คือไม่ชิดอะไม่ชิดตัว
0: ห่างพอห่างปุ๊บเรียบร้อย
1: แต่จะบอกอย่างนั้นก็มันก็ต้องยอมรับในเรื่องแท็กติกของเดลาฟินเต้ด้วยที่ว่าเขาดันเซนเตอร์ขึ้นมาเล่น เล่นกับลูกฟุตบอลเลยไง
0: ค
1: ือมิดฟิลด์มันก็ต้องจับคู่กับมิดฟิลด์ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคู่ที่เป็นคู่กับเซนเตอร์มันก็เป็นเหมือนตัวลุกกองหน้าซึ่งตัวลุกธรรมชาติมันก็ไม่ชอบเล่นเกมรับอยู่แล้วตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันผมก็มองว่าเป็นแท็กติกชนแท็กติกแหละที่สุดท้ายแบบดันคูบาซี่ขึ้นมายิงแล้วคูบาซี่ประเด็นคือดันยิงดีซะด้วยนั่นแหละ
0: โอ้ยิงมันก็นะลูกสามก็ไม่เกี่ยวกับเมริโน่ก็เร็วกว่า
1: เมริโน่เร็วกว่าม
0: ันจังหวะมันแค่เสี้ยววินาทีจริง
1: ใช่ครับ
0: ผมชอบรูดี้กาเซียนะ
1: อืม
0: แกเอาอยู่นะเจอสเปนแล้วสเปนนี่เกือบ ช็อกไปพักหนึ่งนะ
1: ตอนโดนตีเสมอช็อกนะ
0: เห็นเลยนะ
1: ครับเห็นเลยนะ
0: ชัดเจนเลยเกมมันหล่นเลยนะ
1: เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยพอพี่ปาล์มพูดถึงลูดี้กาเซียมันพาให้ผมแบบเสียดายช่วงเวลายุคทองของเบลเยียมนะ

0: ันไปอยู่ในมือโรเบโต้มาร์ติเนสอ่ะพี่คิดเหมือนผมไหม
1: คิดเหมือนกันครับเพราะว่าโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยเขาอาจจะดูดี
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาใส่สูทปลูกไทย
0: ขอบคุณครับ
1: ไม่ใช่
0: อะไรก็ดูดีแหละ
1: ตอนอยู่วีแกนแหละมันก็เป็นผลงานที่มันจับต้องได้ก็คือถ้วยแชมป์
0: ใช่ใช่
1: ถ้วยแชมป์ที่ชัดเจนก็คือถ้วยเขาเรียกว่าคาริ่งครับ
0: คาริ่งครับ
1: ลีกครับ
0: ยุคเก่ายุคเก่า
1: ชัดเจนก็นั่นแหละประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็มาคุมรู้สึกจะคุมทีมชาติเลยใช่ไหมมาเบลเยียม
0: เหมือนจะมาคุมเอเวอร์ตันก่อน
1: เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็ไม่ค่อย
0: ไม่ได้สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ด้วยชื่อ
0: ใช่
1: ด้วยชื่อของมาร์ติเนสที่เจอทีมใหญ่ๆแล้วได้มาคุมเบลเยียมแล้วคุมยาวด้วยนะ
0: ยาวด้วยก็ลากยาวของชุดเรียกว่าชุดโกลเด้นเจเนอเรชั่นของเบลเยียมอ่ะยาวมาเลย
1: ยาวอยู่แล้วก็น่าเสียดายก็เป็นนี่ก่อนกองหน้าเป็นมาร์คฟิลมอร์ดก่อนเป็นฟิลมอร์ดคุมปุ๊บแล้วก็ปี2014พอหมด2014ก็เป็น2016มั้งใช่ไหมน่าจะคุมยาวแล้ว
0: 2016ใช่ครับ
1: คุมโกลเด้นเจเนอเรชั่นเสียดายเบลเยียมชุดนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: อาซาหลายหลายคนโอ้โห
0: อาซาเดอร์บอยตอนพีกยันนิกกาลาสโก
1: โอ้โห
0: อย่างเงี้ย
1: ตัวดีมาก
0: เซนเตอร์ก็แบบโทบี้เอาเดวัยแล้วอะไรทำนองนี้
1: เดนไฟตองเก้น
0: เดนไฟตองเก้นโทมัสมูนีเอ
1: แฟงซองคอมพานีด้วยนะ
0: คอมพานีอีกใช่เนี่ย
1: โอ้ตัวดีจัง
0: ตัวดีครับ
1: ตัวดีมากโกก็คู่ตัว
0: ทีโบคู่ตัวยาวๆมาเลยซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นชัดว่าโปรตุเกสอ่ะทีมที่มีตัวผู้เล่นดีๆอย่างโปรตุเกสอ่ะมาร์ติเนสยังทำหน้าเบื่อได้ขนาดเนี้ยพี่ปามคิดดูดิมันน่าเสียดายขนาดไหน
1: ไม่เกี่ยวโรนัลโดใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวผมว่าเป็นปลายเหตุ
1: ก็คนจะโทษโรนัลโดนะ
0: ใช่แต่ผมมองว่าไม่ใช่ต้นเหตุนะคือสุดท้ายถ้าเรามีกองหน้าระอย่างโรนัลโดอ่ะโอเคเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เขามาล้วงบอลเยอะอยู่แล้วคุณมีตัวสร้างสรรค์ตั้งมากมายอ่ะ
1: แต่ดูสดทุนในวันนี้บรูโน่เล่นไม่ดี
0: บรูโน่ใช่บรูโน่
1: ไม่ออกเลย
0: คือส่วนหนึ่งคนก็ชอบคิดว่านักเตะโปรตุเกสอะเกรงใจโรนัลโดช้อยแรกที่เลือกเป็นโรนัลโดหมดทั้งที่บางทีโรนัลโดไม่ได้พร้อมเล่นขนาดนั้น
1: ครับ
0: อะไรทำนองนี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วจริงๆคือประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากคือแผงมิดฟิลด์ของโปรตุเกสเขาระดับโลกอะเราเห็นวีตินญาเจ้าเนเวสอย่างเงี้ย
1: โอ้น่าเสียดายนะ
0: กับสโมสรคือดีมากแล้วคือมันเพิ่งผ่านมาแบบไม่กี่สัปดาห์ป่ะพี่ปาม
1: ใช่
0: ก่อนนัดฟุตบอลโลกอะในมือเอลิเก
1: ้คนละเรื่องเลยนะ
0: กับในมือมาร์ติเนสนั่นแหละยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่ามันน่าเสียดายแค่ไหนกับการที่เบลเยียมยุคทองอยู่ในมือของชายที่ชื่อว่าโรเบโตมาร์ติเนส
1: นี่ไงจนมาวันนี้แหละเขาก็พูดถึงโค้ชวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดชองเมื่อกี้ที่เราพูดก่อนที่จะเข้ารายการนะ
0: ครับ
1: เดชองมันจะเหลืออีกกี่นัดนะเหลืออีกสองนะ
0: เหลือสองเกม
1: สองเกมที่จะสร้างประวัติศาสตร์แต่จริงมันคือประวัติศาสตร์อยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: สำหรับในช่วงการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งที่3ครั้งติด
0: 3ครั้งติด
1: ถ้านับเป็นผู้เล่นด้วยหรือเปล่าเข้ารอบ4ทีมสุดตอนที่4ท
0: ีมใช่ๆๆ
1: เดี๋ยวถ้าเข้ารอบชิงได้
0: ถ้าชิงได้คือ3ครั้งติด
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ธรรมดาคือผมว่าไม่น่าจะมีกุนซือคนไหนทำได้มั้ยพี่ปา
1: ใช
0: ่ไม่มีนะ
1: น่าจะไม่มีมั้ง
0: ไม่มี
1: นะ
0: ใช่
1: โค้ชเก่าๆมิเชลสกาโลก็ไม่ถึงก็มีเมื่อกี้เขาเป็น1ในโค้ชที่คุมทีมชาติอย่างยาวนานที่สุด
0: ใช
1: ่นะที ่คุณก้องบอกมา16ปี
0: 16ปี
1: ครับผม
0: แห่งความหลัง
1: ทั้งรักทั้งชังนะวันนี้รู้กัน
0: ครับใช่ได้รู้กันแน่นอนและหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าชิงก็เอ็มบัปเป้ไงเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้ง
1: เอ็มบัปเป้นี่สุดๆจริง
0: ๆสุดๆเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาได้ฟุตบอลโลกอีกสมัยนี้โอ้โหจะไม่ธรรมดานะ
0: เลิกมาเลิกเลยไหม
1: หุ้ยว่ายัง
0: เร็วไวเร็วไว
1: ฉันจะไม่ได้ยังนี่
0: ฉันไม่ได้ยังไม่ได้นะ
1: ยังไม่ได้นะเพราะใช่ใช่ออกจากปารีสมาก่อน
0: แล้วเขาได้เลย
1: เขาได้กันเลย
0: ขอบคุณมากนะ
1: เป็นเพราะเอ็มบัปเป้หรือเปล่า
0: น่าจะเป็นเพราะเขาเนี่ยแหละ
1: นี่แหละก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้เกมคุณก้องว่าคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ผมว่าน่าจะอาจจะระวังตัวกันมากกว่าปกติ
1: เออ
0: พี่ปามาไหม
1: ผมกลัวอย่างนี้บอลมันแบบเหมือนเนี่ยบอลทีมใหญ่เจอกันมันอย่างเงี้ยทรงเนี่ยรู้สึกว่าเจอในฟุตบอลยูโรกันมาด้วยนี่ใช่ไหม
0: ใช่เจอในยูโรมาด้วย
1: เจอในเนชั่นลีกกันยิงกันเละตุ้มเป๊ะปีก่อนนะครับ
0: 5-4อ่ะ
1: ชนะยิงกัน5-4
0: มากเลยครับแต่นั่นมันคือเนชั่นลีกไง
1: เนชั่นลีกยังมัน
0: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องนะ
1: ครับแล้วคู่นี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานปี2006ก็เจอกัน
0: ใช
1: ่ปี2006ก็โดนซีดานอีก
0: ครับ
1: สำหรับสเปนยุคนั้นนี่ได้รู้สึกสเปนจะนำก่อนจากดาวิดบียานะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดนสเปนรัว2ลูกไอ้โดนฝรั่งเศส
0: รัว2
1: ลูก2ลูกเรียบร้อย
0: ครับ
1: ตกรอบสำหรับสเปนยุคนั้นของลุยอารากอเนสนะที่มีตอเรสคู่กับบียา
0: โดนเนี่ยโดนฟองริเบรี
1: ่
0: ปัตติกเวียร่าแล้วก็ปิดท้ายที่ซีเนดีนซีดาน
1: อุ้ยตาย 3-1 เลยใช่ไหม
0: 3-1 ครับผม
1: จุกๆไปปี2006แล้วมาเจอฟุตบอลโลกอีกนะ
0: ใช่ๆแต่ฟุตบอลโลกเหมือนเป็นครั้งเดียวที่เจอกันนะในฟุตบอล

0: ็ไม่เคยเจอกันก่อนหน้านั้นเลย
1: ก็เจอกันยูโรครั้งล่าสุด
0: ใช่ยูโรครั้งล่าสุด
1: รอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกัน
0: ครับ
1: เกมนั้นถ้าใครจำกันได้ก็เป็นโคโลโมยนี่ยิงไปก่อนนะครับนาทีที่9
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นรามินยามาลยิงในนาทีที่21นะแล้วก็เป็นดานิโอโมยิงประตูชัยนาทีที่25เกมผมว่าถ้าเบื่อแน่
0: ใช่ผมว่าต่างคนต่างเราคือฝรั่งเศสอ่ะจะเห็นชัดอย่างสเปนเรายังเห็นว่าเขาเคาะบอลถูกไหมปาม
1: ใช่
0: แต่ฝรั่งเศสเกมลุกที่มันเร็วทะลุทะลวงแล้วก็ไปข้างหน้าไวๆอ่ะเกมนี้เราจะได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่น่าจะ
0: ต้องมาลุ้นกันผมว่าเขาต้องระวังตัวมากขึ้น
1: สเปนเป็นทีมที่ครองบอลเยอะด้วยนะ
0: ใช่
1: เป็นทีมที่เนี่ยคอนโทรลบอลตอนนี้ถ้าใครได้ดูสัญญาณสดเนี่ยผู้เล่นกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่เกมนี้ไม่ต้องกลัวถ้าฟัง FM 99เนี่ยมีพี่บีแหลมสิงกับพี่เอกอยู่ไม่น่าเบื่อแน่นอน
0: สนุกตลอดเวลาแน่นอนครับ บันเทิงแน่นอนนะฮะ
1: ครับผมตอนนี้นะมาละคิลเลียนเอ็มบัปเป้วันนี้ดูดิว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าย
0: ิ
1: งเขายิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ยในทัวร์เมนต์นี
0: ้ทัวร์เมนต์นี้ยิงไป8นะ
1: 8แล้วนะ
0: 8แล้วครับ
1: โอ้โห
0: นี่คือยิงน่าจะเท่ากับเมสซี่ไหม
1: ยิงน่าจะเท่ากันแล้วมั้งครับ
0: น่าจะเท่ากัน8ประตูเท่ากันครับแต่ว่าในแง่ของสถิติยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกเนี่ยตามเมสซี่อยู่ลูกหนึ่งเมสซี่22เอ็มบัปเป้21
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะลงเร็วหน่อยเดี๋ยวไปอ่านข้อความดีกว่า
0: ได้ครับไปดูข้อความกัน
1: บ้านแดงนะครับผม
0: ครับ
1: ก็สำหรับผู้รักษาประตูโชคบอลโดนสะกิดล้มในกรอบเขตโทษ
0: สะกิดล้อมด้วยนะ
1: สะกิดล้อม
0: อําปาแปะซะแล้วครับ
1: สะกิดล้อมแล้วก็สเปนดีกว่าครับระบบดีกว่าฝรั่งเศสอองรีลงไหมครับอองรีรู้สึกว่าจะเป็นคอมเมนเตอร
0: ์
1: ในช่องอะไรสักช่องกับอีกคู่กับอีบราฮ
0: ิมสกายไหม
1: สกายน่าจะเป็น
0: น่าจะสกายใช่
1: สกายถ้า ITV เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรอยคีนมีแกรี่เนวิลอีกคนหนึ่งผมไม่ทราบแล้วเป็นใครจำไม่ได้แล้ววันก่อนเพิ่งดูมาของ ITV ของอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณนพดลคดินบอกว่าหาดูในไหนครับถ้าดูไม่ได้แนะนำเปิด FM 99
0: ใช่ครับ
1: ทั้งคลื่นวิทยุหรือแอปพลิเคชัน Mcord
0: Mcord Connect
1: Connect นะครับ
0: โหลดแอปพลิเคชันมาเลยก็ได้ครับฟังได้ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับ
1: ครับผมหรือไม่ก็ FacebookFacebook แล้วกัน
0: ง่าย
1: ๆ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ YouTube ก็เช่นกันนะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็มีภาคต่อเลยคุณใจเย็นนรสิงห์ถามว่าใครภาคครับก็วันนี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนะครับพี่เอกนพดลนะครับ
1: ครับ
0: 2ท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ไปดูข้อความกันบ้างนะครับถามว่าบอกว่าผมว่าจะกี่ทีมก็สนุกดีนะสมกับคำว่าฟุตบอลโลกต้องมีส่วนร่วมกันทั้งโลกครับจากคุณโจผี
1: ครับก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยทางรู้สึกว่าจะมีการจัดที่สวนสาธารณะอีกใช่ไหมที่สวนรถไฟสวนรถไฟ
0: สวนรถไฟใช
1: ่รู้สึกว่าวันเมื่อรอบ80สุดท้ายเนี่ยคึกคักมากนะก็มีคนไปดูเยอะมากช่วงเช้าตรู่แต่นั้นมันเป็นวันหยุดด้วย
0: ใช่
1: วันนี้มันเป็นวันทำงานในเช้าวันอังคารมันก็จะนะ
0: พรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องทำงานแต่ว่าเชื่อว่าคนอยากดูก็คงไปดูแหละครับ
1: ใช่แล้วก็โดดงานไป
0: ครับรออะไรครับ อย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้หมดครับพ
1: ี่ครับผมก็ใน Facebook คุณบอกคุณวันลบบอกว่าพี่ก้องเอาประมาณนี้อ่านไปแล้วใน Facebook ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาชมรอคุณเป๋ตกปากซะบอกว่าฝรั่งเศสชนะ 2-1 ครับ
0: ทายผลไปก่อนเลยดูทีจะแม่นหรือเปล่านะฮะ
1: ช่องโมโน29ถ่ายทอดสดไหมครับน่าจะมันครับน่าจะใช
0: ่ถ่ายครับโมโนเพิ่งจะถ่ายไปโมโนแม็กสปอร์ตนะครับ
1: ครับผมคุณฮาเมนบอกแชมป์ร็อกโรเวอร์แชมป์ร็อกโรเวอร์นี่ไอแลนด์ป่ะ
0: ไอแลนด์ใช่
1: ไอแลนด์นะครับ
0: แชมป์ร็อกเตะอยู่นะ
1: ครับผม
0: เตะจบยังไม่รู้นะฮะก่อนหน้านี้เตะอยู
1: ่คุณวรายุบอกว่าได้ความรู้ดีครับประวัติศาสตร์ครับ
0: ขอบคุณครับถ้าชอบกันก็เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเผื่อ99จัดเป็นช่วงรายการประวัติศาสตร์นะครับก็ปาล์มพี่ปาล์มกับน้องก้องนะครับได้เลยนะครับยินดีครับ
1: โอ้ยตายได้ๆสนุกดี
0: ครับ
1: ประวัติศาสตร์จริงๆมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่นะรีเลทกันใกล้เคียงที่มันมากันด้วยกันแหละเพราะมันสนุกมากมันมีเรื่องราวมากมายอย่างเช่นฟุตบอลแมตช์พรุ่งนี
0: ้
1: ชัดเจนเลยก็คือบุกกอดฟอกแลนด์ใช่ไหม
0: บุกกอดฟอกสงครามต่อฟอกแลนด์ใช่
1: ครับผมก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกเรื่องอีกเสน่ห์นึง
0: ใช่
1: แต่มันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ก็มาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกิมมิกเล็ก
0: ๆ
1: ที่มาต่อยอดในสนามได้
0: คือถ้าดูถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราเป็นคนชมฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะชมฟุตบอล

0: ได้มีความบันเทิงมากขึ้น
1: ใช่ได้อรรถรสมากขึ้น
0: ถูกต้องครับเราก็จะรู้ความหมายของหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้น
1: ครับผมมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะแฟนบอลอ่ะชัดเจนอยู่แล้วเขาล้อถ้าใครได้ชมภาคภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเสียงที่มันในสนาม
0: ใช่
1: มันมีการหลอกล่อมันซีดีล้อแล้วกันชัดเจนเลยนะ
0: ได้ยินเพลงชั้นอะไรเงี้ยนะมีมาตลอดนะครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลงเลยไหม
0: ได้ครับตอนนี้พี่บีพร้อมแล้วนะครับ
1: ครับพี่เอกนพดล นะครับผมก็มาเตรียมแล้วเตรียมที่จะช็อกบอลแล้ว
0: ช็อกบอลแล้วก็ประตูล้อมในก่อนเขตโทษนะฮะ
1: ครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ผมกับน้องก้องนะครับปาล์มสีด่านกับก้องเกียรติขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอฟังบรรยายสดได้เลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: วตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novelรางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar.
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
7: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
13: Pulsar
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
14: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
15: ประตูเป็นซีมอนนะครับก็แบ็คขวาซ้ายปีปอโลกับกูกูเรียคู่เซนเตอร์กูบาซี่กับลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบียร์ลูอิสโรดี้เกมลุกยามาลโอโมบาเอน่าแล้วก็หน้าเป้าใช้อุยาซาบาวนะครับ
16: เรียกว่าแทบจะยกชุดแชมป์ยูโรมาเลยนะครับ ในแผงกลางของพวกเขานะครับมาวันนี้เนี่ยโรดี้แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยครับเอากางเกงไว้นอกเสื้อแทบจะถึงสะดือเลยครับโรดี้เดี๋ยวดูตอนเตะสักหน่อย
17: เดี๋ยวพี่ดูว่าจบเกมเสื้อจะออกจากน่องเกง
16: ฝรั่งเศสวันนี้มาในสีประจำชาติของเขาเลยนะครับชุดสีน้ำเงินเข้มส่วนสเปนนั้นมาในเสื้อสีขาวนะครับเกมเริ่มขึ้นมานะฝรั่งเศสจินตนาการกันไปนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพลิ้วแล้วครับเอ็มบัปเป้พยายามจะแหวกเข้าไปตรงกลางครับแต่โดนแต่นี่โอโม่ครับตามมากดดันเอาไว้ได้สวัสดีทาง YouTube ทางFacebook Fanpage นะครับแล้วก็สถานี
17: ครับผม
16: ของอสมททั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ
17: 41สถานีใครรับชมอยู่แถวไหนนะฮะก็ส่งข้อความคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ
16: ครับ
17: อยู่กันยาวๆนะครับ90นาทีถ้าไม่มีผลแพ้ชนะก็ Extra Time แล้วก็ดวลจุดโทษผมรอบล็อกเอาท์มาต่อเวลาทุกเกม
16: เอออย่าและนี่ครับผมนี่16คู่ต่อเวลา12นะครับ
17: ครับ
16: เคยมาล็อกเอาท์จับคู่ดีเหลือเกินขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็มบัปเป้ล็อกหนีฟาเบียร์ลุยส์เข้ามาพยายามจะแหวกแต่ว่าเลือกส่งคืนหลังดีกว่าครับเกมเร็วมากนะครับคุณเอกครับ
17: ครับอย่างสเปนอย่างดาราคูนเต้เองก็ออกมาบอกแล้วนะครับก็วันนี้แรกแน่นอนนะฮะสองเกมหลังเจอกันเนี่ยเป็นทั้งเนชั่นลีกแล้วก็ผู้เล่นยูโรนี่สเปนชนะฝรั่งเศสทั้งสองเกมเลยนะครับ
16: ครับในยูโรเนี่ยเราจดจำได้ลูกยิงกันสุดสวยนะครับของลามินยามาลแล้วตอนนี้เนี่ยบอลอยู่ที่เขาพอดีครับลากตัดในเข้ามาครับอยู่ตรงกลางเส้น40ใบหน้าได้บอลแต่ว่าเล่นช้าแล้ววันนี้ลูกครึ่งโคราชกับลูกครึ่งจันทบุรีเป็นผู้บรรยายนะครับ
17: ครับผม
16: วันนี้มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

0: ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งนะคร
1: ับฝรั่งเศสเนี่ยชนะมาทุกเกมนะครับเป็นทีที่มีเกมลุกใช้ว่าโคตรดุดันเลย
0: ครับ
1: ส่วนสเปนเองก็เสียแค่ลูกเดียวนะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมานะครับเกมรับแน่นมาก
0: ของจริงครับเหนียวแน่นเพิ่งเสียประตูเมื่อเกมที่แล้วนะครับให้กับทางเบลเยียมครับชาวเซเคเตเรอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้เหนียวจริงครับนี่ต้องได้รับสโลแกนเลยเหนียวจริงเหนียวกว่าลีมิงเมืองไทยครับ
1: เอ้ยคืนนี้แกไม่เสียดายแกไม่มีคิวอะ
0: พ่อโหแกทดท้อแล้วเกินแกบอกไม่ไหวละทดลองตื่นก็จะเป็นลมครับหลายอย่าง
1: เดาว่าถ้าภาควันนี้แกน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสอะแกน่าจะเอาใจช่วยประธานเป้นะฮะ
0: เป็นไปได้นะครับ
1: ส่วนแฟนบอลอังกฤษเดี๋ยวรอพรุ่งนี
0: ้โอ้โห
1: เห็นก่อนแข่งไอคลิปเผาธงอันนี้AI หรือของจริงวะพี่อ
0: าร์เจนตินาใช่ไหมครับมันเหมือนของจริงมากเลยนะครับ
1: โอ้เดือดตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับ
0: ใช่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นถ้าเมื่อก่อนเป็นสงครามครูเสดแต่คู่นั้นเป็นสงครามครูกับศิษย์นะฮะเพราะว่าอังกฤษก็ไปสอนบอลให้พวกอาร์เจนตินานะครับ เมื่อยุคปฏิวัติโอ้โหตอนนี้ทะลุขึ้นมาทางซ้ายดูจังหวะนี้ก่อนครับฝรั่งเศสลุยมาแล้วก็ได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ไปติดบล็อกของเปากูบาซี่ครับลูกเปิดของบรัดเลย์บาโกล่า
1: แต่หลบก็ดีมาได้มองหาข้างหน้าแล้วนะครับบาโกล่านี่ครับประธานเป้อยู่ไหนจังหวะเปิดมาลูกนี้ไปโดนตัวกูบาซี่ออกหลัง
0: โดนเข้าไปที่บริเวณท้องนะครับบริเวณลำไส้เล็กนะคุณเอกนะ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้หาแล้วครับส่งสัญญาณเข้ามาครับโดยไมเคิลลิเซ่จอมแอสซิสโยนเข้ามาครับโดนมงไว้ได้ก่อนรับบอกแล้วซัดกลับไปอีกทีนึงโอ้โหยิงลูกนี้สวนแล้วมันออกไปเลยครับอาเดียงราบิโอ
1: เก็บตัวจากนอกกรอบนะครับซัดได้ซ้ายผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยได้ช่องครับครั้งสุดท้ายของเขากับการคุมทีมชาติอู๋นี่ถ้าบอกว่าถ้าครั้งนี้ชนะสเปนเข้ารอบชิงที่3ครั้งติด
0: คนแรกของโลก
1: โอ้ยังโหด
0: คือก่อนหน้านี้มีของบราซิลนี่3คน
1: ครับ
0: เพราะว่าสลับกันมานะครับก็คือคาร์ลอสซาโปโตปาเรีย
1: ครับ
0: ต่อด้วยมาริโอสกาโล
1: อ
0: ีกคนหนึ่งก็หลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีนะ
1: ครับผม
0: ส่วนเยอรมันนี่เป็นจุ๊บเดวาลแล้วก็ต่อด้วยฟรานซ์แบ็คเคนบาวแล้วก็ฟรานซ์แบ็คเคนบาวเออ
1: คร
0: ับแล้วตอนปี86ยังไม่เออไง
1: นั่นแสดงว่าเป็นตั้งแต่ตอนเยอรมันตะวันตก
0: เยอรมันตะวันตกใช่ครับเยอรมันตะวันตก
1: ช่วงต้นเกมเหมือนกับดูเชยกันอยู่นะครับบอลมีของทั้งคู
0: ่แล้วชุดของไมค์เมยองวันนี้เนี่ยมันกลืนกินกับสนามเป็นสูตรเดิมของผู้สาประตูว่าทำไมใส่เสื้อเขียวนะครับฝรั่งเศสลุยขึ้นมาจะดับเบิลพาสกันครับเดมเบเล่โดนโรดี้ดักไว้ได้ครับวันนี้เนี่ยวัดกันเลยครับเพราะว่าตัวของฟาเบนลุยส์เนี่ยทรงเหมือนกับอาเดียงราบิโอเลยนะทรงเดียวกันเป๊ะครับคู่นี
1: ้ก็ไปเล่นกับเปเช่ที่ไปเล่นกับเปเช่ที่ฝรั่งเศสนะครับฟาเบนลุยส
0: ์แหวกเข้ามาครับแหมลามินยามาโดนราบิโอแซะกินเดื้อๆอุปาเมกาโนตวัดลูกนี้ทะลุมาครับให้เพื่อนร่วมทีมบาเยิร์นโอ้โหโอริเซ่จะแทงลูกนี้ติดนิดเดียวครับมาไปติดที่ปลายสตั๊ดของอับลิกลาป็อกแล้วโดนสวนกลับมาครับที่เดเนโอโมโอโมตะลุยมาครับอยู่บริเวณ30หลาออกไปทางขวาครับยามาตัดในมาครับโอโมโอโมล็อกลูกนี้โดนราบิโอแย่
1: เอ้า
0: ผู้ตัดสินเป่าฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษทางขวา
1: โอ้ยโดนนักแข่งของโอโมอีกนิดเดียวจะเข้ากรอบไปโทษนะครับเนี่ยแต่หลบมาได้1โอ้ยเข้าช้าดูจากภาพช้าเนี่ยชัดเจนนะครับแต่หลบโอลิเซ่ไปแล้วแล้วเหยียบพี่บีแล้วเหยียบช้าอยู่นี่กำลังก้าวเขตโทษเลยนะ
0: เดียวครับโอ้ยแทบจะบนเส้นเลยครับถ้าอีกครึ่งก้าวแล้วคุณเอกนะ
1: ครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมนี้คือนอกกรอบเขตโทษเยื้องๆมาทางขวามันเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับ
0: เหลี่ยมลามินยามาวครับแหมอัดเวงราบิโอที่ต้องบอกว่ารับไปเหลืองไปด้วยครับแค่9นาทีแรกของเกมเท่านั้นครับเอ็มบัปเป้ต้องมาเคลียร์กับผู้ตัดสินหน่อยครับโอ้โหลูกนี้แต่ว่าแหมภาพมันฟ้อง
1: ใช่

0: ต้องเช็คกำแพงแล้วนะครับนายมิยง
1: เรียก4เลยครับ
0: อันนี้ปิดปากคุยกันเองได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ปิดปากคุยกันครับบอกสูตรกันอยู่แต่ว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยลามินยาเมาซ้ายล้วนๆครับไม่ต้องมีอย่างอื่นมาผสมเลยอเล็กซ์ไบน่าไปยืนอยู่ด้วยนะครับด้วยเท้าขวาเนี่ยมันโค้งเสียบเสาแรกได้เช่นเดียวกันครับสองเหลี่ยมครับผู้ตัดสินเดินมาอะไรหายเขาเ
0: นกผิดคมเป็นผู้ตัดสินจากเอลซาวาดอร์นะครับยูวานบาตัน
1: อ๋อสเปย์หายลืมพกสเปย์มาครับไปพกดีนะไม่พกกระบอกยากันยุงมาแทนครับโอ
0: ้แกเอาหายไหม
1: ลืม
0: 10นาทีแรกครับ
1: แกไม่ได้มาหาสิก็ลืมโอ้ฟรีคิกซัดเองเลยครับโอ้โหซัดกำแพงครับเวน่ายังได้อยู่ละมาถึงเส้นหลังดีดไซส์ไซส์มาที่เสาไกลครับอุปาเมกาโน่โคไว้ก่อนยังได้ทีครับฟาเบนลุยส์เปิดไปติดบล็อก
0: นึกว่ายาเมาจะเป็นคนยิงครับจังหวะฟรีคิกยิงมาติดกำแพง
1: โอ้ยิงน่าผิดหวัง
0: ใช่
1: เตะเหมือนเตะไม่ขึ้นครับสำหรับทางอเล็กซ์ไบน่าซึ่งก็ได้เล่นตำแหน่งนี้เนื่องจากนิโก้วิลเลียมส์ครับไม่ฟิตสักทีลงมาเล่นก็โดนเหยียบวุ่นวายไปหมดแทงยาวๆขึ้นมาก็เข้ามือครับของมยอง
0: เหมือนจะดูกล้ากว่ากลัวอยู่นะครับแล้วบอลมันทันกันนะครับคู่นี้สเปนจังหวะขึ้นไปบีบโอ้บีบสูงเลยเหมือนกันฝรั่งเศสแก้มาได
1: ้ทำได้ดีนะครับขึ้นมาแล้วครับราบิโอนี่ถ้าเป็นพวกนักรบรุ่นนโปเลียนเนี่ยคือราบิโอนี่น่าใช่เลยนะครับเป๊ะที่สุดแล้วชอมินี่ครับวันนี้ผ่านความฟิตกลับมาไม่ได้เล่นมา2เกมอุปาเมกาโน่ครับคือหลังดีกว่าเซตกันใหม่เลยครับที่ซาลิบา12นาทีนะครับเกมเริ่มเร็วขึ้นนะครับในตอนนี้ฝรั่งเศสกับสเปนครับปั่นยาวๆขึ้นมาเลือกอู้ยชูสคูเด้โดนกระแทกเหลี่ยมนี้ออกหลังไปเลยครับนี่แกเล่นเซนเตอร์ไม่เป็นแล้วมั้งคุณเด้นี่เล่นแบ็กจนชินแล
0: ้
1: ว
0: เติมเกมขึ้นมาสูงเลยครับ
1: โอ้โหผู้ยิ่งใหญ่อาร์เซนเวนเกอร์ชาบีเ
0: อพวกนี้นี่ระดับ VP อยู่นะ
1: จ๊ะใช่ VVIP
0: ผมว่าเป็นประธานฟีฟ่าที่น่าจะดูบอลเยอะสุดแล้วอ่ะ
1: ใช่แต่ดูแค่โครงการรัฐบาลไทยครับคนละครึ่งต้องบินแต่วันนี้น่าจะนานนะมีคู่เดีย
0: วพอมีประตูเลยแกจะกำปั้นฝั่งไหน
1: โอ้โหบางทีแกออกอาการชัดเจนไปหน่อยนะครับสำหรับทางอินฟานติโน่กำลังจะเพิ่มทีมนะเป็น64โอ้โหฝรั่งเศสต่อลูกนี้สเปนเข้าไปเพรสทีเดียวเนี่ยอูเหมือนกระทิงวิ่งเข้าขิดบัตดอครับเมื่อสักครู่นี้3ตัวเลยครับเข้าไปหา
0: อย่าพลาดง่ายๆครับฝรั่งเศสคือเจอกันช่วงหลังเนี่ยสเปนเนี่ยผลงานดีกว่าฝรั่งเศสนะครับทุกรายการ5เกมหลังสเปนชนะได้3ฝรั่งเศสชนะ2นะครับ
1: มันมาจากระบบ
0: ใช่
1: ที่ชนะเนี่ยแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มีทีเด็ดแต่ครั้งนี้ว่ากันว่าฝรั่งเศสเป็นอีก1ทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดอีกครั้งนึงเลยนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแหมพอชมปุ๊บเนี่ยเอ็มบัปเป้ส่งออกไปเลยครับแหมทำบริษัทเอ็กพอร์ตซะแล้ว
0: เปิดอูเปิดจะเปิดมาทางขวาให้เดเมเล่เนี่ยเปิดจังหวะเนี่ยล้นมาเยอะเลยนะครับปกติเราเห็นเวลาเจอกับทีมอื่นนี่จะกดเขาฝรั่งเศสไม่ง่ายนะครับเนี่ยผ่านมา10กว่านาทีครับ
1: บอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของฝรั่งเศสอีกครั้งนึงครับเพรสได้เร็วอู้โอลิเซ่โดนเข้าไปตันนี่ครับฟาเบลุยส์เข้าไปตันแล้วโอโมให้ขึ้นมาก็เล่นเร็วไม่ได้ฝรั่งเศสยังเป็นระบบนะครับลงไปรับกันเร็วชุดโรดี้นี่เข้าโรงเรียนนี่ครูชอบเลยนะครับ
0: ใช่ใช่ เดินหน้าห้องปกครองนี่คุณครูไม่ต้องเรียก
1: หัวเข็มขัดเงาวับเลย
0: แล้วแกแบบผมก็สั้นนะ
1: เ
0: ป็นเด็กที่แบบเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมาก
1: แต่เตะไม่เลี้ยงนะเวลาเตะ
0: ใช
1: ่สายมาครับสเปนขึ้นมาใบหน้าเดมเบ

0: เล่ลงไปช่วยเกมรับครับว่ายืนปักอยู่แนวลึกโรดี้โรดี้โดนเสียบโอ้โหฟาวลิเซ่ครับเป็นคนที่เหยียบเข้าไปไมเคิลลิเซ่นี่เล่นคนละตำแหน่งกับตอนอยู่กับไบเยิร์นนะครับ
1: ครับ
0: ตำแหน่งนี้ต้องเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เอาเดมเบเล่ออกไปทางนอกโอ้ยให้ได้เลย
1: ว้า
2: วแก่ๆได้เหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ครับ
2: จังหวะยันไปที่ข้อเท้าเนี่ย
0: โอ้ย
2: อ
0: ัน
2: ตรายมากอ่ะ
0: มีใครเรียกอะไรมาป่ะครับ
2: เช็คไม่แดงยังได้เลยนะช็อต
0: คู่อ่ะโอ้โหรอดครับเล่นไปแล้วครับอันตรายมาก
2: อันตรายนะจังหวะสไลด์มันเปิดปุ่มไปเหยียบที่ข้อเท้าของโรดี้นะครับ
0: ลาปอกออกมาแล้วก็เปิดมาซ้ายครับอเล็กซ์ไหวหน้าเปิดไปฉลับอุยเซ่เบิ้ลเร็วมาสวยครับเดมเบเล่ทิ้งยาวๆขึ้นมาทางซ้ายครับมาแล้วครับจะแตะพลิกหนีมาได้ครับเอ็มบัปเป้แหวก1 2แหวก3มาเอ็มบัปเป้อยู่ในกรอบเขตโทษครับคืนมาเดมเบเล่เบิ้ลซ้ายบัตเลบาโคล่าตบัดต่อมาทีไมเคิลโอลิเซ่ซัดตรงนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
2: จังหวะสวนกลับฉวยโอกาสเล่นกัน2คนนะครับนี่บอลจากเดมเบเล่เห็นประธานเป้ไปแล้วครับเปิดลูกนี้ถึงด้วยแต่บอลแรกของเอ็มบัปเป้จับปุ๊บเนี่ยโอ้โหสเปนมันลุม3คนเงี้ยยังเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าจังหวะจบยังไปติดบล็อกแล้วเล่นเร็วครับคอนเนอร
0: ์มาแล้วครับเปิดมาจนได้ครับเดมเบเล่ยังติดอยู่แต่นี่โอโม่อยู่ทางขวานะครับโอโม่ต้องเตะทิ้งขึ้นมาครับแล้วก็เกี่ยวไม่อยู่ครับลามินยามาออกข้าง
2: นี่ยกมือฟ้องอะไรเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะฟ้องเอาเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับผู้เล่นของฝรั่งเศ
0: สบอลอยู่ด้านในนะครับเดินเครื่องต่อครับอุปาเมกาโน่อูเกมเร็วครับคุณผู้ฟังมันมากครับออกมาทางขวาทีครับชูสคูเด่อยู่บริเวณ25หลาทางขวาตัดเข้ามาด้านในอยู่ตรงกลางครับไมเคิลโอลิเซ่จอมเริงระบำลีลาแกนี่แม่ชดชอยมากครับขวามาอีกทีนึงเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่เจ้าของบอลลงดอครับล็อกซ้ายล็อกขวายึกยักอยู่ออกไปขวาโยนจนได้ครับเปิดไปที่เสาไกลครับบาโกล่าบาโกล่าเกี่ยวลงมาบาโกล่าโดนกระแทกยังแข็งแกร่งอยู่ครับลูกาดินชัวร์ไหมนี่ปั่นโค้งเข้ามาตรงกลางครับแล้วบล็อกโคกไว้ได้โอ้โหชุดนี้
2: จังหวะขึ้นก็ขึ้นกันไปทั้งแผงเลยนะครับทางหน้าทีมชาติฝรั่งเศสโอ้นี่ก็นั่งไม่ติดแล้วครับเดชอง
0: แม
2: ่แต่ถ้าทำช้าก็เจาะสเปนยากแล้วพี่มันต้องเร็วแล้วก็แม่นเลยครับ
0: แล้วเดี๋ยวดูสเปนเนี่ยจังหวะสวนเนี่ยเรายังไม่เห็นทีเด็ดเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยหลุดโฟกัสกันไม่ได้นะครับตอนนี้บอลย้อนคืนมาด้านหลังทีครับที่ลาป็อกหลายท่านก็ส่งมาครับมาจากกาญจนบุรีก็มีครับการตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีพ่อผมอยู่ครับ
2: เอาว่าไม่มีอยู่บางการ
0: อยู่บางการครับโอ้ตื่นมาเรียบร้อยครับมาดูบอลโหดจริง80นะ
2: มีฮัลโหลไหม
0: น่าจะมีอ้าว
2: ฮัลโหลหาเจ้เนี่ย
0: ฮัลโหลหาเจ้แน่ครับพ่อนี่ลุ้นผิดสังเกตแล้วเกิดช่วงหลังซื้อไปสียบัตรมาพันหนึ่งเอกไม่ธรรมดานะความหวัง
2: คนรุ่นเราก็ประมาณนี้
0: ใช่ใช
2: ่มากูเรย่าครับไอ้หนุ่มผมยาวปีนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อนะครับจากเชลซีไปเป็นเรอัลมาดริดไม่น่าเชื่อว่ากุนซืออย่างเดลาปูนเต้จะทำสเปนได้ก็ดีขนาดน
0: ี
2: ้ผมว่าดูชื่อแกไม่ดัง
0: ใช่ครับ
2: แต่บอลระบบเขานี่ดีมากๆนะ
0: อยู่กับทีมพวกเด็กๆพวกนี้ครับมานานสเปนเนี่ยขึ้นมาเพรสบอลนะครับฝรั่งเศสจะทำเร็วชูสคูเด้จ่ายไม่ผ่านคือกุลินยายังบล็อกหน้าไลน์ได้ดีนะครับผู้เล่นของทีมชาติสเปนสิ่งหนึ่งที่หลายคนหวั่นใจแฟนฝรั่งเศสก็คือถ้าบอลเนี่ยมันอยู่ในการคอนโทรลของสเปนจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงต้น18นาทีนี่ฝรั่งเศสครองบอลนะครับ
2: ครับ
0: สเปนเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ยังไม่เพียงพร้อมนะครับยังไม่มีให้อุนายซิมอนเนี่ยต้องเซฟ
2: จังหวะจะก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับทั้งสอง

0: ของทีมแล้ววันนี้เอาง่ายๆแค่แฟนเก้าๆเรานะพี่วันนี้บอลสูสีมากนะทั้งแฟนฝรั่งเศสแฟนสเปนเนี่ยเยอะพอๆกัน
1: จริง
0: บอลไม่เทอ่ะวันนี
1: ้ครับแฟนบอลแล้วก็ในยุคหลังไม่ได้นะครับตั้งแต่ยุคศาสตร์ซอสใหม่เนี่ยสองทีมนี้ได้แฟนบอลไปเพียบเลยนะครับเพราะประสบความสำเร็จเยอะกูกุริยาขึ้นมาทางซ้ายครับโยนลูกนี้แม่มันล้นไปหน่อยอ่ะล้นไปที่หลูกันดีนช้าโอ้โหเสียจุดโทษนี่ครับโอ้โหนิดเราวิเคราะห์กันก่อนเกมไว้นะครับว่านี่คือจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าจะถามหาจุดเปราะบางของฝรั่งเศสคือลูกันดีนครับแล้วก็โดนลามินยามาลครับโอ้โหลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรแกช้าแล้วแกไปพักไว้ทีนึง
0: ใช่ครับบอลกระดอนเนี่ยเนี่ยมงจังหวะ2จะตามมาเล่นต่อโอ้ต้องชมยามาลด้วยนะครับ
1: ใช
0: ่ที่ปรีเข้ามาเร็วแล้วดูจากภาพช้าจังหวะหวดด้วยเท้าซ้ายโดนจริงครับเตะต้นขายามาลเลยโอ้โหไม่ต้องดีกาเลยลูกเนี้ยถ้าไม่มีกำลังภายในจุดโทษแน่นอนครับ
1: ครับคือตัวเขามันเลยแล้วพยายามที่จะเอาศีรษะเนี่ยหม่งและชงบอลไว้แล้วจะหมุนตัวเตะหันไปทีต้นขาของยามาลครับ
0: โอ้โหบอลสมัยใหม่เป็นแบบนี้พี่
1: ใช่
0: คือรูปแบบนี้หม่งทิ้งไปนะเมื่อก่อนน่ะ
1: ใช่
0: ไม่ออกข้างก็เช็ดหม่งออกหลังไปเลยเนี่ยพยายามจะหม่งแล้วเก็บบอลเล่นต่อ
1: ถือว่าเพียงพ้ำนะครับ
0: ใช
1: ่ลูกนี้ถือว่าเพียงพ้ำครับโอ้โหโอยาซาบาลถือบอลครับ
0: เดี๋ยวจะถือหลอกหรือถือจริงครับโอยาซาบาลยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มียองเองก็เข้ามากดดันบูสินผู้เห็นบอกไปฮะผู้เล่นฝรั่งเศสถอยไปเลยแล้วยืนยันเป็นจุดโทษแน่ๆแล้วนะครับไม่เหมือนพวกปารากวัยนะที่แบบจังหวะแบบนี้มันชอบไปจิกจุดโทษ
1: ใช่ใช่โอ้ตอนนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าคือณเวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนนะ
0: ใช่
1: ครับเพียงแค่ชี้ให้ไม้แมยองนั้นกลับไปยืนที่ประจำตำแหน่งนะครับดานิเอลโม่ไปยืนอยู่ที่จุดที่จะตั้งเตะโอ้โหสงสัยแบบนี้เนี่ยเอาเองแล้วคุณเอกครับ
0: ครับ
1: มิเกลโอยาซาบาลครับจะเป็นคนสังหารแล้วเขียวยกแผงเลยนะครับ
0: ดูกราฟิกนี่เป็นคนที่ยิงจุดโทษแม่นนะครับเนี่ย5ลูกเข้ารวดเลยครับ
1: ซ้ายครับของมิเกลโอยาซาบาลดวลกับไมค์เมยองครับลุ้นกันครับนาทีที่22ครับโอ้โหเข้าสู่ครึ่งทางพอดีครับโอยาซาบาลย่างสามขุมซัดลูกนี้เสียบตะข่ายครับสเปนขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับ
0: โอ้โหครึ่งทางครึ่งแรกพอดีเลยนะครับเป็นประตูที่5ของโอยาซาบาลนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำครับกล้องจับมาที่ลูกาดีนครับประธานเป้แต่ก็จังหวะนั้นเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่ได้นะครับลูกาดีนนะคือตั้งใจแต่หวดบอลแต่ก็ต้องชมยามาลนั่นแหละครับที่โฉบเข้ามาตัดบอลแล้วก็โดนทำฟาวครับ
1: นั่นแหละครับ30ประตูในทีมชาติของเขานะครับโอยาซาบาลในการติดทีมชาตินัดที่60นี่เป็นคนที่ถูกมองว่าโอ้กองหน้าสเปนไม่มีแล้วหรือนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โหแต่ยิงลูกนี้เนี่ยเฉียบขาดครับ
0: น้ำหนักทิศทางได้ครับยิงไปทางขวามือของตัวเองครับแล้วก็มุมบนนิดนึงน้ำไม้เนี่ยพุ่งไปถูกทางนะโอ้ดูจากมุมหลังประตูยังห่างอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทั้งแรงแล้วก็ทิศทางได้เอาละครับกระทิ้งดุสเปนขึ้นนำ 1-0 ครับ
1: มา
0: แล้วจริงๆสเปนเนี่ยเข้าชิงครั้งล่าสุดก็ตอนเป็นแชมป์นะพี่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยกับบอลโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะตกรอบน็อกเอาท์นะ
1: ใช่โอ้โหกล้องจับไปที่เด็กน้อยที่อยู่บนจันทร์ร้องไห้นะครับ
0: ครับ
1: มา
0: แต่มองอีกมุมนึงก็อะไรความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่มีสกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับมันจะตึงๆนะ
0: ใช่
1: แล้วครับทีนี้มาดูกันแล้วครับคู่ปะทะคู่นี้เนี่ยหลายคนทราบดีนะครับว่าพรมแดนนี่ก็ติดกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตมากมายนะครับทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งร้ายนะครับเอาล่ะตอนนี้
0: เบรกกัน
1: เบรกครับเบรก
0: อะไรนะของเจ๊เรียกอะไรเนี่ย
1: ไฮโดรเจนเบรก
0: ไฮโดรเจนเบรกใครที่รับชมอยู่แถวไหนทักทายกันมาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ

0: ข้อความเดี๋ยวเราก็มาอ่านกันนะครับ
1: ครับ
0: ลืมไปเลยคำถามของเราวันนี้นะครับประเทศแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยเล่นเกมชิงอันดับที่3เลยนะครับ
2: โอ้โห
0: ตอบมา1ชาติอาร์เจนกับสเปนเอาว่าเจ้าภาพแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยชิงอันดับ3มาเลยสเปนกับอาร์เจนตินา
2: สเปนหรืออาร์เจนตินาใช่ไหม
0: ที่ไม่เคยชิงอันดับ3
2: โอ้โหแม่มันมีสถิตินึงนะที่ทีมที่เคยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วไม่เคยแพ
0: ้ไปให้หน่อยได้ไหมพี่อเมริกาใต้หรือยุโรป
2: รู้เลยอ่ะ
0: ยากเลย
2: แม่ส่งข้อความนะครับอันนี้ให้ส่งที่ SMS นะคุณเอกนะ
0: SMS SMS ถาม4689899นะครับประเทศที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกที่ไม่เคยชิงอันดับที่3นะครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนโอ้ยนี่ดูภาพช้านี่ชัดนะพี่บีฟาวชาวชัดเจนมากนะครับหวัดดีนะเอกนะบรีฟและแฟนกับการทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดรอบตัดเชือกคู่นี้หนูเชียร์กระทิงดุค่ะ
2: ค่ะ
0: ไก่จะสู้กระทิงได้หรือคะฟังแค่ฉายาก็คมแล้วค่ะจากต้องเทยลงทุนอาจารย์บรีขอแบบหลอนๆนะฟังจากช่อมแค่ข้อมูล
2: โอ้ยเป็นไปฟังไก่จังหวัดดีจ้ะ
0: ครับผมดูบอลจากริมคลองครับจากพี่เพียรคุณธนทัศน์ชอบอาร์เจนตินาตอบดีนะพี่ธนทัศน์นี่ไปตอบทาง SBS นะครับพี่
2: ใช่
0: ทาง4689899ครับ
2: ครับ
0: ก็สุ่มๆมาอาร์เจนตินาหรือสเปนนะครับใส่หูฟังปิดเสียงทีวีฟัง99ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวเมียด่าครับผม
2: โอ้ใส่หูชอบเรา
0: พี่ทองดินทักทายมาฟังอยู่ราชินทาครับ
2: ครับ
0: พี่พีชพลหวัดดีจ้าผู้บรรยายทั้งสองท่านชอบมากเลยครับพี่บีนักภาคโน1ของฟุตบอลนะครับ
2: อุ้ยขอบคุณครับ
0: คุณชุติเทพบอกว่าโกฝรั่งเศสชื่อเขาดูแปลกๆไม้เมนย่างโอ้แต่ไม้เมยองนะครับ
2: ไม้เมยอง
0: สอจอพาคินบอกสเปน 4-2 คุณชุติเทพทักทายมานะครับพี่ประเสริฐฝังอยู่บางปูครับขอบคุณมากมาก
2: ครับ
0: พี่บีจะมีแอบเอาซองเข้าไปแบ่งในห้องน้ำชั้นบนเหมือนเจ๊หมิงไหมครับ
2: โอ้ถ้ามาในอมเอกแน่นอนอ่ะ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับใครขับรถใครตัดยางอยู่แถวไหนก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคร
2: ับ พวกพี่ๆที่ตัดยางนี่กำลังจะออกไปนะทำงานแล้วอ่ะ
0: พูดคุยกันได้คอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
2: มาแล้วครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของฝรั่งเศสครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้ว2ครั้งหลังในการเจอกันรอบตัดเชือกฟุตบอลรายการสำคัญทั้งยูโรแล้วก็ Nations League เนี่ยแพ้สเปนนะครับ
0: ครับ
2: เวลายังเหลือเยอะครับเพิ่งผ่านมา27นาที
0: ฝรั่งเศสรอบโลกครั้งเนี้ยยังไม่มีแมตช์ที่แบบขี้เหร่เลยนะพี
2: ่
0: แต่สเปนมีแล้วตั้งแต่เกมแรกอ่ะที
2: ่
0: ใช้เบิร์ดเน
2: า
0: ะ
2: ใช่โอ้โหดูแล้วทรมานครับในเกมแรกแล้วก็ปั้นซะวงสินญานี่ดังครับโลกไปเลยอ่ะ
0: แต่อันนั้นเขาก็น่าจะดีจริงนะกับอาเจนก็ดีนะ
2: ครับ
0: เกมที่เจอกับอาเจนอ่ะเอาทานเป้โดนอะไรครับเนี่ยนอนกองกับพื้นอยู่ครับหรือว่าจะเป็นบอลแพ้ทางวะจันโอ้
2: ต้องดูครับเพราะว่าเดชองน่ะเขาแก้มาแล้วนะด้วยการใช้หน้าในเกมรุกทั้ง4คนเนี่ยถือว่าสุดๆนะฮะ
0: ครับได้แค่ทุ่มนะครับจังหวะที่ประธานเป้โดนเตะไม่ฟาวนะครับแล้ว2เกมที่ฝรั่งเศสมันแพ้รอบรองแล้วมันเจ็บปวดตรงนี้
2: มันอีก9เดียวครับจะเข้าสู่ไฟนอล
0: เอ้าซาลิบาโอ้อยู่ๆนั่งเลยครับไม่ได้มีการประท้าเพื่อนคืนหลังมาให้แล้วจับบอลได้เสร็จปุ๊บนั่งเลย
2: โอ้โห
0: เจ็บตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับ
2: โอ้นี่ม็อกซองรักครัวมาวอร์มอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโอ้อย่างนี้น่าจะไม่ไหวเลยนะครับ
0: น่าจะไม่ไหว
2: มาแล้วก็เนี่ยครับชัวร์มินี่ส่งสัญญาณไปที่ม้านั่งสำรองเลยครับว่าต้องเปลี่ยนตัวนะครับ
0: ครับ
2: นี่เพิ่งไปพักเบรกมาเองไปรับแผนมาน
0: ี่ก็ให้ดูจังหวะลูกกระดินไปเตะยามาวครับ
2: ยามาวเนี่ยชิงเล่นเลยนะรู้ว่าหันมาทางนี้แน่ครับคืออ่านเลย โอ้โหแล้วก็ประตูของมิเกลโอยาซาบาลครับนี่คือประตูที่5ในฟุตบอลโลกทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นสเปนคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับที่ยิงประตูได้ในทัวร์นาเมนต์เดียว5ประตูเท่ากับพญาแร้งนะครับเอมิเลียโน่บูตาเกนโย5ประตูในปี1986แล้วก็ดาวิดบีย่านะครับ5ประตูเมื่อปี2010ซึ่ง2010สเปน
0: มาแชมป์ที่แอฟริกาใต้นะ
2: ครับซาลิบาออกแล้ว
0: ดูไม่ไหวแล้วครับซาลิบาเล่นได้ถึงตรงนี้สักประมาณ29นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แล้วคนที่ลงมานี่รูปร่างหน้าตาท่าทางทรงผมเหมือนหมด
0: เอ๊ะเขาลืมเซนเตอร์คนหนึ่งหรือเปล่า
2: อิบราฮิมาโกนาเต
0: ้เพราะฉะนั้นแฟนแมนยูที่บอกว่าคอปปี้เมนูไม่ได้ลงไม่ต้องไปเสียใจนะคุณมีเพื่อนครับ
2: คืออ
0: ีบูเองก็ไม่ได้ลงนะฮะ
2: ส่วนหนึ่งเนี่ยอิบราฮิมาโกนาเต้เนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เล่นทางขวาด้วยมันซ้อนกับดายโยอุปาเมกาโน่
0: ครับ
2: ส่วนม็อกซองราครัวส์เนี่ยในช่วงที่เขาอยู่วอล์ฟบวกเล่นเซนเตอร์คู่มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่พาเลสเนี่ยเล่นเซนเตอร์3คนแต่อยู่ซ้าย
0: ครับผม
2: นะครับแล้วครับลงมาแล้วครับม็อกซองราครัวส์เปลี่ยนเร็วเลยครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเลยเปลี่ยนผู้เล่นแบบตรงๆเลยครับว่ามีอาการบาดเจ็บครับโอลิเซ่จะแหวกลูกนี้ครับอยู่ริมเส้นโดนอัดร่วงลงไปครับเหลืองเลยครับสำหรับกูกูเลนย่า
0: ดูจังหวะไปขวางโอลิเซ่มือไม้ออกหรือเปล่าครับตามมาอัดจังหวะแรกโอ้ชันโอลิเซ่ดึงผมป่ะเนี่ยแต่จังหวะของกูเลย่าเนี่ยฟาวจริงครับเนี่ยไปกระแทกนี่กระเด็นออกนอกสนามเลยครับ
2: โอ้โหประเด็นดึงผมนี่น่าสนใจมากเพราะตัวแกก็เคยโดนมา
0: ใช่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับโอ้ที่นี่เล่นยากเลยฮะโดนเหลืองไปแล้วแต่ว่าชิงตัดฟาวระยะไกลเลยนะครับฟรีคิกของฝรั่งเศสครับ
2: เดมเบเล่ครับเปิดฟรีคิกปั่นลูกนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือของอุนายซิมอนนี่ก็ปั่นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเลยครับของเดลาฟอนเต้คนอื่นมาเล่นดียังไงดาบิดรายาดีแค่ไหนก็ไม่สนครับ
0: ครับ
2: โอ้โหท่านเปากูบาซี่ลากแหวกมาเองเลยครับมามองหาจันเจ้าไม่มีเตะอัดซะเลยครับได้เป็นลูกทุ่มครับของสเปน
0: เราเล่นฉลาดซะด้วยทางตันเสร็จปุ๊บเตะยัดเลยอย่างน้อยก็ได้ทุ่มนะครับทีมชาติสเปนพอนำแล้วก็เล่นง่ายเล่นสบายเลยนะคร
2: ับ แม่ผู้ตัดสินวันนี้แกตัวเล็กนะครับคนนี้เราก็เห็นมาโดยตลอดมองตอนแรกนึกว่าพี่เมธีลาบานูนฮะ
0: เอ๊ะแต่ก็ตัดสินเด็ดขาดดีนะ
2: ใช่คนนี้ตัดสินได้เร้าใจมากหมุนอยู่ตรงกลางครับดานิเอลโมเลือกมาทางซ้ายครับทีบูเอน่าบุยน่ามองอยู่ไปที่หัวหน้าห้องครับโรดี้อยู่ที่กลางสนามครับเลือกไปทางขวากลับมาที่โรดี้ครั้งหนึ่งวันนี้ปอโร่ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าต้องบล็อกทางนั้นเพราะว่าบัลเล่บาโคล่านี่ไวเอาโอ้โหสเปนชิงกลับมาได้แล้วครับแล้วบล็อกกลับมาครองบอลอยู่ในแดนตัวเองดึงจังหวะครับเล่นกับโรดี้ใกล้ๆแล้วป๊อกกระแทกออกมาครับโอโมแอบไปอยู่ทางซ้ายครับลากจีมาคุนเด้ถอยลึกเกินไปแล้วครับให้มาที่กูกูเลนย่าเปิดลูกนี้ติดนิดเดียวโอโมยังไวครับไปเบียดไว้อุปาเมกาโน่ต้องซัดลูกนี้ออกไปก่อนครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มของสเปนด้วย
0: ก็ต้องระวังนะครับสเปนเนี่ยจังหวะขึ้นเกมเขาก็ขึ้นกันได้เร็วนะครับเหมือนฝรั่งเศสก็เล่นแบบประคองตัวเองไปด้วยนะไม่ค่อยกล้าแรกเท่าไหร่นะครับ
2: ครับไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้บอลอยู่ที่โอโม่ครับ30หลาโอโม่ซัดเลยครับโอ้โหโด่งเหลือเกินไอ้ขาวครับโอโม
0: ่ขาวหรืองอกกันมีจังหวะได้ส่องด้วยขวาแต่บอลผิดเหลี่ยมปิ้นออกไปไกลเลยนะครับ
2: โอ้นี่มีจอมทัพ NFL มาด้วยนะครับ
0: ครับ
2: คือในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยกล้องจับขึ้นไปมันไม่เหมือนฟุตบอลโลกในอดีตนะมันมีดารามีนักกีฬาโอ
0: ้
2: โหนัวไปหมด
0: เราจึงไปจัดที่อเมริกานะพวกนักกีฬาอเมริกันเกมที่แบบระดับโลกมันก็เยอะ
2: ใช
0: ่บางคนยอมรับเลยไม่รู้จักเลย
2: จริงตอนนี้รอโอตานิมาเที่ยวนะ ทิ้งบอมยาวขึ้นมาเอ้า

0: โอ้ยาสอชิงเหลี่ยมได้ด้วยครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยล้ำหน้าไปก่อนอุ้ยนี่แอบขึ้นไปนะครับเป็นใบหน้านะครับ
1: ใช่โอ้ดูบอลจากซีมอนจานโอ้ลูกเนี่ยต้องชม

0: ทีมลองบอลแต่มันจบแล้วจบเลยไงมาอีกแล้วเอ้ามีจังหวะชนอีกครับคุณเด้กับใบหน้าเนี่ยแนวรับของฝรั่งเศสเวลาจะดันไปช่วยเกมรุกต้องระวังจังหวะบอลยาวบอลแนวลึกนะครับ
1: ครับคุณเอกเมื่อสักครู่ในแซมดาโนเลยนะควอเตอร์แบ็กของซีแอตเทิลซีฮอค
0: ผม
1: ที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว
0: ์ได้ยินคำแค่ว่าควอเตอร์แบ็กก็ได
1: ้ครับโอ้โหนี่ถือว่าเกมนี้นี่นะมากันซูเปอร์สตาร์มาเต็มวงอ่ะนะครับ
0: นี่ผมครั้งนี้ผมมองหาแต่ลาลิซ่าลิเกอร์เม่อย่างเดียวไม่เห็นนะครับ
1: อาจจะกลับบ้าน
0: ไปแล้วเห็นแต่ชากิล่า
1: ครับวันนี้ชากิล่าไม่มาขอเป็นชากิรี่ก็ยังดี
0: เอ้ยน้องลิซ่ายังอยู่ที่นู่นไหม
1: ยังอยู่ครับ
0: ทั้งที่แล้วไปดู
1: ใช่ใช่เอาละครับขึ้นมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสจี้ขึ้นมาครับปัดได้บาโกล่าบาโกล่าตัดในอ้อมหลังมาแต่บาโกล่าซัดเองเลยครับมาลูกนี้ไม่จ่ายครับข้ามคานแต่มันต้องยิงแล้วครับ
0: ครับคือมีตัวอ้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าบาโกล่าเลือกที่จะแต่งอีกหนึ่งจังหวะลูกก็ดีนไปแล้วนะครับแล้วไม่มีใครประกบเลยนะครับแต่เลือกที่จะตัดเข้าในแล้วก็กดด้วยขวาน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางอ่ะกดไม่ลงครับ
1: บาโกล่านี่ดูเหมือนจะชอบการเล่นแบบนี้ไปแล้วนะ 4-2-3-1 หรือว่า 4-2-4 นะ
0: ครับ
1: พอเล่นในเพชเช 4-3-3 นี่ก็สำรองนะครับเป็นสำรองของดูเอแต่มาในฟุตบอลโลกเนี่ยเหลื่อมๆนิดๆ
0: ครับ
1: แต่สเปนขึ้นมาครับบุยหน้าคืนหลังกลับมาครับโอ้ยฟาเบลุสหายไปนานเลยม้วนละลากจี้มาไม่มีใครเข้ามาจี้ครับจ่ายเข้ามาที่โอโมแหวก 2-3 โอ้โหจะฝ่าฝูงไก่ยังไปทางขวาที่ปอโรโอ้โหข้ามคานออกไปครับลูกซัดลูกนี้30หลาครับของปอโร
0: แต่ขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้เสียวนะครับบอลอยู่ทางขวาพักอกแล้วก็ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหจะตัวเสียดายครับ
1: สนใจมาอยู่แถวเมอร์ซีไซด์ไหมครับ
0: เอเย่นสเปนไหมเนี่ยจะกลับสเปนไหมเนี่ยไปดูบอลโล
1: เอา
0: โอ้โหไม่ยอง
1: ไม่มีอะไรเลยครับไม่ยองทำพลาดแล้วก็สเปนจะได้ลุยต่อต่องลูกสดมาหักลูกนี้โอ้โหอย่ามาหักเข้ามาแล้วดีดลูกนี้ออกครับไม่ตรงกรอบก็ฟาเบนลุยส์ไปบล็อกทันนะครับ
0: โอ้โหลูกเนี้ยถ้าฝรั่งเศสเสียประตูไม่ยอมคนเดียวเลยนะครับจะไปหลบผู้เล่นของสเปนออกบอลมาโดนดักได้ยามาเล่นกับโอโม่ลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแล้วยามาเปิดมาไม่มีอุบาเมกาโน่เนี่ยโอ้โหมีโอกาสเสียประตูที่2เลยครับ
1: ผู้ตัดสินให้เล่นใหม
0: ่
1: อือโอ้แล้วทีมงานก็เนี่ยตัวเท่ากันแล้วรูปร่างเหมือนกัน
0: ใช่ใช
1: ่ แม่มาเป็นแบบสายแบบหลอดออฟเดอะลิงครับฮอบบิท
0: ไม่ต้องสูงใหญ่
1: ใช่
0: แต่บอลเขาเร็วเขาคล่องเลยครับ
1: ใช่เอาโยนลูกเตะมุมลูกนี้ยังปริ้นอยู่แถวหน้าประตูบอลตกตอนนี้เข้าหาสเปนข้างเดียวเลยครับฟาเบียสลุยบรรจงเลือกไปที่เสาไกลโอ้โหล้นแต่ว่าบายหน้าครับยาวคืนมาได้เกี่ยวมาที่ลามินยามาลยามาลกระชากจะแหวกกลางมาแล้วยามาลลูกนี้สุดท้ายเตะมุมไหมออกยามาลเองครับ
0: ผมมั่นใจในสปีดของตัวเองมากนะครับยามาลโดนขวาง2นี่จะแหวกเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่พี่บีบอกรู้อยู่แล้วคือจุดอ่อนของฝรั่งเศสถ้าจะมีจุดหนึ่งคือแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับ
1: ลูก้าดีนครับวันนี้คือต้องเรียกสมาธิกลับมาเลย
0: ไม่รู้ว่าใครจะดีอยู่กันนะเตโอก็ไม่น่าจะไหวนะ
1: ใช่ซ้ายครับบอดนิด
0: โอกาสยิงสเปน5ครั้งตรงกรอบ1ครับฝรั่งเศสยิงไป2ครั้งยังไม่ตรงกรอบหนึ่งในนั้นคือลูกยิงของบาโคล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันห่างด้วยนะ
0: ห่างเยอะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนนะครับที่ดูเหมือนยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหฝรั่งเศส
0: โอลิเซ่ลงไปรับต่ำแต่เจอโรดี้เลยครับวิชิงตัดฟาวแล้วเข้าฟาวฉลาดครับโรดี้ไม่ต้องหนักแต่ว่าตัดเกมคู่แข่งได้นะครับถึงว่ายาเมาหมอไม่กลัวฝรั่งเศสนะนี่แต่พอเห็นเล่นแล้วกับการว่าหยุดเกมบุกของฝรั่งเศสได้เลยนะครับ
1: ครับนะถึงตรงนี้นะครับยังบล็อกได้ดีนะครับ
0: ล้ำหน้าแล้วครับประธานเป้จังหวะบอลขึ้นมาทางซ้ายเมื่อกี้ว่าฝรั่งเศสโหดสเปนเช็คล้ำหน้าก็โหดนะครับเลยกลางสนามมาประมาณ2-9ครับ

0: ือถ้าเช็คพลาดลูกเนี้ยประธานเป้เนี่ยหลุดเดี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าห้านที่สุดท้ายจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับสเปน
1: นี่เป็นการเสียประตูแรกในรอบน็อกเอาท์ของฝรั่งเศ
0: ส
1: แล้วพวกเขาไม่เคยโดนนำเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ล้ำหน้าอีกครั้งนึงครับสำหรับเอ็มบัปเป
0: ้โอ้เท่าที่เห็นในช่วง40นาทีแรกแท็กติกเดลาฟุนเต้ครบเครื่องมากนะ
1: จริง
0: เกมลุกเกมลุกก็เพสดีตรงกลางก็บู
1: ๊
0: แนวรับก็เช็คลายยังไม่พลาดเลยนะครับพอเล่นไปแล้วไม่ค่อยได้บอลก็เดี๋ยวจะออกการหงุดหงิดนะครับประธานเป้
1: เกมเร็วนะครับแล้วก็40นาทีแล้วนะครับเนี่ยที่คุณเอกบอกคร
0: ับ
1: เป็น40นาทีที่ฝรั่งเศสดูตึงมากนะครับดูเครียดในขณะเดียวกันสเปนเนี่ยประตูคือก่อนหน้าที่จะได้ประตูนำเขายกระดับขึ้นมาดีขึ้นนะคร
0: ับ
1: แล้วพอได้ประตูไปเนี่ยผ่อนคลายไปเยอะเลยประตูแรกสำคัญครับที่ทั้งเดลาฟอนเต้กับเดชองบอกเลยนะครับว่าจังหวะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุด
0: ครับ
1: แล้วนี่ลูคาดีนทำให้เห็น
0: ใช่ถอดเดียวเองนะคือนอกนั้นโอกาสยิงของสเปนก็ไม่ได้อันตรายนะพี่
1: ใช
0: ่นอกจากจุดโทษที่ยิงได้นะคร
1: ับ ฟาเบลุยส์ได้อีกแล้วครับเปิดจี้ไปทางซ้ายนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ลูคาดีนทำดีครับมงสกัดคืนกลับไปที่เมยองย้อนคืนมาครับที่เมยองอีกครั้งหนึ่งต้องรีบออกครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมีแชงเช็ดมาอีกครั้งหนึ่งบาคาร่าให้สวยครับอาเดียงดับเบิ้ลแทงลูกนี้วิ่งเสียบมาแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่ออกมาเร็วมากครับลูกนี้ต้องชมอุนายซิมอนครับออกมาดักไว้โอ้โหนี่เกือบ40ล้าครับ
0: ครับอ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับ
1: ฝรั่งเศสเล่นเร็วกลับมาสุดท้ายเปากุบาซี่ต้องเตะออกครับได้เตะมุมโอ้ลูกอย่างนี้อันตรายจริ ง
0: คือถ้าเช็คลายพลาดในมีโอกาสเสร็จเลยแล้วเนี่ยโอ้คือถ้ายิงเข้าก็ต้องมาเช็คอีกล้ำหรือไม่ล้ำครับแล้วสเปนขึ้นไปเช็คลายสูงมากนะครับ
1: ขาสุดท้ายจริงออกมาดักแต่ว่าไม่พ้นอันตรายนะครับฝรั่งเศสได้เตะมุมครับไมเคิลโอลิเซ่ปั่นโค้งเข้ามาครับลูกนี้เลยมาที่เสาไกลครับชูสคุนเด้คุนเด้ปักหลักหยอดลูกนี้มาอีกทีนึงโรดี้มงเอ้าสกัดลูกนิดมากโรดี้แปะทิ้งไว้จนได้ครับอัดกันเองนะครับโอ้โหลาป็อกกับซิมอน
0: แล้วผู้สินเหมือนเป่าหยุดเกมนะครับโอ้ไม่สุดไม่เสียงนี่เกือบพลาดเหมือนกันนะครับโอยาซาบาวจังหวะโมงกับซิมอนจะออกมารับแล้วโรดี้พักอกแต่อีกคู่หนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอุปาเมกาโน่ครับ
1: ครับแหมมันดูแอบมั่วๆกันหน่อยแต่โรดี้นิ่งมากนะ
0: ใช่ใช่
1: พักอกแล้วแปลออก
0: แต่ถ้าเจอคนรีบๆเด็ดโอ้โหตรงนั้นเตะเป็นเข้าตัวเองหรือจะไปเตะติดบล็อกทีมเพื่อนร่วมทีมนี่ก็ตายเลยนะครับ
1: เรียกมาเคลียร์หน่อยครับบัตตอง
0: ให้ดอกบอลฝรั่งเศสลุยต่อครับ
1: โอ้โหแล้วเดเบเล่เลี้ยงลุยยังแหวก 2-3 ได้ฟรีคิกครับโอ้โหระยะประมาณ20หลาเยื้องออกกรอบเขตโทษทางซ้าย
0: เพื่อเป็นลุยครับเหมือนจะไปทำฟาวเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีหนึ่งจังหวะเดนเบเล่ลากตัดเข้าในจะจิ้มออก
1: นี่ก็เพื่อนกันนี่
0: ใช่
1: ใช่ที่เจ้ายุโรปด้วยกันนะ
0: ตัวเบนลุยส์จังหวะเหมือนกับจะยกขาแต่มันไม่โดนนะครับมันน่าจะเป็นจังหวะโฟลว์ทูอู๋แต่ก
1: ็ดึงกลับหรือเปล่าดึงกลับคุณเอง
0: ผมว่าแกก็เป่าง่ายไปลูกเนี้ย
1: ใช่
0: ไม่รู้ว่าลั่นหรือเปล่านะ
1: เอาเดชองต้องมาถามแล้วครับว่าตอนแรกคุณให้ผมแล้วนี
0: ่ใช่เนี่ยพี่บีดูเนี่ยลุยส์เองอ่ะมันก็เป็นการเข้ามาสัมผัสกันหรือชนกันตามจังหวะโฟลว์ทูไม่ได้นะครับ
1: ครับกลายเป็นสเปนครับที่ได้บุกขึ้นมาครับแทงออกซ้ายครับมาร์กูกูเรนย่าเปิดลูกนี้เข้ามาครับโอ้โหติดชัวร์ไม่นี่นิดเดียวแล้วฝรั่งเศสจะได้สวนกลับในช่วงที่สเปนขึ้นไปเยอะด้วยครับไมเคิลริเซ่ลากขึ้นมาโยกซ้ายขวาหันมาอีกทีบูยน่ามาฉกไปเลยโอ้โหสเปนมาล้อมเร็วมากครับในช็อตนี้มารุมกินโต๊ะไว้แล้วก็โอ้โหแก้ไขสวยครับฟาเบลุสเข้ามาตรงกลางแล้วก็ย้อนมาที่เปากูบาซี่อยู่ตรงนี้ครับโร

0: ดี
1: โอ้โหเจาะยากครับคือพอตัวทีเด็ดได้บอลน่ะแกลุมเลย
0: คุณใช่ใช่แท็กติกของเดลาปุนเต้นี่แบบโอ้วิ่งทุกตัวในฟาวอีกแล้วครับ
1: อ้าวแล้วอาเดียงราบิโอ
0: โดนเหลืองไปแล
1: ้วนะครับ
0: เขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับราบิโอเดี๋ยวดูว่าจังหวะนี้เนี่ยเข้าจังหวะชาร์
1: จ
0: หลังดีที่แบบ
1: ปะทะกันโอ้ยคือแกสแตมจริงแต่สแตมพื้น
0: ครับจะไปเตะข้อเท้าหรือถ้าเหยียบหลังเท้านี่ไม่แน่นะหรือสองนี่อาจจะมานะครับ
1: ครับแอลลันปัดเลยอ่ะครับคู่นี้โอ้ทด6นาทีครับครึ่งแรกมา
0: จะช่วงพักช่วงเช็ค VR จุดโทษด้วยนะ
1: อย่ามาเอาจ่ายลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับติดนิดเดียวบอลอยู่ที่ดาโยอุปาเมกาโนเลือกขวาครับไมเคิลโอลิเซ่ครับโอลิเซ่ตอนนี้เนี่ยออกมาพิงขวาครับจ่ายลูกนี้มาอ้าวเนเปเล่เบิ้ลออกมาทางนี้โอลิเซ่มันไปตัดในแล้วแล้วก
0: ็
1: คุณเน่เลยฟาวเลยโอ้โห
0: บอลที่ว่าเคาะสั้นๆแมนๆพอเจอกดดันก็มีจ่ายพลาดเหมือนกันนะครับพลาดง่ายเหลือเกินครับลูกนี้ใบหน้าก็เรียกฟาวได้จากคุณเน่นะครับ
1: แต่ชอบการแต่งตัวของเดลฟอนโอ้ยูเซนโบครับโอ้โหพี่สายฟ้า
0: ตัวนาฬิกาเขาเด่นนะ
1: ใช่ครับแม่นี่ขวัญใจคุณเอกไปทำข่าวโอลิมปิกเนี่ยนั่งรถไปกับ9ชั่วโมงเพื่อไปดูแกวิ่ง10วิ
0: ที่ไหนยากสุดที่ฝรั่งเศสหร
1: อไปทั้งที่ลอนดอนทั้งที่บราซิลไปดูยูเซนโบ
0: รีโอพี่บีก็ไป
1: ไปครับไปทำข่าวแล้วก็
0: อันนี้เขารีทายไปยังไง
1: รีทายตอนที่บราซิลไปกับ9ชั่วโมงไปดูวิ่ง10วิ
0: โอ้แต่วิ่งใครก็อยากเห็นก็วิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะ
1: อ้าวฝรั่งเศสลุยต่อหน้ายูเซนโบต้องสปีดหน่อยบอลซ้ายครับบากูล่ายึกยักอยู่บากูล่าปาดเข้ามาตรงกลางครับเดมเบเล่จับลั่นลั่นยังอยู่ครับจูเมนี่เดมเบเล่ปายออกไปซ้ายทีครับลูกาดีนดีนให้มาไปแล้วครับราบิโอหยอดเสาไกลครับล้ำหน้าราบิโอ
0: คือแนวรับสเปนจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะไหลตามช่องเนี่ยเขาหยุดกันหมดนะครับหรือว่าบอลจากขวาคุณได้เปิดมานู่นนะฮะสุดเส้นหลังมี
1: โอ้นี่เล่นเร็วจะไม่มีเวลาโม้กันเลยนะ
0: ใช่
1: หันไม่มองหน้าคุยกันนิดเดียวบอลมาอีกแล้วครับ
0: ผมว่าครึ่งหลังจะเร็วกว่านี้นะ
1: ครับ
0: ครึ่งหลังจะเดือดกว่านี้ผ่านมาจะ3นาทีแล้วนะครับทดเจ็บนี่คนละคาแรคเตอร์กับไอ้เจ้าโรดี้นะคุกุเรย่า
1: พูดถึงบราซิลนี่นึกถึงป่าแปะเลยครับรายงานไปรายงานที่โอลิมปิกกลับมาที่ FM 99กลับมาป่าแปะพาไปเลี้ยงอีสานเสี่ยงตายเลยครับ
0: โอ้โหเนี่ย
1: ข้ามถนนไปครับอีสานเสี่ยงตายโยนข้ามมาลามินยาเมาจะถึงไม่ถึงอ่ะโดนลูกดีนดักได้ครับแล้วก็ม้วนหางขึ้นมาก่อนครับราบิโอบอลอยู่ในการครอบครองของสเปนแต่โรดี้จ่ายไม่ดีครับราบิโอแหวกขึ้นมาราบิโอสุดท้ายเนี่ยโดนอเมริกาป๊อกอ่านขาดครับโอ้โหบอลคู่นี้มันชิงกันนิดเดียว
0: ใช่ครับมันชิงกันว่ากันนิดเดียวลาป๊อกนี่32แล้วนะโอ้โหนี่ดูยืนนิ่งมากโอ้สเปนมีจ่ายหลุดเหมือนกัน
1: นึกว่าออกจากซิตี้แล้วจะหมด
0: เอออ
1: ืมมาต่อครับโอลิเซ่อยู่ทางขวาครับ30หลาย้อนคืนหลังกลับไปดูสเปนครับลงมารับเนี่ยโอ้โหระเบียบเรียบร้อยจริงๆครับ10ตัวครับหันหลังให้ประตูหมดเลยดีนซ้ายครับบัตเลบาโกล่าดีดกลับมาผ่านมาเกินครึ่งนึงแล้วนะครับของการทดเวลาครับ6นาทีครึ่งแรกสเปนนำอยู่โอ้ยตัดล่างใบหน้าฟาวครับไปตัดล่างคุณเด
0: ้โอ้โหไล่ทุกจังหวะเลยครับคุณเด้ได้บอลปุ๊บพยายามจะเลาะหนีนี่ซัดข้อเท้าเลยครับโอ้โหไม่ได้เล่นง่ายๆแล้วครับฝรั่งเศสวันนี้
1: เบิ้ลเข้ามาอีกทีครับเดมเบเล่เสียบอลอีกครับโอ้โหโรดี้เนี่ยตาเป็นเงาเลยครับมาโอโมย้อนกลับมาที่โรดี้ครั้งนึงครับสเปนย้อนกลับมากล้าเซตมากเลยนะครับ
0: ใช่ใ
1: ช่ซิมอน
0: โดนผู้เล่นฝรั่งเศสไม่มีตื่นเลยนะเกมลุกพวกฝรั่งเศสพวกเป้โอลิเซ่พวกเดมเบเล่พวกเนี้ยมันเร็วครับ
1: ครับโอ้นี่

0: กำลังจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับสเปนงานพวกเขาในครึ่งแรกนะครับแต่ยังทดเจ็บในยังเหลืออีก2นาทีครับฝรั่งเศสแกะเพรสมาได้แล้วครับอยู่ทางขวาครับคุณเด้เลยครึ่งสนามมาโอลิเซ่พลิกหนีครับโอลิเซ่ไปแต่ว่าแม่สนามมันลูกที
1: ได้ทุ่มด้วย
0: ทุ่มครับ
1: บอลยังไม่ออกเต็มใบหรือเปล่าลาป็อกไปเหมือนกับไปแตะบอล
0: อ
1: ะไรอีกฮะผู้ตัดสิน
0: โอ้โห
1: ถ้าเจอผู้ตัดสินไม่ทันเกมนี่ลำบาก
0: อันนี้ถือว่าเก่งมากฝรั่งเศสขึ้นมาอีกสักชุดนึงครับม็อกซองราครัวซ้ายครับปัดได้บาโกล่าบาโกล่าไหลเข้ามาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษจะแหวก2ยังได้กี่ดีนเปิดไปตรงนี้ติดโรดี้ครับได้แค่ทุ่ม
1: โอ้โหยืนตรงไหนบอลก็ไปหานะครับทางด้านโรดี้เกะกะไปหมดครับ6นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
0: ดูก็ดี
1: ทุ่มยังยากเลย
0: โอ้โห
1: ทุ่มคืนหลังเฉยเลย
0: ใช่ครับมันทุ่มยากคุณเอกบอกเนี่ยจริงครับมันขาวโพลน่ะยืนอยู่อ่ะแทงออกมาทางขวาครับเปลี่ยนแกนเร็วมากไมเคิลริเซ่ดีดเข้ามาเดมเบเล่ลากจีมาในกรอบเขตโทษเดมเบเล่เปิดลูกนี้น่าจะแฉงออกไปเองครับเดมเบเล่
1: จังหวะเปิดอ่ะติดกูกูเรย่าแล้วน่าจะไปโดนเดมเบเล่ออกครับแบบนี้น่าจะจบแล้วครับนั่นแหละครับคุณศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกครับสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส 1-0 ครับจุดโทษของโอยาซาบาลนาทีที่22นะครับ
0: ครับ
1: ว่าโอ้โหนี่ใครเป็นแฟนฝรั่งเศสอ่ะคิดเป็นแฟนพันธุ์แท้นะพี่อึดอัด
0: อึดอัดครับเป็นเกมที่มันเหมือนกับว่า45นาทีแรกเนี่ยมันไปเข้าล็อกสเปนก่อน
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าเล่นเกมมันตึงๆค่อยๆขยับขึ้นมาเล่นเกมรับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนแล้วได้ลูกโทษได้ประตูนำ
1: ใช่
0: แล้วจากนั้นเล่นง่าย
1: เล่นง่ายแล้วโอกาสยิงของฝรั่งเศสอ่ะโดยรวมก็น้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของดุชองกับการที่จะต้องทั้งแก้เกมแก้แทคติกของเดลาฟูนเต้เลยนะ
0: ใช่โอ้โหแล้วเราที่เห็นเกมรุก4ประสานที่มันปี๊ดปาดเหลือเกินเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ในครึ่งแรกเนี่ยยัง
1: เงียบมาก
0: ไม่เข้าล็อก
1: เงียบมากอ่ะในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่รับฟังอยู่นะครับมีคำถามร่วมสนุกกันนะครับก็ส่งคำตอบมาที่4689899นะครับแชมป์โลกทีมไหนที่ไม่เคยเล่นเกมนัดชิงอันดับที่3นะครับก็มีอาร์เจนตินากับสเปนเลือกมา
0: ครับ
1: เลือกมาว่าเป็นทีมชาติใดนะครับ
0: ลองตอบกันมาดูนะครับแม่หลายคนก็แซวว่าจานเหมือนผู้สินอาจจะไม่ทันนะโอ้ก็เดี๋ยวต้องแต่ผู้สินถือว่าทันนะคร
1: ับ
0: ยังทันอยู่ยังทันอยู
1: ่ผมว่าผีบ้าคิดผิดต้องเป็นระดับผู้สินพี่เมีย
0: ครับ
1: โอลิเวอร์เทเลอร
0: ์มีหลายคนคุณเอกถามเสื้อผมมาว่าเสื้อสกีผมใส่เสื้อทีมชาติโปแลนด์ครับไม่เกี่ยวกับสองทีมนี
1: ้ไอ้โลโก้เป็นอินซีใช่ไหม
0: อินซี
1: ชายาของโปรแลนด์มันคืออ
0: ินซีขาว
1: อินซีขาว
0: ใช่อินซีขาว
1: เยอรมันคืออินซีเล็ก
0: ใช่บ้านเราเรียกอินซีเล็กเขาต่างคนต่างอินซีคู่นะคร
1: ับ
0: แล้วก็จะมีชายาพวกเขาส่วนสเปนเนี่ยเขาไม่ได้เอากระทิงมาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเรียกเป็นกระทิงเพราะมีการชนบัว
1: ครับผม
0: ส่วนไก่เนี่ย 100%
1: ของโลโก้เขาขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เป็นสัตว์นำโชคประจำประเทศนะครับสนุกมากนะครับคู่นี้ครึ่งแรกมันแล้วคุณเอกครึ่งหลังมันต้องมันกว่านี้นะ
1: รู้สึกว่ามันยังแบบกล้ากลัวกันอยู่ทั้งสองทีมนะ
0: นี่ขนาดกรรมการนับ8ไปดอกเลยนะ1-0ด้วยนะ
1: ใช่ครึ่งหลังเนี่ยมันกว่านี้แน่นอนอาจารย์ขอไปเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ได้เลยครับ
1: ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทางโซเชียลแล้วก็ข้อความ4-8-9-8-9-9คุณเอบอกว่าแมวล่ามาแล้วครับสวัสดีครับขอเทพเจ้าสถิติแก่ขอเทพเจ้าสถิตแก่สเปนในประมาณน
0: ี้อ๋ออาเมน
1: คุณธนเทพบอกว่ากระทิงจงเจริญนะฮะในหัวพีรวิทย์กินเบียร์รอฟังข้าวครับหมดไป8ลังแล้วเออเดี๋ยวเพิ่งเมานะเพิ่งเมานะ
0: ยังไงพี่เบา
1: บอลครึ่งหลังยังมีอีกนะฮะ
0: ครับ
1: คุณรัฐธมหรือบอก0-0โอ้นี่สเปนนำไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขอแค่อย่ายิงกันเยอะนะพี่เอก
0: เอาเหรอ
1: ถ้ายังอึดอัดแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะ
0: ตึงๆนะ
1: 0-1-1-1อ่ะนะต้องดูว่าเดชองจะเอายังไงนะครับ
0: ครับ
1: ฟังจากพระราม9ครับนะ

0: จากในหัวพีรวิทย์โออยู่ใกล้ๆ
1: ครับผม
0: หลังเก้าหลังสิบเดี๋ยวรอพี่บีภาคบอลเสร็จก่อน อยู่ตรงไหนบอกพี่กัดมานะฮะ
1: ครับ
0: คุณตั๊กสวัสดีครับฟังจากไต้หวันครับ
1: สวัสดีคุณตั๊
0: กกีรติ
1: ไต้หวันต้องทักภาษาเขาคือโจสัน
0: อ
1: ย่างอื่นไม่สันโจสัน
0: พ่อเคยไปทำงานที่ไต้หวันด้วยใช่ใช่
1: เยี่ยมเลยครับ
0: ของบอลดีมากสเปนนะครับสาวกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยสวัสดีครับพี่บีคุณเอกสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ซ้อมหมิงจะกรี๊ดไหมครับ
1: น่าจะตื่นหรือยังเมื่อคืนแกซ้อมตื่นเลยตื่นมาตีสาม
0: ผมว่าซ้อมหมิงแกเชียร์ฝรั่งเศสแน่ผมเดานะ
1: คิดว่าอย่างนั้น
0: ผมเดา
1: คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยปีวิวมาพอผมแอบชมสเปนนิดนึงมีก้อนตอนทุ่มนึง
0: แล้วพรุ่งนี้อาจารย์เขามีล่วงหน้าไหม
1: พรุ่งนี้ตัวแกเหรอ
0: ไม่พรุ่งนี้อังกฤษกับอาร์เจนอะ
1: แกน่าจะเชียร์แกชมอังกฤษจังเลยอะแปลก
0: ๆสิงโตคำรามอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: สวัสดีครับจากกาญจนบุรีครับมาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: คุณแพร่ล่องไพนะครับกรรมการเอลซาวาดอร์มาดได้เลยพี่เป็นผ
1: ู้
0: สินหลายเกมแล้ว
1: ใช่ใช่แกเจ๋งมากนะ
0: คือฟีฟ่าเขาก็ต้องมองนะว่ารอบแรกๆมาใครตัดสินดีแล้วเกมนี้มันเกมใหญ่นะครับ
1: คือต้องคอลิฟายกันนะครับ
0: ม
1: ไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับผ มสวัสดีอดีตเด็กย่านบ้านแขกทั้งสองท่านครับ
1: โอ้โหลูกสุริยะ
0: ใช่นี่โตกับเด็กบ้านแขกเหมือนกัน
1: อัน
0: นี้เด็กทน
1: อ๋อโอ้โหเด็กทน
0: ตรงข้ามกันของเราเด็กมันเด็ด
1: เราจะสมบูรณ์นิด
0: ๆต่อบอลสเปนกินขาดเลย
1: ครับ
0: ทีมแท้ฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสแท้ไหม
1: มีครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับเขามาอยู่เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคือเราพูดขออภัยอาจจะต้องเอ่ยชื่อสักประเทศสองประเทศอย่างอยู่แทนซาเนียอยู่บูรุนดีอยู่เซเนกัลก
0: ับ
1: อยู่ปารีส
0: ผู้อพยพอย่างเงี้ย
1: ใช่ผู้อพยพแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยเด็กเรียนฟรีนะถ้าอยากเรียนหมอเขาก็ส่งเรียนหมอนะ
0: ก็ได้สัญชาติไปด้วย
1: ใช่ใช่ผมไม่ได้ความรู้นี้จากตอนที่ไปทำข่าวโอลิมปิกเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: แล้วลูกพี่บีที่คลอดที่นู่นได้สัญชาติฝรั่งเศสไหม
1: เฮ้ยเอกอย่าง
0: น
1: ี้เนี่ย
0: ได้ข่าวก็ไปทำข่าว36ประเทศจันบีเนี่ยทำข่าวรอบโลก36ประเทศแล้วนะครับ
1: 36เขามีลูกที่ไทยพอแล้ว
0: ทางเพจนิดนึงนะพี่เพียรชูแก้สวัสดีมาพี่ประพิษสวัสดีครับจากพัทยาครับพี่ณัฐวุฒิเชียร์สเปนพี่โชคชัยสวัสดีนะครับคุณนายถาวรสวัสดีครับทั้งสองท่านรับฟังจากบ้านโป่งราชบุรี
1: สวัสดีจ้าบ้านโป่ง
0: สวัสดีครับแฟนหงแดงทั้งสองท่านครับ
1: ครับ
0: คุณอำนวยพี่เมลิกจะมีบรรยายแบบนี้ไหมครับเยี่ยมมากเลยคือต้องส่งทั้งข้อความคอมเมนต์แบบนี้ไปถามช่วงเช้าขยี้เยอะๆเลยช่วง
1: เจ็ดโมงครึ่ง
0: คือถามว่าเรตติ้งดีไหมผมว่ากระแสก็ดี
1: ครับ
0: ด
1: ี
0: แต่จะได้ภาคแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู
1: ้เดี๋ยวเราภาคกันนะคุณเอกนะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่วันนี้เนี่ยวันนี้นี่ต้องบอกเลยผมเอาใจผู้สินวีอาร์นะโทมัสควิสโคสกี้จากโปแลนด์เลยใส่เสื้อโปแลนด์มา
0: ครับผม
1: พักก่อนนะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะ
0: นิดนึงขอบคุณ
1: ได้ครับ
0: สนับสนุนก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวมานะจ๊ะ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ผิดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอลโลกสตอรี่
7: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026มาเซโลเบียลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุต

0: บอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาร์เซโล เบียลซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียลซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
14: เร่งเครื่องเปิดลูกนี้มาโอ้โหติดลับป๊อกนิดเดียวพยายามจะขึ้นมาจั่วบนกันครับโรดี้เบิ้ลไปก็ออกข้างนี่ครับออกไปนั่งแล้วครับราบิโอ
15: คืออยู่ต่อโอกาสที่จะโดนเหลือง2มันก็มีนะครับ
14: ดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเดชองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าราบิโอนี่เป็นคนสำคัญของทีมเอาลูกดีนช้าโดนยามาฉกลูกนี้ไปมากแต่ว่ามอกซองราครัวครับยังมาปั๊มบอลจากโอยาสบาวไปได
15: ้โอ้บิวอีกแล้ว
14: บิวจังเลยฝรั ่งเศสเดชองนี่คุมทีมชาติลุยฟุตบอลโลกเกมที่26นะครับวันนี้เกมประวัติศาสตร์สูงสุดของผู้จัดการทีมในฟุตบอลโลกนะครับแสงหน้าของโรมาคูอย่างเฮลมุทเชิญของเยอรมนีที่ทำไว้25เกมไปแล้วครับโอ้โหแล้วซิมมอนนี่ออกบอลแม่นจริงเลย
15: ใช่สเปนกล้าเล่นเลยนะครับอีกคนหนึ่งถอดเสื้อเดชองเองก็กัดเล็บแล้วครับตอนนี้ยังสูตรยังไม่ถอด
14: สูตรยังไม่ถอดอ
15: ีกไม่นานนะ
14: แต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับข้างนอกนี่เป็นสูตรสีเข้มครับข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวทิ้งยาวขึ้นมาลาป็อกชิงมงโรดี้มงลูกอากาศครับลุยส์ไปตวัดแย่งไว้ลุยสองสามจังหวะนี้แล้วก็พอไปลุยส์ฟาวครับโอ้ยไปเตะเหมือนกับไปโดนศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรครับของไดโยอุปาเมคาโน
15: จังหวะชิงอยู่จังหวะโอ้ชักเท้าออกมาก่อนเนี่ยก็ชักเท้าออกมาได
14: ้โอ้แกเจ็บขาครับแต่แกกลุ่มเป้า
15: เพิ่มเติมแอคชั่นนิดหน่อยไม่เนียนครับลูกนี้อุปา
14: สเปนดักได้อีกแล้วครับขึ้นมาทางขวาครับลามินยามาลยามาลจ่ายเข้าในครับอยู่ตรงกลางสนามดึงกลับมาครับเล่นช้าครับที่โรดี้โอ้สเปนเล่นคือ ต้องใช้คำว่าเล่นละเอียดครับ
15: ครับ
14: ละเอียดมากไม่ผีผามครับยามาโชลูกนี้ดิ้นเองครับผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับไม่ฟาวครับเล่นต่อขึ้นมาครับโคเน่ให้มาครับที่โอลิเซ่แทงตรงๆเข้าไปตรงกลางครับเอ็มบัปเป้จะจ่ายลูกนี้หืมเดียวมาติดเปากูบาซี่นะครับกำลังจะทะลุไปให้กับบัลเล่บาโกล่าบีอยู่ตรงกลางยังเป็นบอลของสเปนครับแล้วก็เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาที่ดานิเอลโอโมอ้าวมีกองลงไปแล้วครับโอยาซาบาล
15: กับคำรักครัวหรือเปล่าจังหวะเปิดบอลมานี่คู่ใครคู่มันนะครับรักครัวนี่ตามอัดเลยครับบอลเปลี่ยนแกนมาโอ้โหวิ่งกระแทกเลยนะครับดูจังหวะยามาจะเอาลูกฟาวก็บาโคล่าเข้าไปชนนิดนึงนะครับก็มีบวกแอคชั่นทิ้งตัวด้วยนะครับยามาครั้งนี้ฟอร์มในการพังประตูไม่เปรี้ยงนะ
14: ครับ
15: แต่ว่าก็มาด้วยระบบเลยครับหมาอีกแล้วยามาหลุดเดียวมาดวนไม่ยอมดีดลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟครับถ้าไม่ล้ำหน้าก็เสียดายครับโอ้ล้ำหน้าไปก่อน
14: แฟลกมาพอดี
15: โอ้ล้ำเยอะเลยครับลูกเนี่ยโอ้นี่คงได้เห็นว่าสเปนจะเจาะทางขวามาเรื่อยๆแน่นอนครับ
14: ดูก็ดีนี่ตั้งแต่ช็อตนั้นไปนี่ดูแกซึมๆเลยครับ
15: ดูแบบดูเหมือนดูเบื่อๆไปเลยอ่ะ
14: แล้วก็เสร็จอีกแล้วครับบอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของสเปนอีกครั้งหนึ่งอ้าวโอ้ยตกใจครับผอ.มาอุ้ยก้มหน้าอยู่พอดีเลยมายังไงเนี่ยมาเป็นดินจาเลยครับผอ.เบ่งมาแล้วโอ้ยแน่นอนจริงเลย
15: ของเราถึงตีห้า
14: หกโมง
15: ฮะ
14: หกโมง
15: ลาผอ ตีห้าผออาจารย
14: ์ตีห้าผอนะฮะ
15: พรุ่งนี้ส่งลูกเช้า
14: ใช่เหมือนกัน งานประจำสายมาแล้วครับของสเปนขึ้นมาครับอเล็กซ์บูน่าตัดในมาแล้วครับคัตอินไซด์มาจ่ายลูกนี้ครับโอยาสบาลโอยาสบาลเสียจังหวะไปนิดนึงยังได้อยู่ครับเข้าซ้ายโอยาสบาลซัดลูกนี้เลยครับมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ
15: คนอื่นไม่มีช่องไม่เป็นไรฮะแต่ซ้ายยังได้จบนะครับกดได้ซ้ายลูกนี้บอลมันโด่งข้ามคานครับแต่สังเกตว่าสเปนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้จบนะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะครับ
14: ครับเมยองเปิดพุ่งขึ้นไปครับโอ้โหออกไปเลยครับน่าจะให้กับคุณเด้ที่แอบขึ้นมายูเซนโบอ้าวโอ้โหยูเซนโบกับโนอาไลส์ครับนี่เป็นสุดยอดสปรินเตอร์ของโลกใบนี้นะครับ
15: นี่ไม่ดูบอลแล้วนัดกันไปจิบเบียร์แล้ว
14: ใช่ครับ
15: ไม่ดูละ
14: โนอาไล
15: ส์มันเหนื่อยเหลือเกิน
14: ใช่โนอาไลส์นี่เป็นเจ้าของเหรียญทองคนล่าสุดที่ปารีสเกมนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคนวิ่งต่ำ10ทุกคนในรอบชิง
15: ครับ
14: โอ้โหมนุษย์เราควิกมากครับ
15: คุ้มไหมพี่เดินทาง
14: 9
15: ชั่วโมงไปดูนักวิ่งวิ่ง
14: สุดไอ้โนอาไลน์นี่หนักกว่านะ10 แต่ยามาลมาแล้วยามาลลากตัดในมายามาลจ่ายได้ด้วยครับแต่ว่าติดที่อุปาเมคาโนเอ้าอุปาเมคาโนคืนหลังลูกนี้มาไม่ดีครับเมยองยังไปเกี่ยวไว้ได้เกือบออกหลังก็โทคืออุปาเมคาโนแกมีลูกแบบนี้ทุกเกมตอนอยู่บูเดสลีกาวันนี้มีแล้วนะคร
15: ับ

0: แท้ครับ
1: พี่ลามีนยามีนยาเมาเนี่ยเริ่มพาลูกกระดีนพาทัวร์แล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เริ่มห่างแล้วนะครับเกิน
2: อ
1: ายุก็เยอะเรื่องสปงสปีดก็หายไปด้วยนะครับลูกกระดีน
0: แล้วไปเจอลูกตัดกำลังใจนะครึ่งแรกครับลูกกระดีนเอาคืนหลังกลับไปที่เมยองอีกครั้งนึงบอลอยู่ที่มานูโกเน่ครับให้ไปทางขวาค่อยๆจ่ายเรียดๆมาแล้วครับล้อเข้ามาที่โอดิเซ่พลิ้วนิดนึงโอดิเซ่อยู่ตรงกลางสนามครับออกมาทางซ้ายครับลูกาดินดินเติมขึ้นมาเลือกที่บาโกล่าวิ่งอ้อมมาครับบาโกล่าให้ที่โอดิเซ่ตอกลูกส้นมาที่บาโกล่าข้ามหลอกมาอีกทีนะครับเอ็มบัปเป้แทบไม่ได้บอลเลยครับในครึ่งหลังบอลอยู่ที่ชอมายนี่กระแทกออกไปขวาครับคุนเด้อยู่ทางขวาแล้วเดมเบเล่เดมโอ้โหเดมเบเล่ดอกสุดท้ายไปแปรลูกนี้คืนประตู
1: เนี่ยเริ่มเครียดเริ่มเกรงจังหวะจ่ายบอลง่ายๆเนี่ยพลาดแล้วนะครับฝรั่งเศสนั่งไม่ติดแล้วครับเดชองคือบางทีลูกทีมพลาดง่ายจนนั่งหงุดหงิดอ่ะ
0: ใช่วันนี้เราฝรั่งเศสดูติดขัดนะครับ
1: ครับ
0: อึดอัดหน่อยคล้ายๆกับเกมกับปารากวัยอ่ะชัวเมนี่อยู่ตรงกลางครับย้อนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอุปาเมกาโน่เลือกไปทางขวาครับคูเด้เติมขึ้นมาอยู่ประมาณ30กว่าโอ้โหโดนเลาะจากข้างหลังไม่ฟาวด้วยครับอเล็กซ์บุยนาแย่งมาแหวกมา 2-3 แต่บุยนาให้ไม่ดีเหมือนกันครับอุปาเมกาโน่มาที่โอดิเซ่จ่ายมาทางซ้ายนะครับบาโกล่าลากจี้มาในกรอบเขตโทษบาโกล่าแหวกลูกนิดมาสุดท้ายเนี่ยเข้าเหลี่ยมพอดีครับแม่ปอโร่บังดีครับแล้วก็เข้ามือของซิมอน
1: พื้นที่มันมีน้อยครับจังหวะกระชากหนีไปโดนปอโร่ซิมอนเองก็เนี่ยจังหวะแบบนี้เขาลองไว้อยู่แล้วนะครับเล่นต่อไม่ได้ครับบาโคล่าจิ้มทื่อไปหน่อยครับได้ไปแล้วอูปา
0: ครับโอ้โหมาแล้วครับน้องเอเอ้นพดล
1: โหที่ดูเอ้ดูมุมนี้อาจารย์ประธานเป้นั่งเหงา
0: ๆกล้องจับที่แฟนบอลด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อเอ็มบัปเป้เปเช่นะ
1: ครับหมายเลข7
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูเอ้มาก็น่าจะตามตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: มาโคล่านะครับ
0: เพราะเนี่ยบอลมันไม่
1: ถึงเป้อ่ะประธานเป้ไม่ได้บอลเลย
0: นี่มีคนถามคุณเองว่าประธานเป้คืออะไร
1: ก็เอ็มบัปเป้นี่แหละครับเราให้ฉายาเขาเป็นประธานเป
0: ้ประธานเป้เนี่ย
1: จริงๆเขาเป็นประธานตั้งแต่ตอนอยู่เปเช่แล้วตำแหน่งนี
0: ้ครับสเปนขึ้นมาครับที่กลางสนามครับดานิเอลโมเล่นกันกับยามาลไปที่โรดี้สายมาแล้วครับโอยาซาบาลโยนลูกนี้แม่มันลึกไปหน่อย
1: เหมือนเปิดทิ้งเลยครับจะยกให้เพื่อนในกรอบ18หลาน้ำหนักลดไปหน่อยเอาละครับโอ้โหนี่โควต้าที่3ของฝรั่งเศสครับดูเอแทนบาโคล่านะครับ
0: วันนี้ก็นี่ตามตำแหน่งนะครับเราวิเคราะห์กันไว้ก่อนเกมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝรั่งเศสส่งกองหน้าตัวใหญ่ลงมานั่นคือวิกฤต
1: ครับ
0: ณเวลานี้เขาปรับตามตำแหน่งที่เคยเล่นมาโดยตลอดอยู่นะครับ
1: ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลายังพอมีเหลือตามแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับโอลิเซ่จะแหวกโดนกูกูเรนย่าท็อปเหลือเกินครับนักเตะเรอัลมาดริดไม่ติดทีมชาติสเปนใช่ไหมแกย้ายโชว์ซะเลย
1: ใช
0: ่โรดี้ครับไหลมาอยู่โอ้โหที่หน้าประตูฟาบิโอต้องแก้หน่อยครับปอโร่ตัดในทำได้ดีครับปอโร่โรดี้มาจังหวะนี้สเปนไม่มีตกใจเลยครับ
1: นะเล่นโคตรนิ่งเลยแล้วเป็นนักเตะคนเดียวที่เสื้อยังเข้าในกางเกงอยู
0: ่ โอโมมาแล้วครับโอโมมองอยู่มองกระจกข้างออกซ้ายสายมาบุยหน้าตัดในซัดเลยครับติดบล็อกย้อนกลับมาโรดี้25หลาโรดี้ตักมาที่เสาไกลครับลูกกระดินโขกไว้ได้โอ้โหบอลกลายเป็นสเปนครับขึ้นมาปอโร่ทางขวาปอโร่ลากมาแล้วให้กับโอโม่ทำชิงมาครับปอโร่หลุดซัดริด 2-0 ครับโอ้โหสเปนครับนำฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับจากเปโดปอโร่
1: โอ้โหแนวรับของฝรั่งเศสพลาดครับปล่อยให้ปอโร่สอดเข้ามายิงได้ไงเดี๋ยวดูว่าจังหวะจะเป็นโอโม่หรือเปล่าทำชิงจังหวะเมื่อสักครู่นี้เขา

0: ว่าโดนเตะแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าอะไรนะครับสุดท้ายในบอลมันได้เปรียบครับไปโดปอโลหลุดเดี่ยวล่อเป้ากับไม้ไม่ยองครับโอ้โห20นาที58ครับนี่ครับแฟนบอลกระทิงดูได้เฮครับตอนนี
1: ้โอ้โหส่วนแฟนบอลเม็กซิกันเนี่ยกระดกหมดป๋องแล้วเมื่อสักครู่นี
0: ้ไม่สนใครจะยิงผมไม่สน
1: ใช
0: ่โอ้โหไปดูปอโลมีคือแบ็กสเปนเนี่ยแบ็กจอมรู้อยู่แล้วทั้งคูคูเรย่าแล้วก็ไปดูปอโลครับ
1: ครับออกสตาร์ทในนัดแรกเนี่ยเขาใช้ยอเรนเต้นะครับซึ่งเป็นแบ็กฤาษีดัดตนมา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นปอโล
0: บอลเริ่มต้นจากเขานะครับโอ้โหคือลูกนี้ถ้าไม่ได้เปรียบผมก็เชื่อว่าสเปนน่าจะได้ฟาวครับอุปาเมกาโน่เนี่ยครับไปเตะทางด้านโอโมกับการนั้นพอเตะปุ๊บบอลมันกลายเป็นดีมาเข้าทางเปโดปอโลเนี่ยดูจากภาพช้าด้านหลังอ่ะลูกนี้ถ้ายิงไม่เข้าผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ฟาวย้อนหลัง
1: เป็นฟรีคิกกลางประตู
0: ใช่โอ้แล้วพอมันล่อเป้าแบบนี้ก็จะโทษแม่ไม่ยองก็ไม่ได้นะ
1: ใช่ครับลูกนี
0: ้ยิงฉลาดด้วย
1: ยิงเยอะกองหน้าบอกนี้เลยครับโอ้โห2-0แล้วเท่ไปเลยครับว่ากลางปีครับสำหรับดาราฟอนเต้ประธานเป้เป่าปากพูดเลยครับ 0-2 แล้วครับตอนนี้สำหรับทางฝรั่งเศสที่ตามหลังสเปนครับ
0: แม่ผมเริ่มจะเชื่อแล้วไอ้บอลแพ้ทาง
1: โอ้โห
0: นี่วันนี้ถ้าแพ้จะเป็นการแพ้ฝรั่งเศสจะเป็นแพ้สเปนรอบรอง3โทรนาเมนต์ติด3นัดติดเลยนะครับ
1: และ3ปีซ้อน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: 2024 2025แล้วก็2026ครับ
1: ครับมีอีก30นาทีครับที่ฝรั่งเศสจะต้องพลิกสถานการณ์กลับมาครับในวันชาติของพวกเขานะครับวันนี้ประธานาธิบดีมาครงก็บอกว่าขอให้มีความสุขและขอให้ฟุตบอลของเราโชคดี
0: เมื่อกี้ตอนที่สเปนยิงเข้าภาพก็ไม่ได้ตัดให้ดูอินฟาติโน่นะว่ากำหมัดหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่นะฮะ
0: ไม่เห็น
1: โอ
0: ้
1: ไม่เห็น
0: ไม่รู้ อยู่ป่ะนะ ผมว่าถ้าอยู่กล้องคงแพ้ไปแล้วแหละว
1: ่
0: าน่าจะกลับแล้วทั้งบ่านเนี่ย
1: โอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนคึกมาแล้วครับดานิเอลโมลากขึ้นมาไม่มีใครเตะเลยครับโอโมต้องม้วนกลับไปคือสไตล์แกเลี้ยงไปสักพักนึงรอโดนเตะนะครับโอโมนี่เป็นนักลงทุนครับอยู่ตลาดหุ้นนะของแท้ต้องเดินจับขาจับแข้งไปเรื่อยตอนนี้โอ้โหฝรั่งเศสดูเครียดแล้วสับสนโดนแทงทะลุช่องครับลามินยามาลทะลุมาในกรอบเขตโทษยามาลล็อกยามาล3-0ครับโอ้โหแต่ว่าล้ำหน้าครับโดนโบกมือหย่อยๆยิ่งมันน้อยจะไปชายแดนนี่ครับ
0: โอ้โหลูกนี้ถ้าธงไม่ขึ้นเนี่ยฝังเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามันเฉียดชิวนิดนึงอาจจะต้องเช็คนะครับคือยามาลไม่เห็นด้วยว่าลูกนี้ล้ำหน้าเดี๋ยวเราต้องดูภาพช้าครับโอ้แต่จังหวะที่หลุดเข้ามายิงด้วยซ้ายได้สวยจริงโอ้ผ่านแล้วครับไม่ได้นะครับลูกที่3
1: ไม่ได้ครับโอ้โหโดนดึงไปแล้วครับมาย้ำกันอีกทีนะครับ 2-0 ผ่านมา61นาทีฝรั่งเศสยังไม่ได้ง้างไกลเลย
0: ใช่ครับ
1: ครึ่งหลังครับคุณเอกโอ้โห
0: ไม่รู้ว่าโคต้าเหนือจะเปลี่ยนตำแหน่งไหนนะพี่คือจะเปลี่ยนหน้าลงมาบอลมันก็ไม่ถึง
1: ใช่
0: โอ้โห
1: ล้ำหน้านี่จิ๊ดเดียวอ่ะขนจักรแล้ยาเมาฮะ
0: ใช่ๆแล้วลูกก็ดีนอีกแล้วนะครับ ลูกก็ดีนไม่ทันนะครับ
1: ไม่ทันครับ
0: คือจังหวะเอียงตัวที่จะเข้าไปในแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละครับมันจะล้ำตรงนั้นคือแขนลูกก็ดีนอาจจะต่ำกว่าแต่ว่าเขาไม่นับแขนนั่นนะครับโอ้ท่านเล่นแบบนี้โอกาสโดนลูก3ก็มีนะครับ
1: ใช่มากกว่าจะตามนะครับ
0: ใช่
1: มากกว่าจะไล่มาเพราะว่าบอลเนี่ยครึ่งสนามเสียหมดออกทำออกเองอีกแล้วครับวันนี้โอลิเซ่ครับโอ้โหกล้องจับมาที่เดชองนั่งค้อนเลยครับหูนานๆเราจะเห็นกล้องถ่ายทอดสดทั่วโลกจับแล้วพลาดนะ
0: ม
1: ันจะคู่เป็นภาพแบบภาพที่เสียแล้วอ่ะ โอ้โหไม่รู้ว่าคนที่สวิตข้างบนที่นู่นเนี่ยเป็นแฟนฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยสเปนมาอีกแล้วครับดานิเอลโอโมเกินครึ่งสนามมาซ้ายเตรียมวิ่งโอโมเลือกซ้ายไปครับบุยน่าทำชิ่งกันโรดี้คืนหลังครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่แบบเราเห็นอย่างนี้ทั้งเกมครับ
0: เอาเหมือนปี2014เลยไหมรอบรองบราซิลเยอรมัน
1: โอ้โหอันนั้นโหดไป
0: แต่จริงๆวันนี้รูปเกมไม่ได้ดุไม่ได้บู๊เลยนะมันมีประตูแบบเรื่องรายละเอียดของเกมจริงๆ
1: ใช่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับลูกแรกมาจากจังหวะการตัดสินใจ
0: ใช่
1: ลูก2เป็นจังหวะที่มันปั๊มแล้วปลิ้น

0: ใ
1: ช่
0: นะครับจากฟาวไม่ฟาวมาเป็นลูกได้ประตูแล้วมันปิ้นมานี่ตั้งให้ยิงเลยครับแล้วมาอีกแล้วครับทางซ้ายครับเวน่าเวน่าดวลกับอุปาเมกาโน่คืนหลังกลับมาที่โรดี้โรดี้มาที่โอโมเบิ้ลกันออกมาอีกทีนึงครับปอโร่ปอโร่จ่ายมาครับลามินยามาลยามาลตอกลูกส้นลอดขาดูก็ดีนี่กลับมาครับที่ยามาลโอ้โหฝรั่งเศสหาบอลไม่เจอครับนี่ไม่เห็นภาพนี้เลยนะครับในบอลโลกครั้งนี้ของทีมชาติฝรั่งเศสครับวันนี้ได้เห็นอยู่เดี๋ยวดูตอนพักดื่มน้ำนี่แหละนะครับมันอาจจะช่วยให้ไก่ได้น้ำหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าบอลอยู่ที่ลูกดีนครับดีนให้มาครับดูเอกับทางเอ็มบัปเป้นี่ยังไม่มีโอกาสเลยครับเอ็มบัปเป้ลากมาแล้วในกรอบเขตสัตว์ลูกนี้เลยครับโอ้โหแต่เซฟได้ครับซิมอน
1: ไม่เซฟก็จะเบียดเสาเข้านะครับต้องทำเองนะจังหวะกระชากมาลูกนี้คือก็กะเอาชัวร์เลยครับทางด้านซิมอนเองครับไม่ปัดก็จะชนเสาแต่ว่าเลือกที่จะปัดเอาชัวร์ไป
0: เล่นเร็วมาแล้วครับดีนอัดเลยครับติดปอโร่เตะมุมอีกทีนึงครับมันเลือดเข้าตาแล้วครับคุณเอกต้องลุยแล้วนะ
1: ใช่
0: อยู่ไม่ได้แล้วครับฝรั่งเศส
1: ลูก 1-2 ต้องมาให้เร็วครับแต่ถ้าโดนลูก 3ก็จบเลยเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
0: โยนมาแล้วก็ไม่ได้เลยครับลูกนี้มงออกไปเองนะครับ
1: ครับ
0: เชียวไมนี
1: ่คือนักเตะเกมลูกต่ำของมาตรฐานทุกคนเลยนะครับ
0: ยังอยู่คุณเอก
1: ยังอยู่
0: แหมกล้องจับมาแกเป็นนะฮะแกยิ้มให้กล้องครับอินฟานติโน
1: รู้ไง
0: รู้ไงรู้มุมกล้องโอโมแหวกมาสุดท้ายแล้วโอโมได้ฟาวอีกครับเนี่ย
1: ปล่อยให้เล่นต่อแต่ไม่ได้เปรียบนะครับแต่มาเป่าย้อนหลังให้25นาทีครับกับการตามหลัง 0-2 แล้วรูปเกมต้องบอกว่าไม่ได้เปรียบเลยนะครับฝรั่งเศส
0: ตัดกลับมาครับม็อกซองลาครัวสต้องคืนกลับไปครับไม่ยองชอมินี่เล่นกับลาครัวสโกเน่เสียบอลตรงกลางครับมาแต่ว่าโกเน่ยังตามไปแย่งกลับมาได้ข้างบนนี่มันแน่นหมดครับโอ้โหนี่ต่ออยู่ในแนวลึกตัวเองนานแล้วนะครับสำหรับฝรั่งเศสอยู่ที่ลูกาดินดูเอให้มาดูเอ้ก็ยังไม่ได้บอลในพื้นที่อันตรายเลยตั้งแต่ลงมาครับขวาไปครับเดมเบเล่ลากจี้มาแล้วครับเดมเบเล่ปาดเข้ามาตรงกลางครับเอ็มบัปเป้ทำชิงครับโคเน่เลือกมาดูเอ้ให้ลูกนี้มันลึกเกินไปครับโดนสไลด์ออกข้ามครับโดยปอโร
1: ่น้ำหนักขาดไปนิดนึงครับแบ็คเติมขึ้นมาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับลูกดินสีขาวของสเปนแน่นจริงจริง
0: เขี้ยวจัดครับตอนนี้แต่ว่าฝรั่งเศสเริ่มคืบคานขึ้นมาเรื่อยๆครับเดมเบเล่ให้มาเอ็มบัปเป้ได้ซัดลูกนี้ฉลับฉลับแล้วเฉียวออกไปนิดเดียวครับโอ้โหได้แค่เตะมุมครับฝรั่งเศส
1: คือต้องทำแบบนี้บ่อยๆครับอย่าไปเซตเยอะครับมีจังหวะต้องยิงครับเป็นมาร์กคูเรย่าครับแย่เท้ามาโอ้ดูจากวิถีบอลเนี่ยตรงกรอบนะครับจังหวะยิงของประธานเป้
0: โอลิเซ่ย้อนกลับมาครับกลับไปที่โอลิเซ่อีกครั้งหนึ่งทางซ้ายเล่นแต่มุมสั้นกันมานะครับโอลิเซ่ให้สั้นๆมาครับดูเอ้ลากเข้ามาเข้าขวาดูเอ้ซัดเลยครับไปโรดี้ยังกลับมาที่ดูเอ้อีกครั้งนึงครับดูเอ้แหวกตอกลูกส้นกลับมาโอลิเซ่ม้วนมาซ้ายลูก้าดินโยนโอ้โหโยนลอยๆแบบนี้ก็เสร็จดีครับเข้ามือซิมอนแล้วซิมอนเล่นเร็วเตะมาไม่ยองครับออกมามงไกลมากโอ้โหกล้ามากนะ
1: สิบคนของฝรั่งเศสอยู่ในแดนของสเปนหมดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: มาออกมาเสร็จแล้วน่ะ
0: ใช่ครับเอ็มบัปเป้มาอีกแล้วล้ำหน้าโอ้โห
1: เช็คล้ำหน้าแทบจะไม่พลาดเลยนะครับสเปนวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เช็คลายตัวเองดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหกราฟิกเพิ่งขึ้นมาล้ำเยอะเลยครับเกือบครึ่งตัวเลย
0: จังหวะลูก 3-0 แล้วโดนบิดนะฮะ
1: คือเราอาจจะไปมองแขนของ

0: ก็ดีนะแต่แขนเขาไม่นับครับเขานับที่หัวไหล
1: ่ครับบอลอยู่ที่โอโมโอโมให้มาครับฟาเบลุยส์เลือกซ้ายมาอีกทีครับเบย์นาสเปนผ่านช่วงเวลาวิกฤตนะครับเมื่อสักครู่ใน2นาทีเป็นของทางฝรั่งเศส
0: นักเตะสเปนเจ็บเตะทิ้งไหมหรือจะเล่นต่อลุกขึ้นมาแล้วนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงให้ไฮโดรเย็นแล้วครับ
0: ครับ
1: เอกครับโอ้โหอ้าวว่าคุณเด้เข้าไปอัดลูกนี้ฟาวเมื่อกี้ไม่นอนใช่ไหมตอนนี้นอนไปเลยครับ
0: หรือช่วงเบรกเลยนะให้น้ำไก่เหรอ
1: ให้น้ำไก่ให้ดู
0: อันนี้ให้น้ำไก่ของจริง
1: ไก่จะรอดไหมโอ้
0: โหโอ้นักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มเครียดแล้วนะครับเบรกครับตามหลังอยู่02เวลาเหลืออีกตรงนี้22นาทีครับก่อนถึงเวลาบาดเจ็บสำรองเกมลุกพอจะมีใครมาเปลี่ยนเกมช่องริมาเตต้าน
1: ั่นคือ
0: ตูราม
1: นั่นคือวิกฤตเพราะไม่ได้ใช้แบบนี้นะฮะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีใครแล้วนะครับ
1: ไม่มีครับเพราะถือว่าอาวุธหนักแล้ว
0: ลิฟฟิลก็มีแชกีอ่ะแต่แชกีบอลโลกครั้งนี้ผมเฉยๆนะ
1: เพราะว่าพวกนี้รัศมีมันดีกว่านะครับจะยังไงครับสำหรับดิดิเอเดชองจะปรึกษากับกีเซฟองนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขา
0: มีคุณเคเบิลทายบอกว่าฟังอยู่ที่ลำปางค
1: ุ
0: ณน้ำ
1: คาม
0: บอกประธานเป้ฮ่าฮ่าพี่ประสิทธิ์บอกว่าแต่ง FC สเปน 2-0 ครับโอ้นี่สกอร์เป๊ะมากพี่ส่งมาก่อนจะ 2-0 นะสเปนเข้าชิงครับจากพี่แว่นจากพี่บ่าวเมืองศรีนะครับพี่แว่นคุณพีพีของแท้บอกสเปนครับฟังจากวิทยุในรถครับฟังจากอำเภอสะเด็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสเปนมาแน่ๆครับคุณเอก 2-0 แล้วแล้วผมว่ารูปเกมดีกว่านะ
1: ครับ
0: บอลแพ้ทางละ
1: โอ้นี่มีตัดไปที่เรียกว่าเหมือนกับ
0: มา
1: ดริดที่มาดริดแฟนโซนกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับที่นู่น3ทุ่มครึ่งสเปน4ทุ่มครึ่งนะครับ5ชั่วโมง
0: คุณทองรินบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสจากลำพูน
1: เดวิดเบ็คแฮมครับเข้ามาตอนนี้เนี่ยอยากเจอเดียโก้ซิเมโอเน่อีกสักครั้งหนึ่งวันก่อนถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะโอ้โหเตโอกับแชกีมาคุณเอกเรียกอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ลูกก็ดินเริ่มหมดละ
1: จริงครับ
0: คือถ้าเก็บไว้มันก็อาจจะโดนเพราะว่ายาเมาในพาทัวร์หลายรอบแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็น2โควต้าสุดท้ายนะครับ
1: แฟนฝรั่งเศสแน่นอนครับสีหน้าแววตาแต่ละคนเป็นกังวลเลยพวกเขาฉลองวันชาติในวันนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นฟุตบอล
0: แฟนสเปนบอกเหลือโควต้าให้เมริโน่สักลูกหนึ่งนะพี
1: ่โอ้โหจริงมาโหดจริงๆอ่ะ
0: ก็2เกมหลังก็เป็นเมริโน่นะ
1: ครับ
0: ทำให้ทีมชนะมาได
1: ้ฟิกสถานการณ์โอ้ยโอลิเซ
0: ่แต่จริงๆโอลิเซ่วันนี้ก
1: ็ซึมฮะ
0: ก็กระต่ำมาตรฐานนะผมว่าเดมเบเล่ด้วยเอ็มบัปเป้ก็ใช่
1: ใช่โอ้โหแม่แต่ดูภาษากายของแชกี้เนี่ยแกไม่ค่อยโอเคมาหลายเกมนะครับ
0: ก็ตั้งแต่เกมแรกที่ลงไงทำเกมสเปนไอ้ทำเกมฝรั่งเศสช้าเนี่ย
1: ครับต้องดูครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเกมเร็วมันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาเกมดีเลย์มาสู้บ้างหรือเปล่าและนี่มันก็ตามตำแหน่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าชาคีก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือเวลาอยู่
0: สเปนยังไม่เปลี่ยนสักตัวเลย
1: ใ
0: ช่70กว่านาที
1: ไปหมดแล้วนะไปแม็กแล้วนะครับ
0: ปกติบอลใหญ่ๆแบบนี้บางทีการเปลี่ยนตัวมันแบบช็อตต่อช็อตอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่นี่แบบฝรั่งเศสฝั่งเดียวเลยนะครับ
1: แก้ไขสถานการณ์ด้วยการบาดเจ็บไปก่อนนะครับจากทางวิลเลมซาลีบา
0: ครับ
1: แล้ว

ก็พักครึ่งเนี่ยต้องปรับเอาเดียงราบิโอซึ่งติดใบเหลืองแล้วสุ่มเสี่ยงมากออกเราตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าเปลี่ยนราบิโอเนี่ยมันยังไงนะฮะมันเป็นคนสำคัญแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสไก่จะได้น้ำหรือเปล่าอ่ะขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับ

0: โนยาซาบาวครับก็ได้ขึ้นไปทาบชั้นประวัติศาสตร์นะครับกับบูตากินโยแล้วก็ดาบิดบิย่านะครับ5ประตูในฟุตบอลโลกสมัยเดียว
1: แต่ชื่อความเป็นสตาร์นี่คนละเรื่อง
0: โอ้โหคนละแบบจริงๆลงมาได้บอลเลยแต่ล้ำหน้านะครับลูกนี้ของตอเรสฟรานตอเรสตอนแรกก็เป็นแคนดิเดตจะเป็นตัวจริง
1: อ
0: ันนี้ก็แน่นอนครับ
1: แล้วใส่เบอร์เจ็ดด้วยนะฟรานตอเรส
0: มาซะเท่เลย15นาทีนะครับของฝรั่งเศสครับ
1: ใครที่เพิ่งเปิดมาฟังเนี่ยสกอร์ไม่ผิดนะครับสเปนนำฝรั่งเศส 2-0 นะครับ
0: ดูเอไปแล้วครับดูเอตัดในมาดูเอยกดื้อๆครับไปให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่ามันแรงเกินไปครับออกหลัง
1: ยกตามสัญชาตญาณนะครับคือได้บอลเสร็จปุ๊บต้องมองหาเอ็มบัปเป้ครับยกมาให้แต่พื้นที่มีพื้นที่เล่นมันไม่ได้แล้วนะครับผู้แพ้ของเกมนี้จะเล่นชิงอันดับที่3วันที่18นะครับส่วนผู้ชนะจะเล่นนัดชิงวันที่19
0: บอลกลับมาครับอยู่ที่ไมเมยองหาเพื่อนอยู่ครับเตโอเกมประวัติศาสตร์ของดิดิเย่เดชองตอนนี้ให้เขาโชว์เกิดเต็มที่แล้วแหละครับว่าการแก้ไขครั้งนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับเอ็มบัปเป้ลากไปแล้วครับโดนสไลด์จากด้านหลังได้ฟาวนะครับเป็นฟรีคิกระยะประมาณ25หลาทางซ้ายครับลามินยามาลครับเป็นคนที่ฟาว
1: อ
0: ุ้ยเอ็มบัปเป้ทำไมนอนนานเลยครับ
1: ข้อเท้าจังหวะกระชากมา
0: โอ้
1: ยเท้าซ้ายครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าโดนเหยียบหรือโดนปุ่มหรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องนะ
0: ครับยังไหวนะฮะเฉียวๆร้อยไหวอ่ะ
1: ถ้าได้มาสักหนึ่งก็ยังได้ลุ้นนะครับแต่จังหวะเปิดต้องแม่นๆนะครับฝรั่งเศส
0: เปิดลูกโค้งเข้าไปครับในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับโรดี้เรียกฟาวล์ได้ด้วย
1: โอ้นี่ยิงเล่นยิงเก่าครับโรดี
0: ้
1: นิ่งมากครับเครียดละในช่องคือถ้าตกรอบรองนี่จบไม่สวยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาอีก2ครับ
0: โอ้โหเอาตัวคองบอลมาแล้วครับเรดี้
1: ถอดโอโม่ครับ
0: คู่กลางเลยคุณเอกเอากลางออก2ตัวเลยครับ
1: ครับอีกคนนึงเป็นมิเกลเมริโน่นะครับตัวเบนลุยส์กับโอโม่ออกครับ
0: พอเปลี่ยนนี่รัวเลยครับ3คนนะครับสำหรับทางสเปนครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเต็มข้อไปแล้วครับ5คนเมโน่ได้บอลเลยครับลงมายามาลให้เข้าไปตรงกลางสวยครับแล้วเปดี้พิวซะด้วยครับพลิกมาได้เปดี้มองทางซ้ายครับเลือกมาอเล็กซ์เบอร์น่าหยอดลูกนี้ได้ควิดโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับเฟรานตอเรสโอ้เดชองปวดหัวเลยมา
1: ดูดีกว่าขึ้นมาทางซ้ายครับยกมาลูกนี้ถ้าไม่มีตัวตันเนี่ยได้มงง่ายๆลูกนี้เนี่ยมีโอกาสเข้าเลยนะครับ
0: แล้วตัดกลับมาเนี่ยฝรั่งเศสเสียบอลอีกนะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้มาเหนื่อยหน่อยแล้วครับ
1: จุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของสเปนก็ยูโรก่อนนะยูโรบอลโลกแล้วก็ยูโร
0: 2008แล้วได้2010แล้วก็12
1: ใช่
0: โอ้โห
1: แต่ว่ายูโรเนี่ยได้ไปแล้วคือ2024คือวันนี้ถ้าชนะเข้าชิงก็มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับโอ้โหแล้วบอลโลกครั้งหน้าก็จัดที
0: ่สเปนนะ

0: ช่กำลังแย่งชิงกับโมร็อกโกอยู่ว่าจะขอจัดนัดชิงที่สเปน
1: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยวางกันไว้ว่าจะไปชิงที่สนามใหม่ของโมร็อกโกซึ่งมีความจุถึง 150,000 คนนะครับ
1: แสน
0: ครับ 150,000 นะครับตอนนี้เนี่ยลงเสาเข็มเรียบร้อย
1: ครับ
0: ขึ้นมาเปิดลูกนี้เข้าไปตรงกลางครับก็ยังไม่ผ่านมือของซิมอนรับกินนิ่มเลยครับลูกเปิดของเตโอ
1: แต่เวลาคุณเต้เลิกใช้อุนัยซิมอนก็ถือว่านิ่งนะ
0: เ
1: ปิดไม่ดีครับลูกนี้ไม่มีใครเข้าชาร์จเลย
0: บอลตันกันตรงกลางแล้วก็ตกเป็นของสเปนอีกครั้งครับเปดี้แหวกขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายชัวร์ไม่นี่ไปดักได้ชัวร์ไม่นี่เตะไปโดนเปดี้ออกนะครับนิ่งสนิทของเชียร์ฝรั่งเศส
1: คงเซ็งนะชนะก็จะฉลองวันชาตินะ
0: ใช่ครับมันฉลองได้ไม่เต็มครับตอนนี้ยังมีอีก10นาทีนะครับแต่บอลเนี่ยอยู่ในการครอบครองของสเปนอยู่แย่งกลับมาได้นะครับแชกีแย่งมาแชกีโอ้จ่ายลูกนี้เนี่ยไปยัดเข้าที่ขาครับของเดมเบเล
1: ่ระยะมันใกล้ครับพอจ่ายแรงก็เก็บบอลเล่นต่อไม่ได้นะครับเป็นแฟนฝรั่งเศสเหมือนจะรู้ตัวเหมือนจะสารภาพแล้วนะครับดูดิชอมจิบน้ำแก้เกอร์แล้วตอนนี
0: ้ใช่เหมือนคิดไม่ออกนะครับเพราะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทิ้งทุกใบแล้วครับที่ไพ่ที่อยู่ในมือ
1: คือเซตบอลผมว่าสู้สเปนไม่ได
0: ้
1: คือก็ต้องเล่นแบบบอลโบราณแล้วอ่ะต้องโยนต้องบอมแล้วครับ
0: แล้วเขาเลือกเปลี่ยนเนี่ยกองหน้าตัวใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ส่ง
1: ใช่ไม่ได้ใช้เลย
0: โอ้โหบอลอยู่ตรงกลางครับแชกีได้ด้วยแชกีงัดขึ้นมาเอ็มบาเป้แต่ว่ามาซิมอนออกมาโคกไม่ดีนะครับเข้าทางของดูเอมองอยู่ดูเอเล็งดูเอยิงไปติดเองครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยซิมอนถอยไปแล้วแต่ว่ายิงไปติดดื้อครับ
1: นี่อุตส่าห์ไม่ยิงจังหวะแรกครับคือกาวชัวครับเนี่ยบอลยกมาจังหวะแรกซิมอนออกมาโมงแล้วไปเข้าทางดูเอไม่เลือกยิงจังหวะแรกนะครับแล้วแต่ยิงในวันสองเนี่ยครับโอ้ยิงตรงตัวซีมอนเฉยเลยครับ
0: ส่งตัวกลางยังได
1: ้
0: โอ้โหว่างเพียบแต่ว่าหมาใหม่ครับดูเอลากไปแล้วครับโอ้ยโดนสไลด์เอาไว้ครับยังเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสอ้าวปอโร
1: ่แต่ทุ่มไปแล้วฝรั่งเศสขอลุยต่อครับ
0: เอ็มบาเป้ให้มาครับชัวเมนี่แปะออกไปทางขวาครับคุณเดยัดไส้มาครับลูกนี้เลยโอ้โหโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับด่านแรกรั่วมาแต่ยังมีด่าน2อ่ะบอลมาอยู่ที่เตโอให้มาครับดูเอแทงลูกนี้ลึกไปแล้วมั้ยโอ้โหปะทะกันครับขาของดูเอ
1: เตโอ
0: ครับไปกระแทกหน้าของซีมอน
1: คือเพื่อนไหลไปให้เนี่ยจะตามไปเล่นต่อแต่ซีมอนน่ะเหมือนจะออกมาขวางจังหวะปะทะกันพอดีนะครับเดี๋ยวดูว่าจะโดนปลายสตาร์ทของเตโอโดนหน้าหรือเปล่าปอโล่นะปล่อยให้ซิมอนออกมาเล่นนะครับน่าจะโดนนักแข้งเท่าไหร่นะไม่น่าจะโดนสตาร์ทนะครับใช่จิ้มโดนบอลแล้วไปอัดหน้าแล้วก็จังหวะต่อเนื่องไปชนกันนะครับ
0: ไหวครับซิมอนโอ้โหคือเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาหม่งนี่โอ้โหคงใจหายวาบเลยครับมาแล้วครับแม่ปีกกิ่งไม้ครับคุณเอก ว่าปีหน้าว่าจะไว้ทรงนี้แข่งกับปอเจ๋งหน่อย
1: มาสองเลยนะ
0: เบิ้ลเลยนะนิโก้นะครับจะลงมา
1: เปโดรปอโลออกครับ
0: มาแล้วครับยอเรนเต้มนุษย์ไม้ปอโร่กับใบหน้าออกครับตามตำแหน่งครับนิโก้นี่เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับเจ้าของตำแหน่งตัวจริง
1: นี่ขนาดว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยนิโก้บินเล่มเองนี่สภาพร่างกายไม่ดีเลยนะ
0: ไม่ดีแล้วการที่เขาเลือกอยู่กับแอตเลติกบิลเบาเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันการพัฒนาเล่นลดลงนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่เป็นแชมป์ยูโร

0: ตอนนี้บรรดาผู้เล่นตัวสำรองของสเปนนี่ออกมาเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยครับ
1: แล้วเวลาเหลืออีก7นาที
0: ครับ
1: ครึ่งหลังไม่น่าจะทดนานอ่ะผมว่า
0: คุณเด้จ่ายไปติดครับเป็นลูกทุ่มมันติดขัดไปหมดครับ
1: ใช่ครับ
0: ทุ่มมาครับแชกีแหมมีแบกไหลแต่ว่าโดนเมโน่เมโน่จ่ายลูกนี้นั้นย้อนหลังไปนิดนึงครับโกเน่โดนลูปอีกแล้วครับโอ้โหพลิกไม่ได้เลยครับกลางของทางฝรั่งเศสวันนี้ลาครัวแก้ไขมาสวยครับเตโอมองอยู่โอ้โหให้ใครไม่ได้ครับเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับแปะกระแทกเลือกไปทางขวาตัวไกลเลยครับแชกีเป็นจอมท้าดวลอยู่แล้วครับแชกีเข้าในมาบอลอยู่ที่ชัวเมนี่เปลี่ยนแกนออกซ้ายครับเตโอควายเร็วไปครับดูเอสปีดมาเอาครับเดมเบเล่หนีจากทางหุ้นมาโอ้โหโรดี้แกก็ตามติดจริงๆครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่บอลลงดอคู่เลยนะครับ2คนเนี่ย
1: เล่นถึงตรงนี้ยังไม่หมดนะแล้วแกเหมือนใช้จังหวะใช้ความเก๋าดักทางนะคร
0: ับ กางเกงเริ่มลุยนะ
1: เริ่มย้วยนิดนึงแต่ยังไม่หลุดเสื้อยังไม่หลุด
0: เล่นเร็วครับเปิดฟรีคิกเข้าไปโดนยอเรนเต้ครับสกัดไม่ได้โอ้ยเมยองขึ้นมาครึ่งสนามครับตอนนี้เนี่ยแทบจะใหญ่เป็นกองหน้าแล้วครับเหลืออีก5นาทีชากีเอาน
1: ี่ไง
0: ชากีลีลาเอาตัวรอดมาได้แหวกมาหนึ่งชากียกดื้อไม่มีประโยชน์เลยครับโอ้โห
1: ซิมอนบอกขอบคุณโอ้ยเพื่อนมีอยู่ซ้ายขวาพยายามจะยกไปข้างหน้าแต่ว่าเพื่อนไม่วิ่งครับนั่นแหละ
0: เอา
1: ออกลูกหงุดหงิดแล้วครับเหลืองต้องมาแล้วครับ
0: ไม่น่าเล่นเลย
1: ยิ่งทำแบบนี้มันยิ่งเข้าทางสเปนนะครับ
0: เนี่ยคือเกมที่เจอกับปารากวัยพวกเขาเก็บอารมณ์ดีมากจนได้รับการยกย่องลูกนี้หมดเลยนะ
1: ครับเนี่ยเหมือนไม่แคร์ผลการแข่งขันแล้วว่า
0: ใช่
1: คือรู้อยู่แล้วว่าเข้าไปชาร์จผู้ถือประตูยังไงมันก็ฟาวครับแล้วมันก็ต้องเสียเวลาไปอีก
0: ไม่ควรทำครับลูกนี้สำหรับคิลิแอนเอ็มบัปเป้
1: เหลืองเลยครับ
0: เดชองปามหน่อยแล้วครับแม่คือมันเหลืออีกตั้ง5นาทีไงนะคร
1: ับ
0: อย่าเพิ่งรีบไปทิ้งโอกาสนะครับโอ้แฟนฝรั่งเศสนิ่งสนิทครับเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นอยู่แล้วนะครับแต่งตัวเข้ามาเชียร์ในวันนี้สัตว์ยาวขึ้นไปครับซิมอนโด่งโด่งมาลาครัวขึ้นไปหม่งกับเมริโน่เจ้าเวหาอยู่แล้วดูเอโดนงัดไหมครับโดยยอเรนเต้ครับเล่นลูกทุ่มนะฮะของฝรั่งเศสบอลบี้อยู่ตรงกลางเอ้าสกัดแล้วลูกกระเด้งไปครับมาชัวร์ไปนี่ขาสุดท้ายครับเตะสกัดจากหน้ากรอบเขตโทษแชกีตวัดต่อไปทางขวาครับคูเด้เบิ้ลมาครับสวยครับแชกีแหวก2 3ลูกนิดเพื่อนมาช่วยครับเดมเบเล่เลือกซ้ายมาครับดูเอล็อกกลับมาโดนงัดร่วงไปเป็นฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษทางซ้ายครับยามาวอีกแล้ว
1: เจตนาดีครับยามาวลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าเหมือนจะโดนดูเอโยกหลอกครับขาซ้ายแล้วก็ตัวเนี่ยไปชนนะครับ
0: โอ้โหเหล็กบนยึดบนเส้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสำคัญ
1: เหลี่ยมนี้ถ้ายิงก็ต้องเป็นเท้าขวานะครับแต่มุมก็ไม่ได้กว้างนะครับคือถ้าจะยิงให้เข้าน้ำหนักทิศทางต้องเป๊ะมาไหมถ้าจะให้สนุกต้องมาแล้วครับลูกเนี่ย
0: ว่าโอ้โหแต่เหลี่ยมนี้มันอันตรายสุดๆครับเอ็มบัปเป้อยู่ที่บอลครับสำคัญครับเอ็มบัปเป้ซัดลูกนี้ข้ามคานครับไม่ได้ลุ้นเลย
1: ระยะมันอาจจะใกล้ไปครับเพราะว่าข้ามกำแพงก็จริงแต่ว่าทิศทางมันไม่ได้นะพยายามจะปั่นได้ขวานะครับโด่งข้ามกำแพงแล้วก็โด่งข้ามคานไปด้วยดูจากภาพช้าที่โด่งเยอะเลยนะครับเวลามันก็เดินเรื่อยๆนี่เหมือนจะสารภาพแล้วนะครับวันนี
0: ้มันเป็นช็อตสำคัญจริงๆนะ
1: ครับ
0: ลูกนี้โอ้โหไม่ได้แล้วก็เป็นยามาวครับที่ขึ้นมาทางขวายามาวดวลกับลาครัวยามาวล็อกหนีพลิก

0: ในกรอบเขตโทษครับโดนเบียดลูกนี้ผู้ตัดสินเฉยครับโอ้โหเตโอใจหายวาบเหมือนกันนะครับ
1: มีเสื้อมีดึงเสื้อด้วยนะครับน่าก็ได้เรียมเก่าครับเอายาเมาไม่อยู่ครับเตโอก็ใช้ท่อนแขนผักนะครับดีที่จังหวะเบียดตัวมันติดกันนะถ้ากันดันใช้แรงผักนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: โอ้โหเกมนี้เร็วมากนะครับมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วดูโกเน่ครับลุยมา30กว่าหลาครับเลี้ยงอูเลี้ยงถอยหลังครับโกเน่ไม่มีเพื่อนย้อนมาอีกทีนึงอยู่ตรงกลางครับเซตกันใหม่ครับที่ชัวร์ไมนี่ลักครัวจ่ายเข้ามาตรงๆครับโกเน่ให้มาแชกีทำชิงกันครับแชกีทะลุเข้ามาแชกีจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มลูกนี้โอ้โหขาสุดท้ายของมาร์คกูกูเลนยาเตะทิ้งไปได้ครับ
1: แบ็กซ้ายใช่ไหมครับ
0: โอ้โห
1: ปุบมาช่วยในกรอบหกหลาเลยครับ
0: เล่นสั้นมาครับดูเอแหวกมาเดมเบเล่โยนเข้าไปครับโดนโคสกัดไม่ได้บอลยังอยู่ทางขวาครับคุณเด้ให้มาที่เอ็มบัปเป้ตรงกรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้หยอดเข้ามาครับลาป๊อกโขกไว้โคเน่บอลตกมาอยู่ซ้ายเนี่ยต้องพลิกออกมาครับเตโอเอร์นันเดสให้มาครับแชกีไม่ฝืนนะครับมาขวาอีกทีนึงโกเน่โยนลูกนิดมาแล้วก็ออกหลังก็ไม่โดนใครเลยครับ
1: โอ้โหเสียววาร์ปเลยครับทดเจ็บ7นาทีนะครับอู้ลูกนี้กล้าปล่อยได้ยังไงครับมาคูเรย่ากับอูไนซิมอนอาจจะไม่ได้ส่งเสียงนะครับนี่ครับจังหวะที่คูเรย่าจิ้มก่อนที่เอ็มบัปเป้จะมายิงนะครับช็อตสำคัญเลยครับช่วงนี้เดชองนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้เวลานี่เหลือไม่เยอะครับ
0: ยาเมาให้มาโอ้โหม้วนหนีเบดี้เคาะย้อนกลับมาครับที่ยอร์เรนเต้คือหลังกลับมาเลยครับลึกมาที่เปากูบาซี่ทด7นาทีนี่ไปนาทีเสร็จๆครับลาป๊อกโยนดีกว่าครับโยนยาวๆมาโอ้โหคุณเด้หม่งไว้ได้นิดเดียวปั๊มกันอูปาเมกาโน่เสียเหลี่ยมครับบอลมาอยู่ที่นิโก้ให้มาอีกทีนึงเร่งไม่เร่งอ่ะรอเหมือนจะแต่งตัวให้ฟาวแต่ไม่มีใครฟาวแกครับเมริโน
1: ่แต่ก็ยังครองบอลได้นะครับ
0: ผิวมาแล้วครับโอเล่เต็มสนามไม่หมดแล้วยาเมาจะไปอ่ะไม่ผ่านครับผู้สินมองว่าทิ้งตัวลุคเตโอตัดได้ก็เล่นเร็วไม่ได้เลยนะครับ
1: สุดท้ายก็ต้องไปเซตคืนหลังอีกแต่พอทำช้าสเปนลงมากันเต็มเลยครับ
0: วันนี้บอลเร็วของฝรั่งเศสครับเจอบอลดีเลย์เข้าไป
1: เรียบร้อยเลย
0: ทิ้งยาวมาเอ็มบัปเป้สับขาโดนกูกูเลนยาจิ้มมีครับโอ้โหวันนี้กูกูเลนยาเท่ไปเลยครับช่วงท้ายนี
1: ่แบ็คขวาซ้ายเด่นมากนะครับวันนี้ของสเปน
0: แต่ปอโลเนี่ยหมดนะวิ่งจนเกลี้ยงครับ
1: แต่ก็คุ้มนะจริงได้หนึ่งประตู
0: แน่นอนมากวันนี้สเปนตอนนี้จากกระทิงเนี่ยเป็นมาตาดอร์ล่อไก่ครับโอ้โหให้ไก่วิ่งตามโรดี้นี่เขี้ยวจริงๆโอ้โหเซกิโอรามอสอิเกกาซิยาส
1: ชาบี
0: ชาบี
1: เอ็มเอใช่เซตเดียวกับอิปาติโน่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ท่านลำเหลือมาแหละใช่เพราะว่าชาบีเขานั่งอยู่มุม
0: ๆถูกครับ
1: แฟนตาเป็นได้เฮครับ
0: แก๊งนี้นี่แก๊งแชมป์โลกนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหดีใจครับถ้าทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าอยู่ไกลเมียครับ
1: ได้ดูต่อใช่ไหมอ
0: ยู่ต่ออ
1: ยู่ต่ออย่างน้อยๆเนี่ยวันที่19แน่นอนนะ
0: ครับ
1: อูสเปนถ้า
0: เข้าอ่างแล้วไม่ต้องกลับบ้าน
1: เข้าชิงอังกฤษนี
0: ่แน่เอาอังกฤษเข้าเลยคุณเด็ก
1: รีแมตช์ยูโร
0: จริง
1: ใช่
0: ยูโรครั้งที่แล้วนะ
1: แต่ถ้าสเปนชิงกับอาร์เจนยามาเมสซี่นะ
0: โอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ที่ต่างยุค
1: ใช่
0: เอาละครับเลือกเอาครับชอบอันไหนก็ได้อย่างนั้นแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสต้องตั้งรับก่อนโอ้โหมีโอกาส

0: รับก่อนนะครับโดนนิโก้ทะลุมาซัดลูกที่เสาแรกครับโอ้โหแต่ไม่ตรงกรอบครับนิดเดียว
1: ยิงหลุดไปเองแต่พี่ชายเขาใช่ไหมเลือกเล่นให้กาน่า
0: อ่ะครับใช่อยู่ทีมเดียวกันนะครับในที่แคว้นบาสครับบิลเบาดูเอเล่นลวดลายมายังได้อยู่ครับกินแดนมาผ่านมา4นาทีครับยังเหลืออีก3นาทีครับเอ็มบัปเป้จ่ายขึ้นมาที่แชกีครับมีเวลาครับแชกีเลือกไปทางขวาเดเบเล่ล็อกซ้ายซัดลูกนี้เข้ามือของซิมอนครับโอ้โห
1: ยิงยังไม่ผ่านนี่ขนาดวันนี้ซิมอนมีช็อตพลาดให้แล้วก็ยังไม่ได้ประตูเลยครับโดนกูคูเลย่าขวางก็ยิงยากนะครับโอ้โหร้องนะครับหนูน้อยเป็นแฟนฝรั่งเศส
0: เหมือนรู้นะครับ
1: มีนอกเกมกันอยู่ทางไม่มีเสียงนักวีดสเปนลุยต่อ
0: คุณเด้นะครับลงไปนอนอยู่ตอนนี้แชมป์โลกปี2010นะครับที่ซาอุดิอาระเบียกำลังจะได้ชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับ
1: ทิ้งช่วง4ครั้งเลยนะเนี่ย
0: ยาวนานมากตอนมาป้องกันแชมป์นี่ยับเลย
1: ครับ
0: นะฮะเจอลูกเจ้าเวหาของฟานเพอร์ซี่เข้าไปดูเรื่องเลยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอลดูครับสเปนและกุกุลย่านี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางเลยครับออกมาทางขวาที่ลามินยามาลล็อกกลับแน่นอนโอ้โหดูเอโดนหลอกแล้วก็เป็นบอลทุ่มของสเปนอีกต่างหากครับ
1: เข้าทางทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เหลือแค่หมดเวลาเท่านั้นเองครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเจ็บนะครับ
0: อย่ามาครับลากมาโดนเตะล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับโกเน่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่แจ้งเกิดเหมือนกันนะครับลงในฐานะตัวสำรองของโจไมนี่วันนี้ลงมาเล่นคู่กันในครึ่งหลังนะครับขวามาแล้วครับนาทีสุดท้ายครับเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่ขวาซัดแล้วนี่ติดเซฟของซิมอนครับโอ้โหแอบยิงก็ยังไม่เข้าอยู่ดีอ่ะคุณเด้ยังมาต่อครับโกเน่ฝรั่งเศสจะขอสักลูกครับดูเอเอ็มบัปเป้ลูกนี้โอ้โหปั่นลูกนี้ข้ามคานออกไปอีกแล้วครับ
1: ขอจบเองครับทางด้านประธานเป้เซตกันอยู่นานครับสุดท้ายปั่นด้วยขวาก็โด่งข้ามคานอยู่ดีครับรอเวลาอย่างเดียวนี่ต้องจะไปที่แฟนบอลสเปนครับกำลังจะได้เฮครับ
0: โอ้โหนี่แฟนอาร์เจนตินามาด้วยนะแฟนมาสำรวจ
1: อยู่ในกลุ่มแฟนบอลฝรั่งเศสอะแต่ก็ต้องทำหน้าเศร้ากับเขาด้วยนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ซึมกับเขาเนี่ยเดี๋ยวโดนนะฮะ
0: เดี๋ยวโดนแล้วผู้ตัดสินก็เป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันครับสเปนเอาชนะฝรั่งเศสในวันชาติของฝรั่งเศส2-0ครับแล้วก็พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ลุ้นแชมป์สมัยที่2พร้อมกับส่งแข้งเลสเบิร์กกลับปารีสครับ
1: ก็2ประตูครับได้จากจุดโทษของโอยาซาบาลตั้งแต่ครึ่งแรกนาที22แล้วก็ประตูของเปโดปอโรครับ 2-0 ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่58ไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับสเปนเลือกเอาคุณจิ้มเอาเลยคุณจะเอาฟ้าขาวหรือจะเอาสิงโตคำราม
0: ครับโอ้โหแต่ว่าถ้าอังกฤษเข้านี่เท่ากับว่านี่จะเป็นการมาเป็นทีมยุโรปที่คว้าแชมป์นอกทวีปนะอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอาร์เจนตินาเข้าไปก็สุดมันและตอนนี้เนี่ยรีแมตช์ฟุตบอลโลกรอบชิงครั้งที่แล้วไม่มีอยู่จริงแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าทีมที่เล่นร้อนแรงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้จอดป้ายแค่รอบรองนี่คือแมตช์แรกที่เขาเล่นไม่ดีแล้วแบบแพ้เลยพี่
0: จริงครับแล้วนี่คือการถูกนำก่อนครั้งแรกและนี่คือแมตช์แรกที่ฝรั่งเศสยิงไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเกมรุกร้อนแรงกล้องจับไปที่ทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่นะครับซึ่งวันนี้แผงฤทธิ์ไม่ออกครับ
1: ร้องไห้เลยดูเกมลุกเอ็มบัปเป้เดมเบเล
0: ่
1: โอลิเซ่บาโคล่า
0: โอ้โห
1: หายหมดเลย
0: วันนี้ต่อให้บาเป๊ปซี่มากับบาโคล่าก็ไม่ไหว
1: แต่โรดี้คนเดียวเอาอยู
0: ่โอ้โหโรดี้คนเล็กนักเรียนโตครับ
1: ครับ
0: เอาอยู่หมดเลยคุณเอก เดี๋ยวเราพักก่อนเนาะ
1: ได้เลย
0: แล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบข้อความแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กัน
1: ครับผม
0: นะครับสักครู่เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: โฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
12: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: บอลโลกสตอรี่
14: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศ คือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: นำคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อนะครับอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงในช่วง OT ครับคุณเอกครับผม
1: ก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็มาเก็บตกหลังเกมนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ก็อาจจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อความด้วยที่ส่งมา
0: ได้เลย
1: ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสเปนเข้าไปชิงชนะเลิศก็ชนะฝรั่งเศส 2-0 เราเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษ
0: เลือกเอา
1: คือ4ทีมเนี่ยมันทีมไหนเข้าชิงก็ได้นะมันมีสตอรี่มันน่าคุยหมดอ่ะพี่บี
0: ใช่ครับนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกเลยครับว่าเราก็ออกไปคุยคุณเอกเมื่อสักครู่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคู่นี้เนี่ยสเปนจะกำราบวิธีการของฝรั่งเศสได้แบบหมดจดจริงๆ
1: ใช่มันดูแบบจะใช้คำว่าสู้ไปได้มันก็มีมุมนั้นอยู่นะพี่นะ
0: ใช่
1: ความละเอียดของสเปนหรือว่าจะบอลแพ้ทางหรือตรงกงตรงกลางแนวรงแนวรับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีตั้งแต่อูไนซิมอนอ่ะ
0: โอ้โหจริง
1: โชคดีตรงที่ไอช็อตที่ออกมาตัดบอล
0: ดูเอคิด
1: ดูเอถ้าดูท่าการจะมีเหว
0: อนะครับด้วยประสบการณ์ครับดูเอยังเด็กนะครับ
1: ครับผม
0: ดูเอยังเด็กมาก20แต่ว่าคนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะครับของฝั่งของสเปนนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กวัยรุ่นแล้วก็วัยเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งคู่เลยก็คือเปากูบาซี
1: ่
0: หนุ่มน้อยนะครับในวัยยังไม่20นะครับแล้วก็คนที่เรามองว่าตั้งแต่เขาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการมีอาการเจ็บหนัก
1: ก็น่าจะหมดแล้ว
0: ไอเมริกลาปอก
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: โอ้โหแล้วเนียนกิฟเลย
1: กูบาซี่19
0: ครับ
1: ลาปอกที่10 32
0: โอ้โห
1: แต่เรามองว่าคงหมดจริงๆแหละเพราะว่าไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: แต่กลายเป็นว่าแต่มองมุมของคนเป็นโค้ชอย่างเดลาฟูอินเต้ก็งงนะหุ้ยสเปนนักเตะดีๆในลาลีก้า
0: เพียบเลย
1: เพียบเลย
0: เพียบเลยแต่เลือกครับ
1: ยังเลือกอ่ะเลือกอ่ะ
0: เลือกมามันเท่าไหร่นะเลือกตัวจริงด้วย
1: เราเล่นดี
0: โอ้โหเล่นดีนะครับ
1: นี่ขนาดว่าเอาจริงพี่บีมองสเปนชุดนี้ซูเปอร์สตาร์ที่เป็นระดับโลกอ่ะ
0: ยังไม่ถึงนะ
1: มี
0: โรดี้ใช่
1: ยาเมาก็
0: กำลังจะ
1: กำลังขึ้นน่ะนอกนั้นท่านในยุโรปยังพอได้อยู
0: ่
1: ตัวระดับท็อปยุโรปแต่ว่าระดับโลกเนี่ย
0: เขาเร
1: ีย
0: ก
1: กับฝรั่งเศสอ่ะผมฝรั่งเศสมีเยอะกว่านะ
0: ใช่เขาเรียกว่าขึ้นมาเป็นระดับอินเตอร์แต่เผอิญว่ามันเรียงขึ้นมาอย่างน่าสนใจเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีการลองวัดตัวกันของตัวจริงระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสซึ่งเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะของ ESPN ขึ้นมาจุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่า11ผู้เล่นตัวจริงพอวางออกมาแล้วเนี่ย
1: ของทั้งคู
0: ่ครับสเปน6ตัวฝรั่งเศสมี5ตัว
1: แ
0: ล้วที่สกิด
1: เอามาเปรียบมวยกันนะ
0: เอาเปรียบมวยกันปรากฏว่าที่สกิดนะคุณเอกท่านผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือคู่กลางที่สเปนอ่ะเด้งเป็นสีแดง2ตัวขึ้นมาคือตัวอื่นเนี่ยไม่มองเลยพอมองกลางปุ๊บจริงเพราะว่าเขาจัดคู่เป็นฟาเบลุยส
1: ์
0: คู่กับทางโรดี
1: ้
0: ซึ่งมันเหลื่อมกว่าอาร์เดียราเบโอกับคู่ของชัวเมนี่หรือโกเน่
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นผลจากคู่มิดฟิลด์จริง
1: พี่เพราะว่าถ้าฟุตบอลตรงกลางมันดีอ่ะ
0: ม
1: ันบันล้านได้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะมันได้เห็นเลยว่าโอ้โหโรดี้เก็บหมดเลยอ่ะเกมรับยังลงมาช่วยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณเอกก็ตั้งข้อสังเกตครับเมื่อสักครู่ว่าได้ชองคิดเยอะไปไหมกับใบเหลืองของอาเดียงราบิโอเพราะตั้งแต่เปลี่ยนเอาอาเดียงราบิโอออกเนี่ยเกมตรงกลางของฝรั่งเศสเป็นรองชัดขึ้นไปเดิมอีก
1: ใช่มันไม่ดีขึ้นนะ
0: ไม่ดีขึ้นเพราะว่าสองคนเนี่ยเล่นเหมือนกันทั้งโกเน่แล้วก็ทั้งชัวเมนี
1: ่ในชองคิดเยอะแหละผมว่าเพราะว่าติดเหลืองไปแล้วหนึ่งติดเหลืองมาแล้วหนึ่งถ้าไปพลาดพังมาโดนเหลืองสองก็แดงก็เหลือ10คนอีก
0: มันมีช็อตสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้ชองเนี่ยคุยกับกีเซฟองว่าเฮ้ยอาจจะต้องปรับตรงนี้ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
1: ครับ
0: ซึ่งราบิโอดูเหมือนช้าไปนิดนึงแล้วเกือบไปแล้วโชคดีที่ว่าจังหวะที่เหยียบเนี่ยเหยียบหญ้า
1: ใช่
0: ถ้าเป็นเท้าแล้วก็
1: เหยียบร้อย
0: โอ้โห
1: แดงแน่นอน
0: ดูไม่จืดอ่ะต้นนะครับ
1: ครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเล่นอันดับชิงอันดับ3วันที่18นะ
0: ครับ
1: 18ก็ค่ำคืนวันเสาร์ส่วนสเปนไปรอชิงในวันค่ำคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1คู่อังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: ผู
1: ้ชนะเข้าชิงผู้แพ้ก็จะไปชิงอันดับ3
0: แ
1: ต่ประธานเป้ยังได้ลุ้นดัซซันโบอยู
0: ่ครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งแมตช์ในการเล่นชิงแต่ที่3นะครับ
0: นะฮะโอ้โหก็ทำให้เราว่ากันถึงดีเดียเดชองหน่
1: อ
0: ยนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงของริกกี้มาร์ตินเน
1: ี่
0: ยมันเป็นเพลงที่บทจบก็คือช็อตสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นมิวสิกวิดีโอหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998เมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: เดชองเป็นคนชูถ้วยนะลิฟท์โทฟี่ในวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นวันชาติฉลองแชมป์
1: โลก
0: เป็นกัปตันที
1: ม
0: แล้วก็ต่อจากนั้นให้หลังมาปี18เดชองกลายเป็นโค้ชที่พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลก
1: ที่รัสเซีย
0: ครับด้วยการเอาชนะโครเอเชียไปแบบขาดลอย4-2ในวันนั้นนะแล้วก็เขาก็กำลังจะเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะต่อให้ติดไม่ติดเนี่ยแต่แกกำลังจะทำได้แต่ก
1: ็ไปไม่ถึง
0: นะฮะก็สถิติก็ยังคงเท่ากับฟรานซ์แบคเคนบาวเออร์กับมาเรโอซากาโ
1: ร่
0: นะฮะ
1: อ่ะก็ยินดีกับแฟนสเปนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ดีกว่าจริงๆ
0: ดีกว่าครับชัดเลย
1: คือฟุตบอลถามว่าความมันระดับ5ดาวไหมผมว่าไม่ถึง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: สู้ด้วยแท็กติกมันสู้ด้วยเรื่องรายละเอียดหรือว่าความผิดพลาดของคู่แข่งอะไรเงี้ย
0: ไอ้ลูกที่เสียประตูแรกเนี่ยนะฮะคือที่เรามองก็คือว่าถ้าเราจะหาจุดที่มันเปราะบางดีกว่าจะบอกว่าจุดอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่จุดเปราะบางที่สุดที่จะตีเข้ากำแพงเมืองของนโปเลียนทีมเนี่ยนะ
1: ก็รูนั้นรูเดียวนะ
0: รูนั้นจริงๆ
1: จุดนั้นจุดเดียว
0: อูแกมุ่งชงตั้งขึ้นทำไมนี่ยังย้อนคิดถึงช็อตลูกก็ดีนะที่ลูกนั้นถ้าเสยออกไปซะก็ไม่มีอะไร
1: ใช่พี่ถ้าเป็นถ้าเอาเรื่องของเรานะถ้าย้อนไปสัก20ปีก่อนนะถ้ามึงมุ่งบอลแบบนี้มึงโดนโค้ชด่านะโค้ชต้องบอกมึงต้องมองออกด้วยว่าม
0: ัน
1: ต้องเคลียร์อย่างเดียวเลยพี่
0: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามองบอลออกโค้ชก็ด่า
0: จริง
1: ไม่เก็บบอลเล่นว่า
0: เพื่อที่ทานซีชั่น
1: แท็กติกฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปนะ
0: ซึ่งลูกกระดินชงลูกนั้นมันมีเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งที่วิ่งมารอพอดีด้วยแล้วมีนยาเมาเนี่ยมันเป็นเด็กคนนั้นพอดี
1: ซับ
0: พอดีไปหมด
1: เก่ามากนะพี่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งด
0: ีแล้วร่างกายของลามีนเนี่ยดูค่อยๆฟิตขึ้นเรื่อย
1: ๆใช
0: ่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้เป็นเหตุผลสู่ประตูแรกแล้วลูกยิงจุดโทษของโอยาซาบาวเนี่ยสวยจริงๆด้วย
1: ใช่
0: ยิงดีมาก
1: ยิงเฉียบขาด
0: เฉียบขาดครับ
1: ส่วนลูกสองก็ จะบอกยังไงดีอ่ะคือจังหวะเข้าทำอูปาเข้าไปจังหวะไปทำฟาวล์เนาะโอโม
0: เหมือนจะเข้าไปเข้าด้านหลังอ่ะฟาวแน่ๆ
1: ฟาวแน่ๆ
0: อ
1: ่
0: า
1: แต่ก็ดันทะลึ่งโชคดีบอลมาเข้าทางปอโล่พี่มัน
0: ซึ่งพอมันกระเด้งมาม ันเหมือนกับปั่นแล้วเด้งรอ
1: ใช
0: ่แล้วปอโล่คือแบ็คเนี่ยมันมีเบสิกอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะแปรแน่นนะครับ
1: แล้วอย่าลืมนะไอ้รูนั้นรูแบ็คซ้ายอีกนะ
0: ถูก
1: รูแบ็คซ้ายอีกนะ
0: รูแบ็คซ้ายที่หลุดมา
1: แล้วช่วงหลังเห็นเลยว่าลามินมันเริ่มพาลูกกระดินพาทัวร์แล้วนะเริ่มไม่ทันเลย
0: นะรู้จักว่าเท็กซัสเป็นไงเท็กซัสที่ไม่ให้ไก่ย่างเลยนะไม่ให้ไก่ทอดด้วยโอ้โหเล่นซะ
1: ลูกกระดินเนี่ยสงสัยจบทัวร์เมนต์นี้เสร็จปุ๊บคงไปหาเนย์มาร์ที่ลาสเวกัสอ่ะ
0: เคลียร์กันหน่อย
1: ไปเล่นโป๊กเกอร์
0: เคลียร์หน่อยนะแก้เหงานะครับโอ้โหเลยกลายเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่2นะครับของสเปนซึ่งครั้งแรกเขาเข้าชิงแล้วต้องเล่นถึงช่วงของการต่อเวลาพิเศษที่ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0 ด้วยประตูของอินเนสตา
1: ตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010อ่ะพี่บีสเปนฟอร์มไม่ค่อยดีนะกับบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยสเปนฟอร์มกับบอลโลกไม่ดีเลยพอได้แชมป์ปี2010ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: 2014รอบแรก2018 2022ตกรอบ16อย่างครั้งนี้แล้วก็ตกรอบเพราะโมร็อกโกนะหรือจะวนลูป3เมเจอร์ใหญ่อีกวะพี
0: ่ก็ตอนนี้ภาคอยู่ครับคุณเอกบอกเอ๊ยยังไงเนี่ย มันจะเหมือนกับตอนที่ปี2008หรือเปล่า
1: 2008แชมป์ยูโร
0: ชนะเยอรมัน 1-0 แล้วก็ไปเป็นแชมป์โลก
1: แชมป์โลก
0: ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
1: ใช่แล้วก็มาได้แชมป์ยูโรอีก
0: 4-0 ใช่อิตาลี
1: แต่ต่อให้เป็นอังกฤษหรืออาเจนเข้าไปอ่ะก็ตามหน้าเสือเมืองนอกเขาก็มองว่าเป็นรองสเปนอยู่ดี
0: ใช่อันนี้คือเต็งหนึ่งก่อนเข้าทัวร์นะ
1: ใ ใช
0: ่นี่คือเต็งหนึ่งแล้วก็ประเด็นก็คือว่าพอไปเสมอกับบูเอดี้แคปเปิลเนี่ยลูดเลยลูดมาซะดื้อๆนะครับโอ้โหนี่
1: เทเบิลที่ลอนดอนนี่ยิ้มเลยนะเนี่ย
0: โอ้ยิ้มสิฝรั่งเศสตกรอบสงสัยคนมาเยอะนะฮะโอ้ทัวร์มา
1: ฝรั่งเศสฟอร์มอย่างบ้านะพี่ไอ้รอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ8ทีมมันยิงไปตั้ง16ประตูอ่ะ
0: ใช่
1: เฉลี่ยตอนแรกเกมมันดีมากนะครับ
0: นี่เป็นเกมแรกที่ฝรั่งเศสเป้าสะอาดนะคร
1: ับ
0: บอดสนิทในฟุตบอลโลกและเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาถูกนำและพอถูกนำครั้งแรกก็แซงไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้มันเป็นอย่างนี้เสียจริงนะฮะสำหรับฟุตบอลก็ในเกมนี้นะครับทางก่อนเกมคุณเอกคุณผู้ฟังมันมีอันนี้มันมีสถิติเป็นเขาบอกว่ามันเป็นคำสาปคำสาปฟุตบอลโลกมันมาอย่างนี้เขาเขียนแค่3อันเขาบอกว่าอันแรกเลยนะถ้าช่วงนั้นเนี่ยใครเป็นบัลลงดอมามันจะไม่ได้แชมป์โลก
1: เขาหรอไม่ได้สังเกต
0: ก็คือ
1: เดมเบเล่ล่าสุดก็เดมเบเล่
0: เดมเบเล่นะก็คือเข้าเรียกว่าฝรั่งเศสนะฮะสองเนี่ยทีมที่มีโค้ชต่างชาติคุมทีมจะไม่เคยได้แชมป์โลก
1: แสดงว่าเจนเข้าชิง
0: แ
1: ล้
0: วแหละได้ไปอังกฤษถูกป่ะแต่มันมีอันนึงเขาบอกว่าไอ้ทีมที่เคยอยู่เป็นโนหนึ่งของแรงกิ้งเนี่ยไม่เคยได้แชมป์โลกคืออาร์เจนตินา
1: ณปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันแรงกิ้งโนหนึ่งนี่คืออาร์เจนนา
0: อาร์เจนตินาเห็นไหมสามอันจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีฝั่งสเปนเลยมันก็มี
1: ทางเลยนะ
0: แต่มันมีแฟนบอลคนหนึ่งที่แสบก็ไปบอกว่าอ๋อโทษนะฮะเขาเขียนงี้เลยบอกว่าไม่มีโค้ชหัวล้านคนไหนที่เคยได้แชมป์โลกเว้ยแสบนะซึ่งเราก็คิดตาม
1: ไอ้สเปนครั้งล่าสุดนี
0: ่ตอนที่เป็นแชมป์ก็ยังมีผมไงใช่เพราะว่าตอนนั้นยูโรมาลอกเนส
1: โอ้งี้ฝรั่งเศสซีดานมาเป็นก็ไม่ได้นะทีเนี้ยฮอลแลนด์ถ้าคุณเบลสล็อตนี
0: ่โอ้
1: ไม่ได้นะหรืออิตาลีที่มีข่าวเป๊ปอยู่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้อีก
1: นะไม่ได้นะ
0: ก็แฟนๆเข้าไปเถียงบอกเอ้ยหลายคนมันก็ไอ้นี่นะเออนู่นนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแบบสนุก
1: ครับผม
0: ตามวันนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสิงโตบอยนะฮะทายถูกแต่ว่าฮิปโปก็คือเจ้าหมูเด้งทายผิด
1: ในบ้านเราใช่ไหมอาจารย
0: ์บ้านเรา
1: หมูเด้ง
0: หมูเด้งอ่ะฮิปโปฮิปโปทายฝรั่งเศสใช่ทายฝรั่งเศสส่วนสิงโตบอยที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือขอนแก่นนะทายว่าสเปนเข้า
1: สเปนก็ปลาหมึกพอนะก็ปีที่สเปนคว้าแชมป์โลกนี่ปลาหมึกพอดังเพราะสเปนนะ
0: ยุคนั้นหมึกพอตอนนี้เนี่ยคนแทบจะไปปิดทองถึงโตแล้ว
1: ดังเลยดังเลยนะดูข้อความหน่อยไหมอาจารย
0: ์ได้เลยครับ
1: ทูเคิลจะพาอังกฤษคว้าแชมป์เดี๋ยวรอรุ่นเอาพุ่งนี่เอาให้ผ่านอาเจนก่อนเถอะ
0: สนุกนะโอ้เดี๋ยวคู่นี้เรามาคุยกันหน่อยนะเบรกหน้านะ
1: ครับตัดเชือกคู่สองคืนนี้หนูฟันธงแชมป์เก่าคณะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณน้าเมสซี่จะนำทีมความเก่าปราบความสดค่ะ
0: ค่ะ
1: บวกกับดีกีแชมป์เก่าคมคู่เบียดเบียดเข้าป้ายชิงได้แน่แต่ต้องเคยลงทุนให้จัดทีมคร่าวๆซิมอนปอโลคูบาซี่ลาปอตคูย่าโรดี้จูดเมสหรือว่าทีมอะไรทีมยอดเยี่ยมหรอไม่บอกมา
0: เออ
1: ทีมยอดเยี่ยมคร่าว
0: ๆอ๋อทีมยอดเยี่ยม
1: ดีบีเอกเช้านี้จะสั่งไก่ย่างตัวใหญ่ๆสักตัวแต่พี่จอนคองหก
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แสดงว่าพี่จอนนี่
0: สายกระทิง
1: สายกระทิงแน่นอน
0: แสดงว่าก็กินไก่ย่างแก้มกระทิง
1: ใช่
0: แต่ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนะฮะ
1: ไก่ย่างเราก่อนหน้านี้มีไก่ย่างสมหวังมานะพี
0: ่สมหวังไก่ย่าง
1: ออกมาโอ้โห10 20กล่องอ่ะ
0: โอ้โห
1: แต่พักหลังมาเงียบ
0: เงียบใช่มั
1: ้ยไม่รู้ว่ามีใครสั่งห้ามหรือเปล่าถ้าไม่ซ้อก็พี่ปูเลย
0: อ่ะเลี้ยวซ้าย
1: หรือว่าหรือว่าพี่เขาอาจจะมาส่งนะ
0: แต่ว่าไม่ถึง
1: แต่มาเจอดักไว้หน้าตึกอ่ะเดี๋ยวร้อน
0: หอมกลิ่นมันหอม
1: จะว่าไปฝรั่งเศสรูปแบบการเล่นเข้าทำมันเดิมๆนะครับ
0: ใครนะ
1: เหมือนฝรั่งเศส
0: โอ้ยก็โดนปิดลายหมดเลยอ่ะ
1: ผมว่าต้องชมเดลาพูนเต้ด้วยนะพ
0: ี่สังเกตไหมครับว่าวิธีการที่เล่นอยู่อ่ะมันเหมือนตัวที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันคือตัว M หรือตัว W อ่ะนักฟุตบอลของสเปนจะไปยืนกั้นอยู่ตลอดเวลา มันเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกที่วิ่งเสียบแล้วผู้เล่นสเปนมายืนตรงนั้นเป็นเหมือนตัว W ครับหรือตัว M นะคู่กันอยู่ตลอดเวลา
1: เรายิงแบ็คโอ้โหโคตรขยันนะปอโลกูเลย
0: น
1: ะ
0: คล่องนะแล้วปอโลนี่ปอโลนี่ซัดไปสองไปแล้วนะครับก็เป็นนักบอลกองหลังของสเปนที่ต่อจากเฟนโดเอโร่ที่ยิงน็อกเอาท์สองเม็ดยิงในฟุตบอลโลกอ่ะสองเม็ด
1: โอ้ยเจนลุกไหนเนี่ยข้าวสูนะ
0: เอโร่ใช่ใช่เอโร่คนที่ตอนนั้นที่สเปนไอ้ปลดไอ้นี่กลางอากาศอ
1: ่
0: ะปลดไอ้โค้ชที่แกไปคุมมาดริดนั่นแหละแล้วเอโร่อ่ะไปในฐานะผู้ผ
1: อที่รัสเซียป่ะครั้งนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้นั่นก็บ้า
0: ไปรับงานแล้วไม่พูด
1: บ้าบอ
0: ใช่ใช่ใช่นะคร
1: ับ เห็นไหมนะเอกหนูแม่นไหมครับฟังแค่ฉายาก็รู้แล้วว่าใครจะชนะแล้วที่บอกว่าเต็งหนึ่งคือเต็งหนึ่งชิงที่สามใช่ไหมคะผมต้องเรียนทุนใช่เต็งคืออย่างที่พี่มีพูดอย่างสเปนอ่ะก่อนออกสตาร์ทโทรเมนต์เนี่ยสเปนเต็งหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่พอสเปนเสมอแค่เบิร์ดแค่นั้นแหละ
0: รู้เรื่อง
1: เลย แล้วก็มันก็ปรับเป็นทางด้านฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งหนึ่งแทน
0: ใช่เพราะว่ายิงกระพุอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ยิงมันเลย
1: ครับฟังจากมอเตอร์เวย์ครับจากคุณกอลัม
0: ครับโอ้เจอโฟโดยังฮะ
1: ฟังจากประเวศเดี๋ยวผมอายุ35น้ำหนัก78สูง175ผมอยากฟังภาคบอลพรีเมียร์ลีกครับจะทำให้ผมสุขภาพดีขึ้นครับถ้าเราส่งไปช่วง7โมงเราต้องข้อความประมาณนี้ไหมครับ
0: ดีมาก
1: เดี๋ยวนะป๋ากับพี่เทพต้อง7โมงครึ่ง
0: 7โมงครึ่งนะ
1: ใช่ป่ะฟัง
0: 7โมงครึ่ง7โมงครึ่ง
1: ต้อง7โมงครึ่ง
0: ใช่7โมงครึ่ง
1: ต้อง7โมงครึ่งประมาณนั้น
0: ส่งต้นเลยฮะเดี๋ยวแกตอบไม่ทัน
1: ครับหมูเด้งกินหมูเด้งกินแตงโมธงฝรั่งเศสคือท่านกับธงอังกฤษ
0: ใช่หมูเด้งเนี่ยฟันธงว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะชิงส่วนสิงโตเนี่ยฟันธงว่าอาร์เจนตินาชิงกับสเปน
1: หมูเด้งบอกชิงที่3
0: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไร
1: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไรหมูเด้งบอกชิงที่3
0: หมูเด้งนี่เพิ่งอายุครบ2ขวบนะหมูเด้ง
1: ได้ช่องเราออกเรียบร้อยแต่คุณบิ๊กเกอร์ไม่ต้องลาออกหรอกครับเขาลงอยู่แล้ว
0: เออแกลงอยู่แล้ว
1: เขาประกาศชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: อาเจนเข้าชิงกับสเปนแน่ทูเคิลหัวดื้อหัวรั้นตัวดีๆไม่เอาลง
0: ขนาดนี้แล้วยังโดนอีกเหรอทูเค
1: ิลผมว่าเข้าถึงรอบ
0: โอ้ยเก่งแล้ว
1: ครั้งแรกกับการคุมแล้วเข้าถึงรอบ
0: ใช่
1: ผมว่า
0: ไม่ธรรมดาน
1: ี่มันมาตรฐานเดียวกับเซอร์เกเรตเซาเกตเลยนะ
0: ถูกแล้วเล่นมันกว่าด้วย
1: เล่นมันส่วนยูโรยังวัดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เคยทำทีม
0: ถูกต้อง
1: เล่นทัวร์นาเมนต์ยูโรนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวนะอังกฤษอาร์เจนตินาพี่คิดว่าใครเข้าครับจากคุณวาคิม
0: คู่นี้ก็มัน
1: โอ้วันนี้ผมชอบฝรั่งเศสอะกระโดดละ
0: พรุ่งนี้ชอบใคร
1: ผมชอบอังกฤษ
0: เออ
1: พี่ชอบใครพี่พวกนี
0: ้พรุ่งนี้เหรอผมชอบอังกฤษมีความรู้สึกว่ามันควรจะได้ชิงอ่ะสักที
1: ใช่ใช่ใช่
0: รุ่นเราเนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นนะเพราะมัน60ปีไม่ต้องอะไรหรอกครับพ่อผมเนี่ยในวัย80ก็ไม่เคยเห็นอังกฤษชิง
1: อายุเจฟเฮิร์ตอะ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: เพราะว่ารุ่นนั้นมาเป็นมันถ่ายทอดสดมาเมืองไทยครั้งแรกมันปี70ซึ่งพ่อผมก็ยังไม่เคยได้ดู
1: อังกฤษได้แชมป์ 78, ยังเป็นถ้วยจูริเม่อะไรอยู่
0: จูริเม่ครับเป็นถ้วยจูริ
1: เม่เป็นทีมเดียวที่ได้แชมป์โลกแต่ว่าไม่เคยชูถ้วยไอ้ฟีฟ่าโบคัพอ่ะ
0: อุรุกวัยด้วย
1: เออถ้วยแบบรูปแบบใหม
0: ่อ่ะอุรุกวัยด้วย
1: ใช
0: ่อุรุกวัย2ที
1: คุณณัฐพงศ์ว่าไก่จ๋าเรียบร้อยครับอังกฤษใส่เสื้อแดงแก้เคล็ดอาเจนอีกทีนึงโอ้เรื่องเสื้อนี้ไม่แน่ใจ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะพรุ่งนี้เนี่ยอังกฤษใส่ขาวฮะอาเจนเนี่ยใส่เสื้อสำรองก็คือเสื้อ2จริงๆเสื้อเจนตัวเนี้ยมันสีดำนะแต่ว่าไอ้ลายด้วยความเป็นลวดลายมันเป็นสีฟ้าก ับขาวมันเลยออกเป็นสีน้ำเงินซึ่งคนก็มองว่าก็อนุมานกันไปว่ามันจะไปเหมือนกับปี86แล้วก็ปี98ซึ่งพอใส่ทั้ง2ครั้งสีออกกรมท่าคุณเอกบอกเนี่ยนะชนะทั้ง2ครั้งแล้วอังกฤษตอนที่ชนะตอนที่เบ็คแฮมมันถอนคำสาปใส่สีแดงซึ่งโดนตอนนั้นที่ได้จุดโทษที่โปเชติโน่เป็นคนฟาวแล้วเบ็คแฮมยิง
1: ปี86ที่แฮนด์ออฟก็สีอะไรกันสีน
0: ี้อังกฤษใส่ขาวอาร์เจนตินาใส่สีน้ำเงินซึ่งเสื้อตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนเกมตอนนั้นใส่อาร์เจนตินาใส่เรือคอร์กสปอร์ตทีฟปรากฏว่าเสื้อตัวสำรองเนี่ยคือเขาจับฉลากเป็นทีมเยือ นแล้วเสื้อมันชุ่มน้ำตอนที่เจออุรุกวัยก็เลยทางโค้ชคาร์ลอสเบลาโดก็เลยบอกว่า ให้ผู้ช่วยไปที่ตลาดในเมืองไปห้างไปหาซื้อเสื้อมาทีเอาเสื้อที่มันคล้ายสีเนี่ยแล้วเอาเบาๆมาน ั่นแหละครับไปซื้อที่ตลาดมาให้เลือกทั้งหมดเนี่ยนี่หนังสือของเราหน้าเขียนด้วยนะ
1: ที่เม็กซิโกเนี่ย
0: ใช่เอามา2สีมาวางเทียบซึ่งมันใกล้เคียงแต่ไม่ตรงนะบิลาโดบอกว่าไม่ได้เรื่องหรอไม่เอาม าโลน่าไปวอร์มอยู่คือจะออกจากสนามซ้อมซ้อมเดินมาถึงปุ๊บชี้บอกเอาตัวเนี้ยแล้วเขาบอกอ่ะมาโลน่าชี้แล้วมึงไปซื้อมาให้หมดเลย20ตัว
1: ตอนแรกบอกไม่ได้เรื่อง
0: ใช่ไปซื้อมาเลยแล้วเป็นที่มาของเสื้อที่เตะวันนั้น
1: โอ้จะมีสตอรี่อีกมัน
0: สตอรี่อันนี้เลยฮะคือมันไม่ได้เสื้อที่เตรียมมานะไปซื้อที่ตลาดมาเขาใช้คำว่าม าโลน่าใช้ในหนังสือเขาว่ามาร์เก็ตหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติมาโลน่าเล่มประจำปี10หลังที่แกขอโทษเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดแล้วปีเตอร์ชิลตันไม่รับอ่ะ
1: กูทุกวันนี้พวกอังกฤษยัง
0: ไม่เอา
1: สาบยังแช่งมาโลน่าอย
0: ู่ใช่ไหมมาโลน่าเคยยอมรับทีปี90ก่อนแกไปออกรายการทีวีแกบอกว่าไม่ใช่แฮนด์ออฟก็อดครับ
1: ม
0: ือผมเองแกพูดแล้วนะแล้วปี2005แกขอโทษยังเป็นทางการแต่ชิลตันไม่รับซึ่งผมว่าตอนนี้ชิลตันน่าจะขอรับแล้วล่ะเพราะมันไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่มันต้องผมต้องทิ้งช่วงมาหลายสิบปีเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าเราเป็นชิลตันเราก็โกรธพี
0: ่โกรธ
1: ใช่ป่ะ
0: เน่โกรธ
1: คือมันเหมือนกับคือแฮนด์ออฟก็อดของเราหน้าบางคนยังไปแบบเชื่อชูว่าโอ้โหความมาสักจังอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยใช่ไหม
0: แ
1: ต่เขาไม่ได้บอกเขาคือเฉพาะคนที่อังกฤษเขามองเป็นการขี้โกงไง
0: ถูก
1: แต่แฟนบอลทั่วโลกเรายังรู้สึกโอ้โหเจ๋งว่ะ
0: มองไม่ทัน
1: บางคนยังมองเฮ้ยโอ้เจ๋งว่ะทำได้ไงวะ
0: ทำได้ไง
1: แต่ช็อตลากครึ่งสนามนะก็ต้องยอม
0: เขาอ๋อยอมนะซีโร่ลาบ
1: ใช่ใช
0: ่40ปีแล้วนะที่เราพูด
1: 40ปี
0: 40ปี
1: แต่ครั้งนี้มันแต่ครั้งนู้นมันรอบ8นะอาจารย
0: ์รอบ8ครับ
1: ครั้งนี้รอบรองโรดี้พอแกฟิตเต็มถังเนี่ยร่างทองสุดๆครับ
0: สุดยอด
1: อย่างกับบุสเกตเลยคลาสบอลเชิงสูงคุมเกมอยู่หมดจด
0: ใช่
1: จากคุณนพรัตน
0: ์ครับ
1: ไอ้นักเตะที่เรารู้สึกว่าเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะแต่พอดูมันทั้งเกมอ่ะโอ้โหโคตรสำคัญนะพี
0: ่สำคัญมากซึ่งอังกฤษถึงได้ประคบประหงมเดคันไรส
1: ์
0: นะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งข่าวล่าสุดก็คือฟูลลี่ฟิตฟิตละ
1: ฟิตพวกเนี้ย
0: ฟิตละ
1: สบาย
0: ฟิตละแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเหมือนปิดทองหลังพระเล่นดีในทัวร์นาเมนต์นะคือเอเลียตแอนเดอร์สันในช่วงหลังสังเกตว่าอังกฤษเนี่ยแบ่งฝั่งให้เล่นกันแล้วนะเอเลียตแอนเดอร์สันอยู่ซ้ายไปแต่คลายขวาไปหน่อยแล้วยืนคู่กันละเหมือนเป็นดับเบิลเพย์บอท
1: อ่
0: ะคู่กันละก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนให้ไลซ์เนี่ยดันบนแล้วไลซ์ใช้ร่างกายเยอะก็ปรับทูเคิลปรับตรงนี้ด้วย
1: ก็กลางนัดที่แล้วบราฮาลันก็หงุดหงิดเพราะไอ้เอเลียตนี่แหละ
0: โอ้โห
1: ตามต่อ
0: สกีดดีนะโอ้แล้วซิตี้ได้ไปแล้วด้วยนะครับ
1: คือพวกนักเตะคาดสูงนะพี่บีมันชอบมันไม่ช่อยชอบหรอกตอดบ่อยๆตามประกบติดอะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่เล่น
0: ไอ้ตำแหน่งเนี้ยสำคัญมาก
1: สำคัญ
0: โรดี้ที่เห็นเนี่ยครับวันเนี้ยซึ่งจริงๆฝรั่งเศสแพ้เลยฮะ
1: ใช่
0: แพ้ตรงนี้เลย
1: ใช่สวัสดีพี่บีพี่เอกครับขอถามนอกเรื่องหน่อยครับข้าวแกง30 บาทในกทม.ยังมีอยู่จริงไหมครับ
0: โอ้โหยาก

0: ผมไม่เคยเจอ
1: ยากแล้วนี่ล่าสุดเมื่อวานเพิ่งกินนะฮะขนาดไปตอนตลาดใจวายๆนะบ่ายโมงครึ่งนะไปหาข้าวเที่ยงกินเนี่ยนะฮะลาดข้าวแล้วคุณเอกพี่อะไรนะที่ถามมาเนี่ยนะฮะแกงส้
0: ม
1: ไข่ดาว
0: พี่เอกลักษณ์
1: 65

0: เมสซี่แฮนด์ออฟก็อดใส่พิกฟอร์ดขณะเดียวกันก็มีรูปแฮร์รี่เคนแฮนด์ออฟก็อดใส่มาร์ติเนสเหมือนก
1: ัน สนุกอ่ะ
0: สนุก
1: แต่สมัยนี้มันไม่มีหรอกเพราะมันมี VR มีภาพช้าให้ดูนะครับคุณธนากรบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านใครชนะครับ
0: เสมอ0-0
1: แต่รอบชิงสเปนจะโดนทีมลับลึกไม่แลกแบบปลาไก่สเปนทีมไหนลับลึก
0: คือทั้งอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยมันบอลเขาแคกทั้งคู่นะ
1: อ่าใช่
0: ในหน้าบท
1: ใช่
0: เขาจะมาเรื่อยๆเหมือนอังกฤษอ่ะนึกจะมาก็มา
1: อ่าใช่

0: แคคทั้งคู่นะ
1: อ่าใช่
0: ในหน้าบท
1: ใช่
0: เขาจะมาเรื่อยๆ
2: อืม
0: เหมือนอังกฤษอ่ะนึกจะมาก็มา
1: อ่าใช
0: ่
1: เหมือนรัตวันนะ
0: อืม
1: แท็กติกโค้ชนี่แหละสำคัญอ่ะ
0: ส่วนพี่คนนึงที่ถามว่าจัดตัวผิดในแรกไหมแบ็คซ้ายเนี่ยไม่
1: แชมป
0: ์โอ้โหนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าเมสซี่เนี่ยแกจะทำได้ขนาดไหนหรือเปล่า
1: ครับผมมีบอกว่าหน้าดีแค่ไหนหากลางดีแบบซีดานไม่ได้ไม่ถึงฝรั่งเศสหรอ
0: ฝรั่งเศสโอ้เป็นตัวนี้ไม่น่าเปลี่ยนราพิโอ
1: คงไม่มีแล้วล่ะกลางแบบฝรั่งเศสอ่ะไอ้กลางแบบซีดานแล้วเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันไม่มีเพลย์เมคเกอร์นะพี่น้อยนะ
0: ยุคเพลย์เมคเกอร์
1: คือสมัยนี้ถ้ามิดฟิลด์จะเด่นมันจะริมเส้นไปเลยอ่ะ
0: แล้วก็มันไม่ใช่ปีกด้วยนะมันเป็นกองหน้าด้านข้าง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่กองหน้าด้านข้างต้องใช้คำนี้แล้วอะบัญญัติคำนี้กัน
1: เมื่อก่อนเพมเบเกอร์ต้องมีแทบทุกทีมอะ
0: ก็คือเป็นเบอร์สิบอะ
1: เบอร์สิบ
0: ยืนหลังกองหน้าซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้ามีก็คือจูดเบลลิงแฮมครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าเป็นจอมทัพที่ไม่ได้อยู่กับบอลไม่ได้อยู่กับบอลถ้าคิดในเรื่องของสนามรบเนี่ยเป็นพวกทหารแบบทหารราบไม่ได้อยู่บนหลังม้าแต่โคตรโหดไอ้พวกน
1: ี้อันตรายนะสองลูกล่าสุดเนี่ยในวันที่เคนเล่นไม่ออกก็กระจุดนะคุณโนยิเสือว่าเปาเมย์ทำหน้าที่เป็นไงบ้างครับจาน
0: เปาเมย์
1: เ
0: มย์ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทันอ่ะมุกหรืออะไร
0: เออ
1: เจอฝรั่งเศสสเปนเก่งขึ้นมาเลยค่ะเนโกนะ
0: แต่ว่าที่ท่านหนึ่งบอกว่าสเปนเข้าชิงโดยไม่เสียประตูเสียไปแล้วนะครับรอบที่แล้วโดนไปแล้วนะ
1: ใ
0: ช่โดนชาลส์เดอะคาตาเลอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้นะครับ
1: ครับผมกระทิงดูหวานเจี๊ยบสเปนชอบไก่ทอดมีบอกว่าสอนบอลฝรั่งเศสแพ้ทางสเปนหุ้ยพี่สามครั้งติด
0: มันไม่ธรรมดาแล้วนะ
1: การแพ้รอบรองสามครั้งติดอ่ะ
0: แพ้โค้ดคือโค้ดคนเดียวกันด้วยนะ
1: ใช่
0: ที่แพ้3รายการแล้ว3ปีซ้อนเนี่ยสลบชัย
1: แต่ว่าสเปนไอ้ครั้งที่แล้วที่ชนะฝรั่งเศสนัดชิงในเชลีเขาก็ไปแพ้โรนัลโดอ
0: ่
1: ะ
0: แพ้โรนัลโดนะโปรตุเกสเป็นแชมป
1: ์นี่เริ่มเชื่อแล้วบอลแพ้ทางมีจริงแต่คุณทอมมี่บอกว่าจริงครับบอลแพ้ทางสเปนชอบอวยฝรั่งเศสแต่งหนึ่งไงล่ะล่วงเลยจากคุณมิรันเราไม่ได้อวยเราก็อิงจาก
0: เป็นข้อมูลฮะ
1: เราก็อิงจากเลดที่ทางเมืองนอกเขาก็คือในแต่ละรอบในแต่ละแมตช์บางทีมันขึ้นลงเหมือนหุ้น
0: อ
1: ่ะเหมือนหุ้นอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าฝรั่งเศสพอตอนนี้เขาขึ้นมาเต็งหนึ่งเขาก็หนีพวกสเปนอาร์เจนไม่เยอะ
0: มันใกล้กัน
1: มันใกล้กัน
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอวยนะครับอันนี้ผมก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
1: ถูกเป็นข้อเท็จจริงเลยเราไม่ได้คิดเองอ่ะ
0: ไม่ได้คิดเองแล้วก็เมื่อเทียบมาตรฐานฟอร์มเล่นขนาดนี้มันเป็นเต็งมาอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วสเปนมันค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะแล้วจนกระทั่งมาเจอกันแหละคือจริงๆมันเป็น1กับ2มันไม่ได้หนีนะ
1: ไม่หนีมันเหยียดเลย
0: เอาพูดง่ายๆว่า1ขีด3กับ1ขีด4บางที1ขีด 3.5 ได้3อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออ
0: ใช่บอกต่างประเทศมาอย่างงั้นนะคร
1: ับไม่ได้รุนอะไรเลยครับฝรั่งเศสเล่นห่วยจัดเดี๋ยวลืมชมสเปนนะผมว่าแทคติกของ
0: สเปนสุดยอดเลย
1: แทคติกของสเปนน่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับ
1: มีหลักว่าทานเป้ไม่ทำงาน
0: พยายามทำแล้วนะ
1: อะไรอ่ะการเด็กฉันอังกฤษเยอะแต่คุณอเนก
0: อาจจะเป็นแบบว่าแฟนแกหรือเปล่าเป็นแฟนบอลอังกฤษเยอะอะไรผู้เด็กเราไม่ต้องพักเลยไหมเราลูดเลยใช่ไหม
1: ยาวเลยก็ได้อาจารย
0: ์ยาวเลยนะเอ้ยสบายๆนะ
1: ครับ
0: สบายครับ
1: ผมดูทางเฟซมีเพิ่มเติมป่ะเนี่ยเรื่องเสื้อแข่งอาเจนเหมือนปัดอะไรอ่ะปัจจาลิตมีดสั้นเหรออาจารย์ที่สุดสำคัญที่ใจและฝีมือจากคุณอุบุญนาคหมายถึงยังไง
0: มันเหมือนครั้งนั้นเนี่ยมันก็คือมันคนทีมอาร์เจนตินาตอนนั้นนะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือมาโดน่าเลยครับผมซื้อ
1: จุดเริ่มต้นมันเป็นการจับฉลากเสื้อใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: เพราะว่า2ทีมนี้เสื้อมันอาจจะคล้ายกัน
0: เสื้ออังกฤษก็บอก
1: ขาวเลย
0: ใส่ขาวอยู่แล้ว
1: ขาวอยู่แล้ว
0: คนแต่คนเนี่ยไปมองถึงว่าที่เคยเจอกันในอดีตแต่จริงๆอังกฤษเนี่ยเคยใส่ขาวแล้วชนะอาร์เจนตินา 1-0 ปี66ปีที่มันโด่งดังมากคืออันโตนิโอรัตตินที่มันเสียชีวิต
1: ปีที่คว้าแชมป์มา
0: ใช่ครับก็คือชนะ 1-0 แล้วลัตตินโดนใบแดงแล้วคนอาจจะ

0: ีน่าเนี่ยก็โกรธเพราะว่าเซอร์อัพแลมเซ่บอกไอ้ทีมเนี่ยอย่าไปแลกเสื้อด้วยนะโค้ชอังกฤษบอกว่าเนี่ยเล่นบอลคือพวกนี้มันแอนิมอลคือด่าเลยก็นักคอมอะประมาณนั้นแล้วลาตินโดนใบแดงไล่ออกแล้วเขาสื่อสารกับคือเขาคนอาร์เจนติน่าที่พูดสเปนเพราะสเปนเคยปกครองพวกเขานะแล้วกรรมการวันนั้นเนี่ยเป็นคนเยอรมันสื่อสารยังไม่ถูกแล้วผู้สินเนี่ยเขาชี้ที่ห้องแต่งตัวนี่ก็ไม่รู้แล้วก็เลยหยุดเกมไปถึง9นาทีแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินไปแล้วก็ชากคือเมื่อก่อนเนี่ยธงเสาธงมันไม่เป็นสีแบบนี้นะมันเป็นธงชาติอังกฤษคือธงเจ้าบ้านฉีกธงแล้วก็ไปนั่งตรงพรมแดงของที่ควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยจะเสด็จพระดำเนินก็นั่งประท้วงอยู่5นาทีนะครับแล้วทำให้ฟีฟ่าเนี่ยบอกต้องประชุมกันว่าจากนี้เราจะเอายังไงเพื่อเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้เป็นภาษาสากลจึงเป็นที่มาของใบเหลืองใบแดงในปี70มันมาจากเหตุการณ์นี้เลยอังกฤษอาร์เจนตินาเจอกันนัดที่2ก่อนนั้นเจอเกมแรกเนี่ยมันไม่มีการเขียนอะไรแต่พอเกม2เนี่ยมันเริ่มมีพอเกม3 Hand of God กับ Go of Century พอเกม4ก็เบ็คแฮมเตะซิเบโอเน่
1: 98
0: แล้วก็เกมล่าสุดเบ็คแฮมถอนคำสาปปี2002
1: 2002เขาก็เป็นคนยิงอยู่โทษได้ไหม
0: เป็นคนยิงอยู่โทษยัดเข้าไปตรงกลางเลย
1: 98โอเว่นคงเซ็งนะ
0: อ๋อเบบี้โกเห็นไหมมันก็กำเนิดเบบี้โกด้วย
1: แบบถ้าไม่มีช็อตเบ็คแฮมแล้วไปตกรอบนะแจ้งเกิดเต็มตัว
0: โอ้โหคือตอนนั้นเบ็คแฮมเนี่ยดังจัด
1: ใช่
0: ดังมากแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยโดนเกนฮอตเดลเนี่ยดรอปเพราะว่าเขาซ้อมมันอยู่เดินไปหาโค้ชบอกว่าผมไปหาวิกตอเรียได้ไหมคือวิกตอเรียนี่คือแฟนเขานะไม่ใช่อยู่ตรงซอยตรงนี้นะไม่ได้นะ
1: น
0: ั่
1: นนักร้องแต่ว่ามันก็ดังทั้งผัวเมียไง
0: ดังทั้งคู
1: ่วิกตอเรีย
0: ดังจริงดังจริงนะครับแล้วก็ดิเอโก้ซิเมโอเน่เพิ่งออกมาคือเขาเคยให้สัมภาษณ์แต่อันนั้นมันไม่มีได้ยินจากปากไงแต่พูดจากปากกันเลยบอกว่าโค้ชเนี่ยสั่งบอกว่ายิงลงไปเนี่ยนะยังคอยประกบไอ้เด็กคนนี้ดีแล้วมันหล่อพวกเองแล้วซิเมโอเน่ตอนแรกไม่รู้จักเบคแฮมใครพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหไอ้นี่มันหล่อจริงเว้ยแล้วก็บอกความหล่อของเบคแฮมเนี่ยมันทำให้พวกเรารู้สึกอยากเตะมันอยากจะแบบจัดการในตัวนี้แล้วก็จัดการได้จริง
1: โค้ชบอกถูกคนซะด้วย
0: โอ้โหเอลโชโล
1: ก็สายบู
0: เออคู่นี้มันนะครับคู่นี้เพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากการสอนฟุตบอลของคนอังกฤษนะฮะสมัยที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปคือมันพ้นจากยุคแรกเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ครูจากอังกฤษไปสอนบอลแล้วก็แต่บิดาของฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยคือคนสกอตก็คือทิชเชอร์อเล็กซานเดอร
1: ์
0: นะครับไปสอนแล้วก็ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมา
1: สิทธิ์ล้างครูเนี่ยได้แชมป์มากกว่าครูอีกอ่ะ
0: คือปกติเนี่ยมันคือสงครามครูเศษแต่นี่คือสงครามครูสิทธิ์ครั้งเนี้ย วันเนี้ย วันเนี้ยเออเดี๋ยวเจอเนี่ย
1: สงครามนอกสนามก็มีนะ
0: ใช่
1: เรื่องกอกแลนด์อะไรเงี้ยเออสตอรี่ก็เยอะ
0: ใช่แต่ฟอกแลนด์นี่ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังสั้นๆว่าไอ้ตอนปีที่1982ที่มันจุดประกายเนี่ยมันมาจากรัฐบาลเผด็จการเขาในพลกาเลติเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้ทหารไปบุกเพราะตัวเขาเนี่ยสูญเสียความนิยมของประชาชนม็อบออกมาประท้วงรัฐบาลอยู
1: ่
0: แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์เนี้ยประชาชนก็กลับกลายว่าเป็นม็อบออกมาสนับสนุนรัฐบาลแต่พอไปลบได้10สัปดาห
1: ์
0: ก็โดนอังกฤษจัดการมาร์กาเร็ตทัชเชอร์สั่งมาลุยนะมันก็เลยเป็นประเด็นนี
1: ้
0: แต่ว่านักฟุตบอลอย่าง
1: นั้นก็เป็นยุคจับจองที่ล่าอาณานิคมเหมือน
0: จับมาแล้วอังกฤษจับมา100ปีแล้วคืออังกฤษเนี่ยไปจับมาก่อน
1: เขาจะขอทวงคืนอะไรอย่างเงี้ยเหรออาจารย
0: ์เจนีน่าเนี่ยขอทวงคืนแล้วก็สุดท้ายไม่ได
1: ้
0: ตอนนี้ยังเป็นของอังกฤษนะเป็นของอังกฤษอยู่ก็เนี่ยรัฐมนตรีคนล่าสุดเนี่ยคาเบียที่วันนั้นที่โดนัลด์ทรัมป์มาอยู่ด้วยแกตะโกนเลยบอกเดี๋ยวเนี่ยเราจะจัดการเอาอันนี้กลับม
1: า
0: เราจะประชุมระดับทวิภาคีเลยพอทรัมป์กับอเมริกาปุ๊บเจ้าฟ้าชายชาวเสด็จพอดีสอนมวยตอนที่ท่านออกไปตัด
1: อ
0: ่ะหยุดหมดเลย
1: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษอยู
0: ่ใช่ใช่ ป็นของอังกฤษเพราะว่าคนที่นั่นถือวีซ่าอังกฤษแค่ 90% เองแน่นแน่นเอออ
1: ่ะมีคุณประสิทธิ์ทักทายมา
0: ครับ
1: เคปเบิร์ดยังไม่แพ้สเปนเลยเดี๋ยวคุณธีรพง
0: ศ์แล้วคนละแบบครับ
1: ใช่
0: คือวันนั้นจริงๆจริงๆเกมแรกก็สเปนจัดตัวเขาคิดว่าเอาอยู่เหมือนกันนะไอ้11ตัวแรกนะสุดท้ายเอายาเมาลงนี่โก้ลงยิงไม่ได้เออตอนนั้นเด็กๆยังไม่ฟิต
1: เหมือนติดต้นมา
0: ครับ
1: โอ้พี่แค่โปรแกรมออกมาใช่ป่ะมันก็เดาออกอยู่แล้วมึงโดนแน่ใช่ป่ะโดนสเปนแน่อะไรอย่างเงี้ย
0: เอาไว้ว่าไอ้กาโบเวดี้เองอะแคปเบิร์ดเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะรอด
1: ใช
0: ่เออ
1: ใช่
0: ครับ
1: จุดกำเนิดของไอ้เจ้าโบซินญา
0: โอ้โหดังเลย
1: ล่าสุดเข้าไปเช็คใน IG เขา 29.2 ล้าน
0: ตายแล้ว
1: จาก 50,000
0: ตายแล้ว
1: ทีนี้ยิ่งดังไปอีกไปอยู่กับเบคแฮมใช่ไหม
0: ใช่
1: อินเตอร์ไมอามี
0: ่อ่
1: ะเรียบร้อยเลยนะครับบางต้นบอกว่าเมื่อวานผมบอกในเฟซทั้งคุณบีและคุณเอกว่าสเปนครับคุณเอกสงสัยกระดูกไก่ติดคอโอ้ผมชอบฝรั่งเศสฮะบางต้นเรียบร้อยเลยแต่ทรงบอลฝรั่งเศสมันก็ดีนะ
0: ดีทรงฝรั่งเศสดี
1: บอลที่ทรงไม่ดีดันแพ้ตกรอบ
0: อ่ะมันมาวันที่พอดีไง
1: ลูกนี้สู้ไปแบบเล่นไม่ดีวันเจออิรักดีกว่านะ
0: มันก็ไม่ได้
1: ใช่มันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนสเปนนะพี่นะสเปนมันมีวันที่มันเล่นไม่ดีแต่ว่ามันเล่นไม่ดีในรอบแบ่งกลุ่ม
0: โอ้มันมาจากรอบแรกสเปนเนี่ยน่ากลัวนะครับทะยานมาเรื่อยๆเลยนี่คือคุณสมบัติจริงนะ
1: ปีไหนพี่ที่เขาแพ้สวิตเกมแรกแล้วก็2010ป่ะ
0: ปี2010
1: แพ้เกมแรกเลย
0: เกมแร
1: ก
0: จำได้เลยเพราะว่าเกมนั้นลูกชายคลอดพอดี16มิถุนาแพ้สวิต
1: คุณธีรพัฒน์ว่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับซูเปอร์สตาร์สู้บอลระบบไม่ได้ครับ
0: จริง
1: ก็ต้องยอมนะ
0: ยอม
1: ต้องยอมต่อบอลแย่งบอลคลองบอลกินขาดเลยนะครับ
0: สุดยอด
1: คุณอนันต์บอกว่าฟังจากหูฟัง จอมบึงลาดลีครับ
0: โอ้วันดีจ้ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทีมที่เขายกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งอย่างฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้แบบหมดรูปสู้ไม่ได
0: ้จริง
1: คนฝรั่งเสียคนแต่คนไทยที่ตามเชียร์เสียศูนย์คุณสิริชาติผมเนี่ยยังถามพี่บีนะเมื่อกี้พี่แบบนี้เขาเรียกสู้ไปได้ปะวะอะไรเงี้ย
0: ได
1: ้
0: เราใช้คำนี้ได
1: ้คือถ้ามองแบบดูแบบเต็มเกมนะ
0: ใช่ครับสู้ไม่ได้ในเรื่องของแท็กติกสู้ไม่ได้เรื่องของวิธีการนะครับคือหน้ากระดาษเรื่องนึงนะลงไปเตะก็สู้ไม่ได้อีก
1: ใช่
0: โอ้โหคือเด็กของสเปนอ่ะทำตามที่เดลาฟอนเต้บอกมาทุกอย่างและทำเกินด้วย
1: ใช
0: ่โอ้แล้วจังหวะในเกมอีก
1: ค
0: ือเกมเนี้ยสเปนยิงตรงกรอบ2ทีตรงหมดเลยนะคร
1: ับ
0: สองคมมากดูดิ
1: พวกประธานเป้นี่แทบจะไม่ได้ง้างไม่ได้ง้างง้างช่วงท้ายๆนะ
0: โอ้ซึมอ่ะ
1: เ
0: ออเล่นแล้วซึมเลย
1: แบบนี้แสดงว่าเคปเบิร์ดเหนือกว่าฝรั่งเศสครับ
0: ไม่นะ
1: เคปเบิร์ดมันบัตไงสวัสดีค่ะสเปนขึ้นแท่นคอยเลยคุณสิริพร
0: ครับ
1: คุณอาทิตย์สมมุติว่าถูกขึ้นพางกริดได้แชมป์จะได้เป็นท่านเซอร์ไหมครับ
0: โอ้โหไม่เหลือไม่เหลือครับ
1: แชมป์โลกเนาะ
0: โอ้แชมป์โลกนี่ประดับยศอัศวินแน่นอน
1: ยามามีคนเดียวที่เอาอยู่คือหนูโรเบนเดสแล้วก็ส่วนเจอกันล่าสุดเป็นเดสเจ็บเปลี่ยนออกยาเมาฉายแสงเลย
0: ครับ
1: นั้นนะครับอันนั้นที่เจอไหนโปรตุเกสเลย
0: เอาโปรตุเกส
1: จะเอาโปรตุเกสลงก็มิเกลมาริโน่นะลูกเดียวนะครับ
0: อ
1: ังกฤษชิงสเปนแก้มือยูโรครับ
0: โอ้โหคือไอ้แมตช์ที่ชิงกับสเปนน่ะมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือในช่วงที่โรดี้เจ็บผมว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนก่อนแล้วจังหวะพอดีพอโรดี้เจ็บพักครึ่งกลายเป็นซูบิมันดี้ลงมาทุกคนไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: อ
0: ังกฤษนี่ผิดเลยเป๋เลยเจอวิธีการออกบอลแบบเอาเฮ้ย
1: เล่นไงวะเนี่ยผม
0: เพี้ยนเลย
1: รู้สึกว่าไอ้พวกซูบิมันดี้โอยานซาบาไม่เกมเมริโน่ดูแบบมันไม่ใช่พวกเก่งตรงไหนวะไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ยิ่งถ้าเทียบกับยุคก่อนนะโอ้แต่พอเห็นมันเล่นแล้วมัน
0: อีกเรื่องนะ
1: อีกเรื่องนึง
0: อีกเรื่องคนละชื่อคนละแบบกับชื่อที่มานะครับ
1: นี่บอกโอลิเซ่เล่นไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับ
0: นี่ก็บอกว่าอันนี้เซอร์เขาให้แค่คนสหราชอาณาจักรไม่แน่หรอกครับ
1: จริง
0: ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลอังกฤษเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะ
0: ใช่เขามีสิทธิ์ เปลี่ยนหมดแล้วครับ
1: คือ
0: โลกมันเปลี่ยนหมดนะจริงๆการผสมผสานเนี่ยผมว่าถ้าได้แชมป์โลกเขาต้องให้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนอังกฤษเนี่ยมันเป็นการผสมผสานทั้งโรมันทั้งเยอรมนิกนะครับพวกเคลนะแล้วก็อย่างพวกนอร์ดก็คือพวกไวกิ้งเนี่ยนะครับมันเป็นการผสมผสานเชื้อชาตินะที่อยู่ที่นั่นแล้วถ้าสมมุติว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้ฝรั่งเศสด้วยนะเจ้าชายวิลเลียมที่1เนี่ยที่เข้ามาวิลเลียมผู้พิชิตเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นมีสิทธิ
1: ์นะ
0: ยุคใหม
1: ่คือโหการได้แชมป์โลกอ่ะผมว่าม
0: ันไม่ใช่
1: ได้ผมว่ามีโอกาสได้
0: ครับ
1: ครับหรืออาจจะต้องมาเปลี่ยนกฎไม่กฎอะไรก็แล้วแต่
0: ใช่เพราะว่าจากที่เดินทางอังกฤษจากครั้งแรกที่ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: อ
0: ังกฤษเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมไปครั้งแรกปี2004เนี่ยโอ้คุณเอกเทดดิชั่นนี่เป๊ะมากเลยแต่นี่ไม่แล้วครับเอาง่ายๆแค่ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าคำหนึ่งเนี่ยที่มันตายไปแล้วนะ
1: ค
0: ือคำว่า delicious ที่แปลว่าอร่อย
1: อ
0: ร่อยจังอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: good
1: จ
0: บโลกเลยทุกอย่างคือ good กับ no good เลย
1: ผมมันรู้สึกว่าอังกฤษมันแหกกฎตั้งแต่คุณเอาทูเคิลมาแล้ว
0: ใช่ป่ะ
1: ม
0: ัน
1: เยอรม
0: ันป่ะเยอรม
1: ันผมรู้สึก
0: โอ้โหถ้า
1: อย่างพวกสวีเดนครับ
0: เป็นโลกสวีเดนก็ดูดิ
1: ผมยังไม่เท่าไหร่นะ
0: แต่ว่าเนี่ยความเป็นถึงบอกว่าเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยมันเลิกละผมว่าเลิกละ
1: ใช่ๆ
0: นะฮะ
1: จริงๆเมื่อก่อนก็เรื่องฟุตบอลก็เป็นคู่รักคู่แข่งกันมาก่อนด้วยซ้ำ
0: ถูกเรื่องสงครามแต่ว่าคิดดูอย่างคู่ที่จะเจอพรุ่งนี้อย่างเคสของผู้ตัดสินเยอรมันเนี่ยที่ตัดสินเกมระหว่างอังกฤษที่เป็นเจ้าภาพตอนปี66เมื่อ60ปีนะฮะที่เจอกับเจดีน่าเนี่ยพวกเจดีน่ายังบอกเลยบอกว่าเยอรมันเข้าข้างอังกฤษดูดิ
1: ทั้งที่แพ้นะ
0: ทั้งที่เยอรมันกับอังกฤษไม่ถูกกันเขาโยนเลยเขาบอกเนี่ยมันรู้กันซึ่งคนเขาก็ไปแซวว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเพิ่งหลบจบสงครามมาบอกไม่เกี่ยวมันจบไปแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เป็นอย่างนั้นอีก
1: คอบบี้เมนูจะได้แชมป์โลกโดยไม่ต้องลงเลยแม้แต่นัดเดียวถ้าอังกฤษได้แชมป์เขาก
0: ็ให้ได้หมดครับใช่
1: เพราะว่าชื่อเขาอ่ะ
0: เขาอยู่ในทีม
1: อยู่ในทีมอยู่ในทีม
0: แล้วลงไม่ลงเนี่ยยังไงก็สำคัญนะครับการฝึกซ้อมการอยู่ด้วยกันเน
1: ี่
0: ยมันเป็นทีมเวิร์กซึ่งทูเคิลต้องการตรงนี้อยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าคุณจะเด็ดยอดปอป้อไงอ่ะโดริโก้เดอปอได้ไหมมีชีพนะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหสนุกอ่ะพวกนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นคู่ที่แบบ
1: นั
0: ่นเองนะพลาดไม่ได้อ่ะ
1: เอาง่ายมันเดือดตั้งแต่นอกสนามแล้ว
0: เผาธงเหรอ
1: เผาธงอ่ะผมบอกเลยแฟนบอลมีตีกันแน่นอนอ่ะคู่เนี้ยงามไส้แล้วครับเขียนฝรั่งเศสไป100ใบไปรษณีย์ชิงโชค
0: อย่าลืมมา
1: ร่วมสนุกกับเราดิ
0: ของ
1: เนี่ย
0: FM ของสมท.
1: สมท.อ่ะเข้ามาดูในเพจของ99เลย
0: ครับ
1: เพราะว่าร่วมสนุกของเราอ่ะต่อให้คุณทายไม่ถูกว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ขอแค่ร่วมโหวตอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ได้รางวัลแล้วนะครับแต่ของไปนี้เนี่ยคุณต้องทายถูกอย่างเดียวไง
0: ใช
1: ่ต้องทายถูกอย่างเดียว
0: ผมว่าฝรั่งเศสนี่ไปเยอะเลยนะเยอรมัน
1: ใช่ครับคือถ้าผมเขียนไปรษณีย
0: ์
1: ตั้งแต่รอบรองอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องเขียน
1: ผมก็ต้องเขียนฝรั่งเศสก่อน
0: อ่ะสมมติซื้อ200ใบเนี่ยไม่ต้องทีเทหน่อยอ่ะ
1: ผมเทให้ฝรั่งเศส100นึงไง
0: ใช่
1: อีก303030 40อาจจะอังกฤษ
0: ตัวถั่วไป
1: เออ
0: ด้วยฟอร์มการเล่นมันร้อนแรงดุดพายุอ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: พี่ตั้งแต่ปี2006เจอพี่บีในทีวี2006ปีนี้2026แล้วจากเสแสบ
0: ครับผม
1: ไม่นาน20ปีเอง
0: แค่20ปีคือ2006เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่ FM 99เนี่ยบรรยายฟุตบอล
1: ที่แจ้งวัฒนะ
0: ใช่ครับเราก็ทำกิจกรรมสนุกมากนะครับตอนนั้นคู่แรกที่บรรยายเนี่ยคือเม็กซิโกกับอิหร่
1: าน
0: ส่วนที่แจ้งว่านะวันนั้นเนี่ยบิ๊กแมตช์เลยอิหร่านกับแองโกลาคนนี้เต็มลานเลย
1: น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราออนกราวนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: เพราะว่าเพิ่งกำเนิดขึ้นเรายุคสมทนี่ได้สองปี
1: ที่เยอรมันผมจำได้ผมนั่งผมมาอยู่ที่ขึ้นผมนั่งคุมเสียงอยู่เลยผมยังไม่ได้ขึ้นแท่นจับไมค์ภาคเลยผมไปภาคครั้งแรกที่กกท.
0: ปี
1: 2010
0: 10
1: แต่ไปจากกกท.หน้ารามูคนเยอะทุกคืน
0: มันมากจริงๆจริงๆทั้งหน้านี่ต้องบอกป๋าเลยนะกับป๋าปอสุเทพต้องลุยละ
1: เอานี่เลยลานจอดรถเราอะ
0: ลานจอดสมท
1: ผมว่าอลังการแน
0: ่ใช่ใช่นะฮะ
1: สวัสดีครับบอลมาถึงรอบลึกๆการวางแผนการเล่นของโค้ชสำคัญมากส่วนตัวคิดว่า ทูเคิลไม่น่าจะพาอังกฤษผ่านอันเดน่าของสคาโลนี่จากคนบ้านนอก
0: สคาโลนี่เก่งมากเลยโอ้โหนั่นนี่คือยืดหยุ่นแล้วเป็นอาร์เจนตินาที่

0: เป็นอาเจนดาจริงๆก็คือไม่ต้องเพจถึงเวลาเดี๋ยวเล่นเอง
1: ค
0: ือเล่นตามระบบคือเตะตามตำราไม่ได้ซึ่งมันตรงกับตอนที่อังกฤษเนี่ยเอาบอลไปปล่อยที่นั่นเนี่ยเพราะว่ามันมีสองอย่างก็คือบอลในสนามถูกกติกากับบอลข้างถนนซึ่งคนอาเจนดาส่วนใหญ่ต้องเล่นข้างถนนแล้วมันก็เป็นวิธีการ
1: คล้ายๆบราซิลนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่
1: เด็กมันเติบโตมาจากฟุตบอลข้างถนน
0: ใช่ใช
1: ่มีสตอรี่หน่อยก็ต้องจากสลัม
0: บราซิลนี่ฟาวิล่าทัวร์ใครไปบราซิลอย่าลืมนะฮะ1,300 บาทแล้วท่านจะระทึกใจจนถึงหยดสุดท้าย
1: ฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบนะครั้งหน้า2030จันบีนี่วางแผนจะไปอุรุกวัยแล้ว
0: ใช่ไปอุรุกวัยครับไปแน่ๆ
1: ที่เมกาต้ามีอุรุกวัยมีอาร์เจน
0: แล้วก็ปรากวัย
1: ปรากวัย
0: ไปวางแผนไว้แล้วแล้วก็ไปต่อที่โมร็อกโก
1: ที่บอกเจ๊จะไปด้วยเหรอ
0: ไม่ให้ไป โอ้ขอพี่ยังห่างว่าไงไหมเน
1: ี่
0: ย
1: เฮ้ยพี่โถระดับเจ๊เผื่อครับคาพี่ไปดำน้ำที่อุรุกวัย
0: เออโอ้ชวนกันไปดำน้ำอุรุกวัยเดี๋ยวเว้ยเขาท่าเว้ย
1: หรือไม่พี่ก็ไปนี่ก็ได้แนะนำเจ๊ไปคาสบังกาไง
0: โ
1: มร
0: ็
1: อกโก
0: ไปดูสนามแสนห้าเออว่ามันเป็นยังไง
1: ทะเลสวยสุดก็คาสบังกาเลยแหละ
0: นะแล้วก็ปล่อยให้แกอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนไปเลย
1: ให้อยู่นั่นหลอกแกว่าอยู่ในพื้นที่ยุโรปเพราะว่าพวกนั้นน่าจะเป็นขาวนะคนขาวนะโมร็อกโกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเป็นถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆคือแขกขาวแล้วก็มาต่อพวกยุโรปใต้ทรงมันเดียวกันเลยนะกับพวกสเปนกับโปรตุเกสที่เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งหน้านี่6ชาติแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะชิงกันที่ไหนเพราะว่าเขายังตกลงกันอยู
1: ่ครับผมพี่บีพูดถึงพูดเรื่องฝึกงานตอนอยู่กับเจ๊นะครับนินทาเจ๊ด้วย
0: ต้องขออีกชั่วโมงหนึ่งอะโอทีอะ
1: เวลามันไม่เหลือ
0: เ
1: ด้ถ
0: ้
1: าเราจัดเกิน
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมานินทากีฬาโลกทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสับเดี๋ยวสับ
1: เดี๋ยวลืมฝากถามด้วยนะ
0: อะไรฮะ
1: เชียร์อะไรคืนนี้แกเชียร์อะไรผมเดาว่าแกเชียร์ฝรั่งเศสแน่
0: คืนนี้เชียร์ฝรั่งเศสแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้เชียร์อะไร
1: นะฮะน่าจะครบนะอาจารย
0: ์เรียบร้อยตีห้าพอดีโอทีหนึ่งชั่วโมงขอบคุณผอ.เบ่งด้วย
1: ครับผม
0: ดูแล
1: พรุ่งนี้ก็ตีสอง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
3: 5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
15: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว 5:13 นะคะกรกฎาคม2569มาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมานคร LTM SN 95ซุปเปอร์สเตชันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: แล้วเสียงใสตื่นตีสองแน่ๆเลย
1: โอ้โหหลับหลับตื่นตื่นครับพี่ดูฟุตบอลโลกครับ
0: หลับตื่นตื่นเป็นห่วงฝรั่งเศส
1: เรียบร้อยครับบายบายบองชูยินดีกับแฟนบอลสเปนด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เข้าชิงด้วยเนาะเข้าชิงแล้ว
0: สเปนก็ไปรอสเปนไปรออังกฤษและหรือแล้วกันหรืออาร์เจนตินาเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเออสเปนจะเข้าไปรออังกฤษหรือไม่ก็อาร์เจนตินาในวันที่20โอ้โหไม่รอดจริงเนาะฝรั่งเศสเน
1: า
0: ะ
1: คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เนี่ยพี
0: ่ใช่อยู่ค่ะ
1: แม่ครับ
0: วันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็ไม่เป็นไรก็หนึ่ง4ปีเนี่ยไม่ใช่1ปีเนาะ4ปีมีผลเดียว
1: ใช่เพราะฉะนั้นลางานเลยวันจันทร์ลาเลย
0: เออหรือก็ไม่ต้องลาก็ได้เนี่ยไปนอนที่ทำงานอย่างที่บอกแล้ว
1: นอนที่ทำงานแป๊บหนึ่ง
0: ไปนอนที่ทำงาน
1: เพราะว่าบอลจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ท่านนอนตั้งแต่หัวค่ำนะสักสี่ทุ่มนะนอนแล้วตื่นมาตีสองก็โอเคนะ
0: แล้วพอมันอยู่ใช่
1: ใช่บอลจบตีสี่ก็นอนสักนิดนะครับแล้วก็สักตีห้าออกมาก็ตื่นมาทำงานไปทำงานกัน
0: ใช่ก็สเปนที่2-0ใช่ไหมเมื่อตีสี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ชนะแบบ2-0นะคะ
1: โอ้โหเล่นเอาฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยพี่ระบบทีมเวิร์คก็ดีจริงถึงว่านะฮะไปก่อนแข่งได้เต็งหนึ่งเป็นเต็งหนึ่งนะเพราะว่าทีมเวิร์คยังถือว่าดีอยู่
0: ก็นี่เอาจริงๆนะเพอร์สเปนนี่แหละเป็นแชมป
1: ์มีสิทธิ์คนก็ว่ากันนะดูจากฟอร์มนี้แล้วนะ
0: ฟอร์มนี้นี่มีสิทธิ์เลยนะคะ
1: คร
0: ับก็รอบตัดเชือก20กรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวรออังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: ครับนะครับ
0: หนึ่งทีมรออีกหนึ่งทีมแล้วก็ไม่แน่นะเดี๋ยวฝรั่งเศสอาจจะเป็นที่3ก็ได้เนาะ
1: ก็เดี๋ยวต้องมีแมตช์ชิงที่3
0: เ
1: มื่อก่อนเนี่ยฟีฟ่าเขาเคยมีแนวคิดยกเลิกไปแล้วนะพี่เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบทีมที่ผิดหวังมาเจอกับทีมที่ผิดหวังอ่ะ
0: แล้วมันไม่มีแรงสติเอาจริงๆนะแต่ว่าไม่ควรเหมือนมวยอ่ะ
1: ถ้าเกิดใครแพ้อีกเนี่ยมันกลายเป็นแบบ
0: โอ้ทำซากเลยสงสาร
1: ซ้ำซากจริงๆเมื่อก่อนเขายก
0: เหนื่อย
1: ปีนี้
0: เหนื่อยซ้ำซากใช่คิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะชกไม่ใช่เหมือนมวยอ่ะไม่น่าชกเห็นไหมเขาไว้ไปเลยเนาะที่สามคู
1: ่ใช่คือพอมันเตะแล้วแบบชนะมันจะแถวนั้นมันก็ที่สามอ่ะแต่ว่าแพ้เนี่ยมันเหมือนกับ
0: จริง
1: โอ้โหมันแพ้กับบางคนเล่นดีมาตลอดมาแพ้2นัดคือ2นัดสุดท้ายได้คือ
0: แล้วมันเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยจริง
1: ๆ
0: ใช่ไหมคือแพ้แล้วยังให้กูมาเตะอะไรอีกนี่ค่ะเป็นชิงที่สี่เหรอ
1: แต่
0: มวยเขาให้ทองแดงไปเลยทั้งคู่
1: ใช่แต่ว่าเชื่อว่าฟีฟ่าเขาชอบเพราะว่ามันได้ค่าโฆษณาได้เรตติ้งได้คนดูได้อะไรต่างๆนะครับ
0: ยิ่
1: งยิ่งเที่ยวนี้ประสบความสำเร็จเห็นแว่วๆมาว่าอีก4ปีข้างหน้านะพี่อาจจะเพิ่มเป็น64ทีมนะ
0: โอ้โหรวยไม่ไหว
1: ครับผม
0: กีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะคะทำเอาคนทั้งโลกไม่ต้องนอนกันพอดี
1: หนึ่งเดือนเต็ม
0: ดีใจกับอะไรนะกระทิ้งดุแล้วสเปนเนี่ย
1: ฉายากระทิ้งดุนะครับวันก่อนเพิ่งเห็นภาพข่าวแบบลาท้ายข่าวพี่เทศกาลวิ่งวัวกระทิงอ่ะ
0: ที่สเปน
1: เขาจัดใช่เขาจัดทีนึง7 วัน 7 คืนเลยนะพี่ก็คือ ทุกวันเนี่ยก็เขาก็จะปล่อยวัวกระทิงเนี่ยนะวิ่งตามท้องถนนแบบถนนเล็กๆอ่ะระยะทางประมาณสักเขาบอกให้วิ่งไปประมาณ150เมตรอ่ะ
0: โอ้โห
1: คือต้องวิ่งหนีวัวกระทิงวิ่งแบบวิ่งหนีอย่างเดียวนะใครล้มนี่มีสิทธิ์โดนทั้งเหยียบทั้งวัวกระทิงควิดอ่ะ
0: โดนควิดหรือว่าเป็นผู้โชคดีหรือยังไง
1: ก็ไม
0: ่
1: ครับแล้วคนที่นู่นเขาก็ชอบนะก็เหมือนกับไปท้าทายกันก็ไปวิ่งหนีกันโอ้โหอย่าพลาดล้มเลยแล้วกันโดนกระทิงดุจริงๆสมฉายา
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามนี่คือข่าวด่วนเลยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเต็มเข้าไปรอแล้วนะคะส่วนน้องกวางก็รอนะคะ022481366 1สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366ค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนข่าวหน้าหนึ่งข่าวอื่นๆวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสองเพื่อนรักเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแม้ว่าจะอยู่ทางที่กันแต่ว่าเขาขอจัดงานศพด้วยกันนะน้อง
1: ๆโอ้ครับครับ
0: อันนี้สนุกทั้งคู่ใช่ก็ตอนนี้ญาติๆทยอยไปรับศพนะคะที่สถาบันนิติเวชไปทำพิธีกรรมทางศาสนากันที่บ้านเกิดนะคะล่าสุดนั้นสองเพื่อนรักคือผู้หญิงทั้งคู่นะคะคุณกฤษพรกับคุณพานิดาพานิชาคุณกฤษพรนี่คือเป็นศพลำดับที่15คุณพานิชาเป็นศพลำดับที่21ทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันญาติทั้งสองครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเกิดการอุดมคลอง3ปทุมธานีนี่เองนะคะก็ญาติของคุณกฤษพรบอกว่าครอบครัวตัดสินใจนำศพทั้งคู่มาตั้งบำเพ็ญกุศลร่วมกันเนื่องจากว่าเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันมีความสนิทสนมกันมากนายจ้างก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีที่ร้อยเอ็ดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็สองคนนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันใช้ชีวิตประจำวันด้วยกัน เลิกงานเดินทางไปไหนมาไหนไปกันทุกที่นะคะแล้วก็มีความผูกพันกันก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งศพคู่กันอยู่ที่ปทุมนี่แหละค่ะคุณกฤษพรเนี่ยอายุ40ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านดูแลลูกสาวเพียงลำพังแล้วก็หลังจากนั้นมา 4-5 ปีก่อนรับภาระดูแลพี่ชายที่เป็นผู้พิการด้วยนะคะลูกสาวของคุณปัจจพรอายุ20แล้วนะคะน้องกำลังศึกษาอยู่ที่มหาสารคามก็บอกเสียใจมากเดี๋ยวแม่มาสูญเสียแม่นะคะเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนต่อให้สำเร็จตามความปรารถนาของแม่นะคะนี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของทั้งสองครอบครัวนะคะก
1: ็
0: ถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุนะนี่ฟังจากลูกชายของอีกคนหนึ่งคุณพานิชาบอกว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ยังไม่กลับบ้านก็เลยเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ลูกชายนี่วัย15นะของอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตอนแรกพบข่าวว่ามีไฟไหม้ที่ลาดพร้าวตอนแรกไม่คิดว่าแม่จะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุนะก่อนจะทราบความจริงก็เสียใจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งสองคนนี้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งก็บอกว่าเจ้าของบริษัทบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจมากเดิมทีเนี่ยทั้งสองครอบครัวประสงค์จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ต่างจังหวัดแต่ภายหลังญาติเปลี่ยนใจบอกว่าจัดที่วัดเดียวกันเลยเพราะว่าเสียชีวิตพร้อมกันแล้วก็เห็นควรว่าบริษัทแต่รับหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้สุดท้ายก็ร่วมกันจะสะดวกต่อทุกฝ่ายก็เลยจัดให้พร้อมกันเลยสองคนนี้ทำงานกับบริษัทนานกว่า15ปีเจ้าของบริษัทบอกว่าเปรียบเสมือนในคนในครอบครัวนะคะก็รู้สึกผูกพันนะกับองค์กรก็เลย จะช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้ค่ะญาติก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆค่ะน้องรุ่งก็เลยจัดเป็นที่นี่แหละไม่ต้องไปที่ร้อยเอ็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็นะเมื่อวานเนี่ยผู้เสียชีวิตอัปเดตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น31รายแล้วนะครับตอน6โมงครึ่งเนี่ยมีนะครับมีรายที่31จากโรงพยาบาลเปาโลแจ้งเข้ามาที่สน.ผลโยธินนะครับว่าผู้ประสบเหตุที่เป็นเคสแดงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะสิ้นใจไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยถือว่าเป็นรายที่31แล้วนะพี่นี่ตัวเลขเพิ่มรายวันเลยเนาะเมื่อวานเราเริ่มต้นมา27มา28แล้วก็มา30แล้ววันนี้ก็31สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับ
0: ก็แสดงว่ายังมีบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายราย
1: ใช่ตัวเลขที่ยังเป็นเคสสีแดงแล้วก็พักรักษาตัวที่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดอีก24ราย
0: ค่ะ
1: ใน24เนี่ยต้องภาวนาเพราะว่าบางคนน่ะโดนอย่างนักร้องนำที่ชื่อคุณดินนะฮะนักร้องนำวงที่ร้องอยู่ที่โรงเบียร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโดนไฟไหม้ตั้ง 80% เนี่ยในตามร่างกายนะพี่นะฮะโดนไหม้ไป 80% แต่ว่าหัวจิตหัวใจยังสู้อยู่ยังพอที่จะสื่อสารกับครอบครัวได้ยังมีกำลังใจที่จะสู้อยู่นี่นะฮะเมื่อวานนี้ตำรวจก็เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับมาสอบสวนนะครับโดยท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าอันนี้นะตัวเลขก็ขยับมีผู้เสียชีวิตเป็น31รายรายล่าสุดเป็นผู้หญิงอายุ34ปีก็อยู่ระหว่างการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะครับส่วนร่างเนี่ยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนให้ญาติแล้วทั้งหมด28รายนะครับก็อย่างที่พี่ศรีเล่าส่วนใหญ่ก็ทยอยมารับศพกลับไปเพื่อนะทำพิธีทางศาสนา
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะฮะมาสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและระบบไฟฟ้าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับนอกจากนี้เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของร้านนะครับมาสอบปากคำพี่สาวเนี่ยอยู่ที่ยโสธรไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนร้านแต่อย่างใดนะครับการมาให้ปากคำเนี่ยเขาบอกว่าเอาสัญญาเช่ามาดูเอาใบขออนุญาตสถานประกอบการนะครับมามอบให้กับตำรวจเพื่อประกอบสำนวนคดีนะฮะสรุปว่าเขาบอกว่าจากการสอบปากคำพยาน2คนเนี่ยนะครับที่เป็นพนักงานของทางร้านนะนะครับก็ทั้ง2คนให้การยืนยันว่าประตูทางออกทางหนีไฟไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ล็อกสามารถเปิดเข้าเปิดออกได
0: ้
1: นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการดำเนินคดีการเอาผิดกับเจ้าของร้านซึ่งตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าของร้านอ่ะนะเนี่ยก็มันก็จะบอกถ้าคือถ้าไม่ล็อกก็ถือว่าก็ยังดีถึงแม้ว่าทางออกมันจะเป็นทางเล็กๆนะครับพี่ทางเล็กๆแต่ถ้าล็อกนี่ไปกันใหญ่เลยยิ่งแสดงว่าโอ้โหนะฮะไม่คำนึงความปลอดภัย
0: ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: นี่ค่ะก็เศร้าอ่ะนะบางที
1: ใช
0: ่คนที่ไปก็ไปหาความบันเทิงไปพักผ่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็มีถามมาว่าแล้วสองคนคู่ผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่ง40คนหนึ่ง49เนี่ยนะบอกว่าแล้วไปทำไมอ้าวก็อย่างที่บอกก็คนก็ทำงานก็อยากจะไปพักผ่อนไปบันเทิงไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางคนเชื่อไหมว่าถ้ามันเป็นช่วงจังหวะเป็นดวงหนึ่งด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตนะไม่เคยไป แล้วคืนนั้นอยากจะไปขึ้นมาก็เป็นไปได้นะ
1: เออใช่หรือแบบเพื่อน
0: อันนี้เราไม่ว่ากันอืม
1: เพื่อนชวนมางานวันเกิด
0: เอออ
1: ย่างเงี้ยนะบางทีแบบเฮ้ยอ่ะไปซะหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าก็ลองไปดูอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์นะ
0: มันก็มี
1: ก็มีสิทธิ
0: ์อืมแล้วเราก็ไม่ว่ากันเมื่อวานนี้มันจะมีดราม่าไงว่าอย่างเอายกตัวอย่างคุณลีน่าจังแกก็ในมุมของคุณลีน่าเองแกบอกว่าเอาถ้าเข้านอน2ทุ่มเหมือนดิฉันเนี่ยมันจะเสียหายไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้าก็มองในมุมนี้ก็ได้แต่ว่าคนที่เขาเนี่ยครั้งหนึ่งก็เพื่อนชวนไปอ่ะไปดูไปเปิดหูเปิดตาทำงานเครียดเพื่อนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทีนี้คุณลีน่าจังเนี่ยแกก็จะมองในมุมว่ามาเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาเนี่ยมันก็ไม่ถูกอะไรประมาณนั้น
1: เราต้องเรียกร้องให้แบบว่าสถานประกอบการให้มันแบบมีความปลอดภัยดีกว่าเนาะ
0: ใช
1: ่ใช้วัสดุที่มันไม่ติดไฟทางหนีไฟทางหนีทีไล่ให้มันให้มันเพียงพออะไรอย่างเงี้ย
0: ปรับปรุงนะคนที่แบบว่ากำลังเปิดกิจการอยู่ตอนนี
1: ้ใช่แล้วคลิปเริ่มมีปล่อยออกมาแล้วพี่คนที่เป็นนักเที่ยวอยู่ข้างในเมื่อวานนี้ผมเห็นผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าโชคดีที่เธอรอดเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วินาทีพอเห็นควันปุ๊บเนี่ยกล้องมันตัดไปคือแกวิ่งแล้วไงคือแกกำลังถ่ายที่โต๊ะกำลังเหมือนกับร้องเพลงอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มมีควันออกมาจากหน้าเวทีแล้วแกก็เฮ้ยอะไรวะอันนี้เสียงในคลิปนะเฮ้ยอะไรวะแล้วเหมือนแกขยับกล้องก็คือเป็นจังหวะที่แกคงจะหยิบมือถือแล้วตัดแล้ววิ่งออกพอดี
0: โอ
1: ้คนนี้เขารอดนะเขาบอกว่า
0: โชคดี
1: เหมือนกับเขาบอกขอบคุณโชคชะตาที่แบบที่ตัดสินใจวิ่งเนี่ยเพราะว่ามันนับเขาบอกนับ1ไม่ถึง10อ่ะควันเต็มร้านแล้วพี
0: ่มันเร็วมากจริงเนี่ย
1: ควันมันลอยฟุ้งเร็วมากแล้วพอควันมันออกมาเหมาะอะไรไม่เห็น
0: นะครับ
1: คนนี้โชคดีที่ตัดสินใจแบบว่าไม่ยืนรอดูว่าคืออะไรเขารีบวิ่งออกวิ่งออกก็เลยรอด
0: โอ้โชคดีมากเมื่อวานอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารคุณวัชวัฒน์ไปลงพื้นที่นะคะเพื่อหาข้อเท็จจริงก็พบว่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตส่วนตัวของท่านนะก็บอกว่าในฐานะเป็นวิศวกรเนาะอาคารหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ700กว่าตารางเมตรพอดูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเวทีมีการเต้นรำก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ผังเมืองที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือว่าโซนนิ่งอันนี้แหละอาจจะเป็นปัญหาในการขออนุญาตที่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ถ้าจดทะเบียนแล้วก็ใช้งานเป็นสถานบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดคือจะไม่มีทางเกิดเหตุโศกนาฏกรรมร้ายแรงแบบนี้แน่นอนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องวัสดุซับเสียงวัสดุซับเสียงลำไฟและระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยในมุมวิศวกรท่านนี้บอกขาดหายไปค่ะน้องดงคือเคยบอกว่าพอไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาคารนี้ไม่มีใบอนุญาตเป็นสถานบริการและที่ผ่านมาไม่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารภายนอกแล้วก็คือไม่มีชื่อผู้ตรวจสอบติดแสดงไว้หน้าสถานบริการประเมินด้วยตาเปล่าพบว่าอาคารนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ได้มาตรฐานทั้งเรื่องทางออกวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงลามไฟและก่อให้เกิดควันพิษจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตรวมถึงระบบดับเพลิงต่างๆส่วนข้อสันนิษฐานเรื่องต้นเพลิงกับจุดเกิดเหตุนั้นก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งสืบสวนและก็ไปเก็บกู้กล้องวงจรปิดไปตรวจสอบดูก่อนถ้าเนื่องจากว่าพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นระบบเบรกเกอร์ตัดไฟในบางจุดที่ทำงานไม่สอดคล้องกันเลยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจสอบไปที่บริเวณเหนือฝ้าเพดานเป็นหลักเนื่องจากว่าเป้าหมายคือการค้นหาจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อระบุจุดต้นเพลิงได้แล้วก็มีคำถามสำคัญว่าเรื่องนี้เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหรือเปล่าที่ผู้ประกอบการตั้งใจจะเลี่ยงภาษีไปจดทะเบียนในลักษณะร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีแทนการจดเป็นสถานบริการเพื่อจะได้ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยราคาสูงเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยเห็น สมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ด้วยก็ยอมรับว่านี่คือช่องว่างของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดเรื่องผังเมืองกับโซนนิ่งนะน้องรุ่ง
1: ครับผมครับผม
0: เออเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเนาะว่าในสถานบันเทิงในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพพัทยาภูเก็ตหรือที่อื่นๆเนี่ยไอใช้ช่องว่างตรงนี้กันมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู
1: ้
0: เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยวิศวกรไปตรวจถึงรู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใครไปเที่ยวก็ดูแลดูหาทางหนีออกอะไรให้ดีเนาะแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วมั้งนะรุ่นถ้าแบบวัยทำงานก็คงไม่ค่อยอาจจะยังมีพอมีบ้างนะพี่
0: ก็มีแหละวัยทำงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปศุกร์เสาร์แล้วมันดึกอย่างเงี้ยจะไปกันแบบมากกว่าค่ะไฟไหม้นี่เกิดตลอดนะอย่างเมื่อคืนก็มีนะโกดังโรงงานแถวบางเลนอ่ะไฟไหม้เหมือนกันใช่เมื่อวาน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ใช่ระวังกันเนาะ
0: ระวังเรื่องไฟมุ่งไฟไหม้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกครอบครัวนะเพราะว่าแน่นอนอย่างที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
1: มีสายไหมพี่เมื่อกี้เห็นมีเปิดเสียงเพลงมายังใช่ไหมพี่ยังใช่ไหม
0: ยังไม่มีค่ะน้องตองยังไม่ได้แจ้งมา
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะช่วงระหว่างรอสายขอประกาศนิดนึงนะคะขณะนี้ทางสำนักงานกสทช.มีการเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกันนะคะขอรวมถึงข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือบวก 698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจเป็นสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่าคุณมีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพให้วางสายทันทีนะคะสำนักงานกสทช.ยังจะขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะน้องรุ่งกสทช.ฝากเตือนทุกท่านนะคะเริ่มมีมาอีกแล้วช่วงหลังก็คือบวก 697กับบวก 698อันนี้มิจฉาชีพแน่นอน
1: ปลดทิ้งไปเลย
0: ปลดทิ้งเลยค่ะ
1: ไม
0: ่รับสาย
1: ไม่ต้องไปรับนะคะ
0: ใช่เนี่ยค่ะเริ่มมี

0: โอ้โหที่โรงเบียร์ด้วยนะ
1: ก็นั่นสิก็ไปหลายที่จะว่ามิจฉาชีพคือก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าพฤติกรรมชอบ
0: ไม่ได้หลอก
1: อ
0: ะไรใครแต่ว่า
1: คนดังอ่ะ
0: เออจะแกไปทุกที่นะหมวดนัดนี่ชื่อจริงว่าที่ร้อยโทชิดพงขัดตะพงเป็นอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้เขาก็เมื่อตอนที่นายกลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวอ่ะแกก็ไปยืนประกบกับนายกอนุทินด้วยนะเออคือไปหลายที่อ่ะช่วงเนี้ยไปนี้เยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยแกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยไปอบรมเรื่องตึกสูงตึกขนาดใหญ่เคยอบรมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็เลยอยากจะมาตอบแทนและใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นตอนแรกเนี่ยออกมาจากสนามบีบีกันก็เลยถอดชุดไม่ทันไปหน้างานก็เอาชุดมาใส่เพราะว่าต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยเมื่อถามว่าเอาถือวอด้วยอ่ะไอ้วิทยุสื่อสารสีดำอ่ะก็บอกว่าก็ไปอบรมมาเหมือนกันอบรมใช้วิทยุในการแจ้งเหตุผมมีรหัสวอประจำตัวนะก็คือพญา413แล้วก็เป็นอพปรเขตพญาไทแต่เอาบัตรต่างๆที่ติดตัวไปด้วยอ่ะมันดูเยอะแยะทุกท็อปไปหมดเลยก็บอกถ้าผมได้มาจริงๆอ่ะไม่ใช่บัตรปลอมอ่ะอย่างเช่นบัตรอะไรบ้างบัตรกำลังพลสำรองอันนี้ก็ไปเรียนมาส่วนยศว่าที่ร้อยโทได้มายังไงก็เรียนรดมาอะไรอย่างเงี้ยก็จบรดมาแล้วก็ไปดูเลยคำสั่งที่กรมสารบัญฐานน่ะแต่ผมไม่ได้เงินเดือนนะแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นข้าราชการเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเหตุสำคัญเนี่ยผมสามารถถูกเรียกตัวไปช่วยเหลือได้เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าคืนเกิดเหตุไปให้สัมภาษณ์เป็นตุกเป็นตะแล้วก็เดินตามนายกด้วยดูน่าเชื่อถือมากดูไปแต่งไปเต็มยศเชียว
1: แล้วเมื่อวานไฮไลท์คือแกกล้าค่ะแกกล้าโฟนอินวิดีโอคอลกับคุณกันจอมพลังนะ
0: ค
1: ือในเฟซเนี่ยคุณกันจอมพลังเขาไลฟ์สดตอนที่เขาวิดีโอคอลไปหาหมวดนัดเนี่ยนะฮะเพื่อให้พิสูจน์ว่าคุณเป็นใครกันแน่ทำไมคุณมีรูปทั้งตำรวจทหารกู้ภัยดับเพลิงอปพ.ร.รูปอะไรอีกมีรูปทุกแทบจะทุกอาชีพอ่ะเขาบอกว่าเขายืนยันกับคุณการจอมพลังแล้วเขาเตรียมจะเอาบัตรทุกอย่างมาให้คุณการดูนะฮะว่าเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างรู้ไหมพี่สีหนึ่งถ้าในหมวดการเมืองที่เขาเคยไปยืนอยู่ที่สภานะเขาเคยเป็นเลขากรรมธิการ
0: โอ้
1: แล้วเขาเข้าสภาได้สมัครสก
0: เออไม่เข้าได
1: ้วงการทหารเขาได้รับเข็มจบหลักสูตรได้รับเข็มมามากมายเดี๋ยวเขาจะเอามาให้คุณจันจอมพลังดูนะฮะแล้วเขาก็เรียนรอดอไงแล้วก็เขายื่นวุฒิด้วยมั้งยื่นวุฒิคู่กันอ่ะเลยได้เป็นว่าที่ร้อยโทอะไรนะของเขาอ่ะนะฮะวงการแสดงเขาเคยเป็นเอ็กซ์ต้าช่องดังต่างๆมานะเล่นทั้งตำรวจทหารหนังจักรวงการกู้ภัยเป็นอาสาเป็นอปพ.ร.ฝึกมาแล้วผ่านมาแล้วอบรมมาแล้วหลายโครงการชอบทำงานช่วยสังค
0: ม
1: วงการพระเครื่องก็ไปนะเป็นพิธีกรงานพระเครื่องชื่อในวงการพระเครื่องคือนัดสมบัติพ่อให
0: ้โอ้
1: นี่นี่นี่คุณเนี่ยวงการพระพวกเซียนพระทั้งหลายอ่ะรู้จักไหมนัดสมบัติพ่อให้แล้วก็วงการรปภ.ก็เป็นคนฝึกรปภ.แล้วก็วงการบีบีกันก็แน่นอนเขาชอบไปเล่นบีบีกันทุกเขาไป
0: มันแต่ว่าไอ้คืนที่นายกไปโรงเรียนนาฏพาเนาะอันนี้แหละความเป็นคนเรียบง่ายของคุณอนุทินนะแกไปไหนก็ไม่ต้องมีคนตามแกคิดจะไปก็ไปแล้วคุณนัดไปดูไปยืนอยู่ตรงหน้าเลยอะ
1: คือไปฉายส่องให้ด้วยอ่ะ
0: สุดคืออยู่ตรงหน้าเลยอ่ะเพราะคุณอนุทินก็
1: เดินตามเหมือนกับแบบเหมือนเดินรายงานอ่ะรายงานเหตุ
0: ใช่ รายงานเหตุให้คุณอนุทินคือคุณอนุทินก็คิดดูดิเข้า

0: ข้าถึงง่ายขนาดนี้เพราะนั้นเดี๋ยวให้ข้อมูลเป็นตุเป็นตะว่าสุดท้ายแล้วเป็นใครสรุปแล้วก็คือนี่แหละเป็นคุณนะล่าสุดท่านรองเจรตำรวจโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะคะพลตำรวจโทเตรงผิวพันธ์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนที่ไปปรากฏในคืนนั้นนะคะถือเป็นพยานบุคคลที่เดี๋ยวตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำส่วนกรณีของคุณนักแพทย์ตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงแต่แอบอ้างแต่งกายเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์หรือว่าหิวแสงอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะพิจารณาข้อกฎหมายว่าการกระทำเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะทีนี้ข้อมูลต่างๆที่ชายคนนั้นรายงานกับนายกและสื่อมวลชนในคืนนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายหรือเปล่านั้นเดี๋ยวจะต้องนำข้อมูลคำพูดทั้งหมดมาคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบกับข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูเจตนาและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้วคุณอนุทินเองเนี่ยนักข่าวก็ถามกันเมื่อวานนี้บอกรู้หรือเปล่าว่าคนนั้นน่ะมั่วหน้างานนี่ให้ข้อมูลเป็นตุเป็นตะคุณอนุทินบอกไม่รู้เดี๋ยวต่อไปคุณอนุทินนะเวลาอะไรอย่างนี้นะเก๋ก็ต้องระวังตัวแล้วนะเนี่ยมันคือมันเข้าถึงง่ายเกินไปอ่ะว่าไหม
1: ใช่ทีมงานคงต้องเข้มกว่านี้นะ
0: ต้องเข้มกว่านี้แล้วเดี๋ยวคือมันโอเคเขาเป็นผู้นำประเทศอ่ะเนาะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่เข้าถึงตัวเนี่ยถึงคนเนี้ยรุ่นที่บอกว่าไอ้คืนนั้นน่ะมีคนจู่เต็มไปหมดผมก็ไม่เห็นแต่เขาคนเนี้ยมาอยู่ข้างๆจริงแล้วมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็ถามว่าแล้วให้ข้อมูลในฐานะอะไรท่านนายกทราบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมก็โอเคนะแต่ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นการแต่งเครื่องแบบมีพรบ.รองรับหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นคุณอนุทินเก่งก็ต้องนึกออกไงว่าเนี่ยคนเนี้ยมายืนอยู่ตรงข้างหูแกเลยอ่ะใครเนี่ยเป็นตุเป็นตะจ้ะนะคะแล้วคุณโดมปกรณ์ลำก็บอกว่าเขาก็เคยเจอนะนัทเนี่ยเคยประกบเขาเหมือนกัน
1: รันดูวงการจริง
0: ใช่ทุกวงการเลยคุณโดมปกรณ์ลำมันจะจำได้เลยแกบอกว่าเนี่ยคนนี้เคยมาประกบแกว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะก็คือเหมือนตามอารักขาให้ประมาณนี้แหละ
1: ใช่คือดูแล้วก็ไม่ได้มีพิษภัยไม่ได้ว่าทำอาชีพต่างๆแล้วไปเที่ยวหลอกคนนะพี่ก็ไม่นะก็แค่แบบว่ามาช่วยสังคมแต่ว่าอย่างงานเดินตามนายกเนี่ยมันก็เกินขอบเขตไปนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เกินไปมากคืออ
1: ันนี้ให้คนที่เขาให้ครับคนที่เขามีอำนาจคนที่เขามีหน้าที่ดีกว่า
0: แล้วหลังที่คุณนัทกำลังพูดกับนายกนะก็มีตำรวจในพื้นที่ยืนอยู่อ่ะคิดดูตำรวจยังเข้าไม่ถึง
1: อ
0: ันนั้นน่ะตำรวจจริง
1: คือถ้าไม่ถูกสังโซเชียลจับผิดนะภาพเหตุการณ์เนี้ยแกจะเอาไปใช้เป็นโปรไฟล์ได้แบบโอ้โห
0: สนิทเลย
1: ยิ่งใหญ่นะดูแบบว่าย
0: ิ่งใหญ่เลย
1: เป็นอปพลที่สามารถนำนายกพาเข้าไปดูที่เกิดเหตุได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าข้อมูลที่ให้วันนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เว้ยผมไม่ได้ยิน
0: นะก็โอ้
1: ปลอมตัวมันเลยเป็นคนตำรวจเอกจามอนดีกว่าปลอมตัวไปอารักขา
0: ค่ะไปดูเรื่องของคดีแอร์โฮสเตสนิดนึงนะคะคุณมีนาที่ตอนนี้ก็น่าจะถูกดำเนินคดีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะและที่กระเป๋าผ้าลายช้างน้องๆมีเฮโรอีนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะล่าสุดนั้นคนที่โอนเงินค่าจ้างที่ใช้นามว่าโรสนี่นะคะชื่อจริงนางสาวจันทราเป็นคนโอนเงินและมีอดีตสามีเป็นน้องชายของลูกเขยราชายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือค่ะน้องดงชื่อพันเอกสลอโบ
1: อ
0: ดีตสามีเป็นน้องชายของ ลูกเขยจะรอโบราชายาเสพติดในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของไทยอะเนาะพันเอกจะรอโบนี่เป็นอดีตผู้นำกองกำลังกลุ่มว้าใต้นะคะอยู่ในรัฐฐานที่ถูกจับตาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจะรอโบเป็นอดีตรองผู้บัญชาการเขตฐานที่171ตรงนั้นก็จะเป็นเขตอิทธิพลของกองทัพสหรัฐว้าในพื้นที่รัฐฐานทางตอนใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญระดับสั่งการเลยค่ะในกระบวนการผลิตและค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้คือเกิดจากการร่วมลงทุนทางธุรกิจมืดกับนายจงอยจงอยนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครทหารเมียนมาเชื้อสายมูเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งผลิตยาแบบครบวงจรอยู่ค่ะที่เมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองตูมนะอยู่ท่าขี้เหล็กยาเสพติดที่ผลิตจากโรงงานนี้จะถูกประทับตราหมายเลข999แล้วเป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดมืดมา10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี57ตรงๆเพราะฉะน
1: ั้
0: นในการบริหารจัดการและการกระจายยาเครือข่ายนี้มันแบ่งบทบาทหน้าที่กันแบบระบบตามสายสัมพันธ์เครือญาติโดยมีนายวีระหมื่นจดาซึ่งมีสถานะเป็นลูกเขยของจโลโบเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลตลาดรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดในประเทศไทยปัจจุบันนี้เขาบอกว่านายวีระคนนี้เนี่ยยังคงหลบหนีการจับกุมและกบดานอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานั่นแหละพวกนี้จะไม่อยู่ในประเทศไทยคืออาจจะเข้ามาแว๊บๆแล้วก็รีบกลับทำให้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการกับเอเย่นฝั่งไทยนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันก็คือว่านายติ๊กน้องชายของนายวีระปัจจุบันถูกจับเป็นนักโทษเด็ดขาดอยู่นะคะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วส่วนภรรยาของนายติ๊กก็คือน้องสะใภ้ที่ใช้นามว่าโรสก็คือนางสาวสัญชาที่เป็นคนโอนเงินเนี่ยคนนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้บงการสำคัญในคดีของแอร์โฮสเตสมีนาทำหน้าที่ติดต่อว่าจ้างคนหิ้วยาผ่านทาง Facebook ขณะนี้ก็ถูกออกหมายจับและอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะอีกคนหนึ่งที่ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินรินจริงๆเป็นผู้ชายนะคะชื่อจริงว่านายเอกวิทย์หรือนายเพ้งคนนี้ทำหน้าที่เป็นเอเย่นจัดหายาและสั่งการคนส่งของในประเทศไทยโดยเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่เชียงคำพะเยาเมื่อเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้ราคาลงจับได้แล้วเรียบร้อยลักษณะการลำเลียงยาก็จะถูกส่งจากฐานผลิตในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้าแล้วเครือข่ายไม่ต้องเสียภาษีการลำเลียงจากนั้นก็จะใช้ช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ป่าเขาในภาคเหนือเหลือลักลอบขนส่งเข้ามาในประเทศไทยเส้นทางหลักที่ถูกจับบ่อยก็คือแม่ฟ้าหลวงแม่จันและแม่อายเชียงใหม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ประสานงานกันกับกลุ่มผู้บังคับกองพันของชาติพันธุ์ของเขาเนี่ยแหละเพื่อนำยาเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ในประเทศไทยแล้วมาทางภาคเหนือแล้วก็อย่างวิธีการของเขาก็คือมีแกนนำแบบสั่งการเรียบร้อยแต่ว่าแกนนำทุกคนตอนนี้ยังคงอยู่ในฝั่งเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้ปปส.ก็ได้มีการเดินหน้าทลายท่อน้ำเลี้ยงอย่างหนักมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจัดการได้เบ็ดเสร็จ 100% ค่ะน้องดงก็ยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนี่คือข้อมูลของเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติที่โยงสายสัมพันธ์ไปที่พันเอกจลอโบ
1: ก็ถ้าเป็นแบบนี
0: ้มีนาก็น่าสงสารเนาะ
1: ครับก็ดูแล้วเธอก็ถ้าดูจากพยานหลักฐานแล้วเธอก็ไม่รู้จริงๆแหละว่าข้างในจะมีอะไรนะก็มันไปรับหิ้วของคนแปลกหน้าที่ติดต่อเข้ามา
0: ก็ทำงานมา4-2 ปีอะเนาะคือแบบอายุยังน้อยใช่ไหมนี่ไงเขาถึงบอกว่าสายการบินทุกสายการบินเขาก็จะห้ามเด็ดขาดเลยว่าไม่ควรทำอะไรแบบนี้รายได้พิเศษมันไม่คุ้มจริง
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: นะ อีกเรื่องนึงน่าสนใจเมื่อคืนนี้มีพวกชาวต่างชาติที่พัทยานะครับพี่เขามาขอความเป็นธรรมกับนักข่าวเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนตำรวจไทยรีดทรัพย
0: ์
1: เออนะฮะ
0: มาทำอะไร
1: เขาเป็นกลุ่มพวกนักท่องเที่ยวจากคูเวตนะครับมาจากตะวันออกกลางเนาะก็อายุประมาณ20กว่านะครับก็เขาบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องมาเที่ยวที่พัทยาเนี่ยถูกตำรวจในเครื่องแบบไปจับกุมเรื่องของกฎจราจรนะครับเรื่องการจราจรนะเขาบอกเขายอมรับบางคนก็ไม่ใส่หมวกบางคนก็จอดรถในที่ห้ามจอดอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาโดนจับเนี่ยเขาไม่ติดใจเลยที่โดนจับนะครับแต่เขาบอกเขาเริ่มเกิดข้อสงสัยนะในเรื่องที่ในความผิดเนี่ยจนเขายอมรับใช่ไหมแต่เขาบอกเขาเกิดข้อสงสัยที่บอกว่าโดนรีดทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเวลาถูกจับแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยเคยโชว์บินเงินสดนะครับบินเงินสดรับเงินที่ได้จากเจ้าหน้าที่แต่ตำรวจจะบอกว่านี่ไม่ใช่ใบเสร็จของโรงพักเป็นของปลอมแล้วเขาบอกเขาก็โดนจับแบบนี้อีกหลายครั้งก็ได้ใบเสร็จแบบนี้มาทุกครั้งตำรวจก็จะพอครั้งต่อไปเอาไปบอกว่าเฮ้ยผมเสียค่าปรับแล้วผมเสียค่าปรับเคยโดนจับมาแล้วตำรวจบอกของปลอมของปลอมต้องโดนจับอีก
0: จับอีกโดนใบสะโดนอีก
1: โดนอีกโดนเรียกรับอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: นะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้นักข่าวดูว่าเฮ้ยตำรวจไทยทำไมเป็นแบบนี
0: ้ทำไมมันซ้ำซ้อนฟัง
1: แล้วเขาบอกว่าการจ่ายเนี่ยนะฮะไม่ยอมให้ไปจ่ายที่โรงพักเลยนะจะเรียกเข้าไปในที่ที่รับตาคนตามซอยตามอะไรต่างๆจ่ายเงินเสร็จก็มีการดึงบินนี้ให
0: ้
1: ดึงบินแบบนี้ให้เป็นบินเงินสดนี่บินเงินสดนี่มันไม่ใช่ตาคุดไม่ใช่ตาโล่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
0: มันแปลกนะเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ละคนโดนนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพอโดนจับทีเนี่ยข้อหาหนึ่งเนี่ยปรับครั้งหนึ่งเนี่ย 3,500 ถึง 5,000 บาทนะ
0: โ
1: อ้โหในแต่ละคืนเนี่ยข้อหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะเขาว่างั้นนะพี่ไปทำผิดเกี่ยวกับการขับขี่
0: แพงอย่างนั้นนะ
1: โอ้เนาะแพงนะปกติไม่สวมหมวกนี่ไม่ไหร่500ไม่เหรอมีปรับเขา 3,500 แล้วเรียกเขาไปปรับในซอยที่รับแล้วก็ออกบินเงินสดให้อ่ะ
0: หรืออันนี้เป็นต่างชาติไปเลยแพงหน่อยหรือเปล่า
1: ก็เขาเป็นอย่างนั้นแหละฮะ เขามีความรู้สึกว่าเขาอย่างนั้นนะเขาโดนแบบเขาโดนเหมือนกับรีดเงินอ่ะเนี่ยเป็นบินเงินสดนะครับโอ้เอาละทีนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปสอบถามทางตำรวจเมืองพัทยานะครับว่าท่านมีลูกน้องท่านตรวจสอบหน่อยสิมีลูกน้องเรียกเข้าไปในไปจับปรับเขาเรียกเข้าไปในซอยจับข้อหาละ 3,000 3,500 อย่างเงี้ยจริงหรือเปล่า
0: ใช่
1: นะครับเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วเขาก็มาหลายครั้งเขารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยนะครับแต่มาระยะหลังเนี่ยมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้เนี่ยที่สลับกันมาจับทุกวันนะครับหลังเที่ยงคืนแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะทุกครั้งที่พวกเขาเจอเขาก็เลยผิดหวังกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเขาบอกเจอตำรวจแบบนี้เนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเจอโจรซะอีกเขาพูดนะเขาบอกงี้เลยนะเขาบอกเจอโจรมาดักปล้นเนี่ยยังดีกว่าเจอตำรวจในเครื่องแบบมาทำกับเขาแบบนี้อีก
0: เขาใช้คำว่าสลับกันมาจับนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่เขาบอกสลับกันมาจับ
0: ทุกวัน
1: ทำผิดเนี่ยเขายอมจ่ายค่าปรับนะถ้าให้ไปเสียโรงพักอะไรก็ว่ากันนะแต่ว่าทุกครั้งก็จะโยนอย่างเงี้ยเรียกเข้าไปในที่เปลี่ยวๆรับตาแล้วก็จ่ายเงินสดออกบินให้อะคงจะไม่ใช่ใบเสร็จแล้วล่ะพี่ถ้าเป็นบินอย่างเงี้ย
0: นั่นเพราะอะไรสลับกันมาจับทุกวันเนี่ยแสดงว่าไม่ซ้ำหน้าหรอครั้งละ 3,000 หน้าพัน
1: เนี่ยจับปรับให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะคือ
0: จริงจริง
1: ไอ้ใบสั่งได้ใส่หมวก
0: ได้ใบสั่งเรื่องของจราจรนะมันจะอยู่ได้7 วันนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณยังทำผิดซ้ำซากแบบเดิมเดือดโดนใหม่ไอ้นั้นนะไม่แปลกแต่นี่ก็มากันทุกวันนี่แสดงว่ามันแปลกแล้วล่ะ
1: หรือเดี๋ยวตรวจสอบ
0: ถ้าต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยเอาอันนี้
1: ใช่
0: ถ้าไม่งั้นก็จะไม่จะเป็นช่องว่างอย่างนี้แหละค่ะเนาะ
1: ครับ
0: คุณมาเที่ยวในเมืองไทยคุณก็ทำให้ถูกกฎหมาย
1: เนาะครับผม
0: สรุปแล้วตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ก็เดี๋ยวคงได้ไปถามผู้กำกับกันคงได้คือถ้าเขามีคลิปเขามีหลักฐานไว้ไงนี่ตำรวจเห็นตำรวจต้องรู้กันแล้วว่าเฮ้ย
0: ใช่
1: ตำรวจจริงออกไม่ออกใช่
0: เนี่ยใช่ไหม
1: ผม
0: ก็เสียทำให้เสียชื่อเสียงไปมากกว่านี
1: ้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ผม
0: เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
7: น้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: อจบแล้วเหรอไอ้หนุ่มตู้เพลงในต้นในแบบฉบับนะไม่ใช่ต้นฉบับในแบบฉบับเวอร์ชั่นของพี่อีทค่ะพี่อีทวงฟรายนะฮะกลับมาแล้วนะคะ 6:15 นกับเช้าวันนี้วันพุธที่15ด้วยนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะตี5ถึง7โมงเช้าข่าวเช้า95เจอกับเรา2คนคุณผลจูเมคาบอกฟังทุกเช้าคุณพี่ตุ๊กกฎชมนจากสารคามคุณแม่รัตนาคุณพี่น้อยๆ นะคะคุณณรงค์นะคะคุณณรงค์คงเจริญนะคะคุณพี่รัชินีกรหนูเผือกค่ะพี่สุมิตรศิริโชติฟังทางวิทยุนะคะแจให้เรียบร้อยพี่สะอาดจำปาทองพี่พีรพลหรือพี่ป๊อปศรีประเสริฐนะคะอยู่โคราชพี่สมพิษวัดประตูมอนเจ้อยู่ไหนวัดประตูมอนอ๋ออยู่ชลบุรีใช่ไหมชลบุรีนะคะพี่วนาทิพย์พี่อุทัยสวัสดีด้วยนะคะพี่โจระบบตำรวจมันอ่อนตอนนี้หรืออ่อนหรือไม่อ่อนนะตอนนี้ก็มีเรื่องตำรวจกับนี่ไงอาสาสมัครทหารพรานเนาะก็ที่เป็นข่าวดราม่ากันอยู่ที่โดนจับปืนอะอาสาสมัครแทนเพิ่งจะออกจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชก็มาโดนจับปืนที่พัทลุงใช่ไหมคะที่เป็นข่าวตอนนี้ก็เลยมีการแชร์กันกรณีที่ตำรวจทางหลวงจับนะคะอันนี้ต้องขึ้นศาลนะสุดท้ายต้องขึ้นศาลนะคะอันนี้ข่าวก็มีหลายกระแสมากว่านายตำรวจตรงศิลป์คนนี้ไม่ยอมจริงๆนะคะก็คือยังไงก็ต้องจับกุมเพราะถือว่าพกอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตประมาณนี้เนาะก็เป็นข่าวกันอยู่นะคะถามว่าพกได้ไหมพกปืนได้สินะเพราะว่าออกมาจากพื้นที่นะคะ3จังหวัดชายแดนแต่ว่าแล้วเวลามันถึงรอบคิวที่จะต้องได้พักแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงอะอาวุธประจำกายเนี่ยจะต้องทำยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจริงๆถ้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาสาสมัครทหารพรานก็มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็สามารถพกพาปืนได้ในราชการติดตัวได้นะคะก็บอกว่าถ้าในปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ต้องมีใบนั้นเนี่ยที่เขาเรียกกันใบพกพาป.12 อ่ะน้องดงนะ
1: ครับผม
0: แต่ทีนี้กรณีเขาออกมาจากพื้นที่แล้วจะกลับบ้านในช่วงวันพักเนี่ยนะมาถูกตำรวจทางหลวงจับเนี่ยอันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยกันนะคะใช่ไหมตอนนี้ทัวร์ก็ไปลงที
1: ่ถ้าเป็นนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะคุยกันน่าจะแบบอธิบายกันให้เข้าใจกันได้
0: อธิบายกันให้เข้าใจว่าพกได้ไหมหรือว่ามันเป็นข้อจำกัดไม่เอาสมมุติถ้าพี่เขาไม่มีใบพกพาใบป.12นั่นน่ะแล้วปืนที่มีประจำกายไว้ใช้ในหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องซ่อนไว้ที่ไหนก่อนจะกลับบ้านอ่ะบางคนก็แบบนู่นเลยบอกว่าเอาเมื่อออกมาจากพื้นที่แล้วเลยสงขามานิดนึงก็หาหลุมขุดฝังเอาไว้เลยเดี๋ยวขากลับไปเอามีคนบอกมันต้องขนาดนั้นใช่ไหมจะไม่เจอด่านเจอตำรวจทางหลวงนะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าตอนนี้ทัวร์ไปลงที่ตำรวจทางหลวงที่เป็นชุดจับกุมหัวหน้าชุดจับกุมอ่ะน้องต้ง
1: ครับ
0: ที่แกแบบถ่ายรูปแอคอาร์ตอยู่ในรถบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเลยประมาณนี้ทัวร์ไปลงตอนนี้คนนั้นน่ะว่าไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะเขาบอกว่าขนาดท่านผู้จับทางหลวงโทรไปบอกไปขอว่าถ้าเป็นอย่างนี้เคสแบบนี้เนี่ยก็คุยกันแล้วก็อาจจะไม่ต้องจับก็คือตรวจสอบกันไม่ต้องถึงศาลถึงโรงพักก็ได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมข่าวว่าอย่างนั้นนะอันนี้ข่าวเขาว่าอย่างนั้นถูกจับ ก็พูดไปเนาะพูดถึงเรื่องตำรวจเมื่อสักครู่เนาะที่พัทยาก็เลยมาถึงเรื่องมาถึงตำรวจทางหลวงที่จับปืนของอาสาสมัครทหารพราน
1: ค่ะ
0: ที่ถูกจับที่พัทลุงที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะคะก็เขาชัยสนเนาะรู้สึกจะเป็นอำเภอเขาชัยสนตรงด่านทางหลวงอ่ะเขาชัยสนเนี่ยนะคะก็เลยเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยอาวุธจะเอาไว้ตรงไหนยังไงฝากใครไว้หรอถ้าจะกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมครับคือจะไม่ให้เขาพกไม่ให้เขาพกก็ไม่ได้นะจะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด
0: มันก็ต้องใช้อ่ะเนาะเขาก็ถึงรอบที่เขาจะต้องได้พักแล้วไงมากลับบ้านที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีปืนพก9มม.ติดตัวมาด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยมีประเด็นข้อกฎหมายว่าพกสรุปแล้วได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ออกจากพื้นที่แล้วฝากไว้ที่ไหนกับใครมันจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่แหละคือถ้าฟังจากทหารอาชีพหลายๆคนนะเขาก็บอกเห็นตับตำรวจเต็มๆเลยบอกอะไรกันนะคะทำไมถึงอะไรขนาดนี้ล่าสุดเอาแล้วกันนี้นะล่าสุดก็บอกว่าทนเสียงด่าไม่ไหวสั่งสอบเข้มแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะน้องโด่งนี่ค่ะน
1: ั่นแหละมันจะได้เป็นหลักปฏิบัติแหละพี่ใช่ไหมมันจะได้เป็นหลักปฏิบัติว่าอ้าวนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาพกปืนก็ต้องทำยังไงต้องมีใบไม่มีใบต้องยังไงหรืออะไรแบบนี้มันจะได้เป็นหลักปฏิบัติกันเนาะจะได้เป็นเสียงกำลังใจกัน
0: ใช่ค่ะนะมาดูเมื่อกี้เปิดเพลงของพี่อีฟวงไฟที่แกเอาเพลงของยอดรักสลักใจมาร้องไอ้หนุ่มตู้เพลงนะคะก็อันเนื่องมาจากว่ามีข่าวว่าพี่อีฟแกป่วยค่ะน้องลุง
1: อ๋อเหรอพี่อีฟป่วยเหรอโอ้
0: พี่อีฟวงไฟป่วยนะคะเป็นโรคนะเดี๋ยวดูสักหน่อยนึงนะคะ

0: ที่วงไฟไหมคือเอฟป่วยเดี๋ยวพี่จำอะไรผิดสักหน่อยนึงด้วยกันเนาะพี่อิทวงไฟชื่อจริงนายสำราญช่วยจำแนกแอดมิดด่วนนะคะเนื่องจากร่างกายส่งสัญญาณเตือนอย่างหนักค่ะอ๋อก็ต้องส่งกำลังใจแกแหละเพราะว่าแอดมิดอยู่จริงๆด้วยนะคะแกบอกว่าอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพนะร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วหลังจากที่โหมใช้อย่างหนักมาเป็นเวลานานอ๋อก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพักจึงอยากฝากทุกท่านครับดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าฝืนร่างกายจนเกินกำลังขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลผมเป็นอย่างดีที่สุดอ๋อแอดมิดแป๊บนึงแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปปฏิบัติภารกิจนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องลุง
1: ก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรแบบว่าร้ายแรงอะไรเนาะก็อาจจะแบบว่าป่วยไม่สบาย
0: ไม่สบายนะคะแกก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดแสดงว่าแกปวดแกก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะมีทีมนักกายภาพบำบัดสาคลินิกคอยช่วยแล้วก็มีน้องรักกบแท็กซี่ค่ะที่ดูแลก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหายแล้วไปทำงานได้ก็ยังมีงานอยู่เหมือนเดิมนะไอ้ที่เงียบๆจริงๆแล้วนักร้องอย่างพี่อิทเนี่ยแกก็มีงานทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ
1: ครับผม
0: ยังรับงานอยู่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้น้องเนเน่มาเปิดใจในรายการโหนกระแสนะครับเราก็เลยได้รู้ประวัติความเป็นมาละนะว่าทำไมน้องถึงได้ไปถึงเวทีประกวดที่อเมริกานะครับพี่น้องเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยคืออยู่กับคุณพ่อนะที่ภูเก็ตนะครับก็เล่นเหมือนเล่นดนตรีเปิดหมวกครับพี่นะเล่นดนตรีเปิดหมวกจริงเขาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งก็มานั่งดูนะครับมานั่งดูแล้วก็เหมือนกับมาแนะนำตัวว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยไปได้ไกลกว่าอยู่เมืองไทยจริงๆเลยเห็นฝีไม้ลายมือน้องเนี่ยนะฮะก็เลยติดต่อบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางให้น้องเนี่ยไปที่อเมริกาให้ได้เวทีไอ้อเมริกาก็ทาเลนต์อะไรเนี่ยนะฮะนะฮะเขาบอกได้เขารับปากว่าจะช่วยก็เงียบหายไปนะครับแล้วก็ติดต่อกันมาเขาก็พยายามบอกว่าให้น้องคุณพ่อเนี่ยทำคลิปตัวอย่างส่งไปให้เขาหน่อยคุณพ่อก็เริ่มทำนะครับก็อัดคลิปส่งไปเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองก็แล้วสามก็แล้วเพลงที่สี่ที่ห้าก็แล้วก็เงียบนะคุณพ่อบอกตอนนั้นก็ท้อแล้วนะก็ไม่เอาละพอละเราคงไม่ได้มีหวังแล้วแหละไอ้นี่มันก็คงมาให้ความหวังลมๆแรงๆกับเราแต่ถึงฝรั่งคนนี้นะที่เป็นคนดิวเนี่ยนะฮะก็เขาเงียบหายกันไปสักพักหนึ่งจนฝรั่งคนนี้ติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาบอกว่าจริงจังแล้วนะอยากให้ยูเนี่ยอัดคลิปเล่นร้องเพลงกีตาร์ร้องเล่นทั้งเล่นทั้งร้องเนี่ยนะเอาแบบจริงจังนะครับ1 2 3 4ยูต้องอัดอย่างนี้มาก็อัดไปให้นะครับอัดไปให้นะฮะก็เงียบหายไปอีกนะครับอีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้นะครับพี่สีกลับมาเจอหน้าน้องเนเน่กับคุณพ่อแล้วบอกว่าไอ้มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอยู่แต่บอกตรงนี้ไม่ได้นะต้องขึ้นไปคุยกันบนรถมันเป็นเรื่องความลับ
0: โ
1: อ้ให้ขึ้นไปบนรถถามว่าแล้วเขาขับไปไหนเขาไม่ได้ขับนะฮะก็คือขึ้นไปนั่งเปิดแอร์บนรถแล้วคุยกันเนี่ยนะครับ
0: แต่คุยข้างนอกไม่ได
1: ้คุยข้างนอกไม่ได้นะครับเน่ๆกับพ่อเอาพอลองไปคุยดูมันคงไม่ได้มิจฉาชีพหรอกนะติดต่อกันมาขนาดนี้แล้วนะก็ขึ้นไปคุยน้องเน่ๆบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าตัวเธอเนี่ยพอที่จะคุยได้เขาก็แจ้งให้กับเน่ๆทราบว่าอยู่จะได้ไปออดิชั่นที่อเมริกานะเส ำเร็จแล้วคลิปที่เราทำกันไปเนี่ยทางอเมริกาตอบรับแล้วเนี่ยบอกกีดลั่นรถเลยตอนนั้นกีดลั่นรถเลยแล้วก็แต่ตอนนั้นพ่อเนี่ยยังฟังไม่ออกพ่อก็ถามกีดอะไรกีดอะไรเนี่ยก็เลยต้องมาแปลให้พ่อฟังอีกทีว่าสำเร็จแล้วพ่อเราได้ไปอเมริกาแล้ว
0: ค
1: ่ะนะครับอันนั้นพ่อก็เลยเฮลั่นขึ้นมารอบสองพ่อเลยเฮตามหลังนะฮะทีนี้พอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่านึกว่าจะแค่ไปออเดชั่นที่ไหนได้ให้ขึ้นเวทีจริงเลยให้แบบอัดรายการช่วงหนึ่งจริงๆเลยก็ The Show Must Go On นะคือเธอมีของอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ไปสนุกเธอบอกว่าไปปล่อยของไปสนุกให้เต็มที่นะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาต้องขอบคุณชาวต่างชาติคนนั้นนะที่เขาประสานที่เขาดีลให้จนมีวันนี้นะฮะก็ถือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองนะดิ้นรนด้วยตัวเอง
0: ที่ได้ไปเนาะแต่ว่าเชื่อไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเธอมาออกรายการแล้วก็ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แหละมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ใน Facebook กลุ่มเล็กๆนะคะเขาเป็นห่วงเรื่องของเบเน่ว่ากลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการที่มีแก๊งก็เรียกแก๊งอิลลูอ่ะน้องดง
1: คืออะไรมีแก๊ง
0: อิลลูมินาติอ่ะที่เป็นแก๊งแบบคือเป็นนักเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับพวกทฤษฎีสมคบคิดมาอยู่ในกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้ต้องไปหาอ่านเอาดูนะตรงนี้มีคนกลุ่มเล็กๆเขาเป็นห่วงว่าตอนแรกก็พอได้ชมรายการเนี่ยผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็ชื่นชมแต่พอมาดูรายการหุ่นกระแสแล้วน้องกับคุณพ่อเปิดเผยเรื่องความลับนี้ที่ว่านี่นะคะก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้คนที่มาติดต่อเนี่ยจะเป็นคนของอิลลูมินาติหรือเปล่า
1: เหมือนจะมาหาผลประโยชน์เหรอพี่เหรอ
0: ใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนี่ค่ะเพราะว่าพอดูรายการหุ่นกระแสจบเนี่ยมันมีตอนหนึ่งที่คุณพ่อสัมภาษณ์ว่ามีฝรั่งมาติดต่อน้องเพื่อที่จะให้น้องไปแข่งในรายการนี้แล้วคุณพ่อพูดอยู่คำหนึ่งว่าพ่อขายวิญญาณให้กับลูกสาวไปแล้วมันเป็นความลับพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถึงบทสัมภาษณ์ตอนนี้บางอ้อแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นคนของกลุ่มอิลลูมินาติหรือเปล่าหรือว่ามาเพื่อแบบเลือกประเทศไทยให้ไปดังระดับโลกจริงๆอะไรประมาณนี้ใครสนใจเขาบอกว่าให้ไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับระบบของกลุ่มนี้นะอ่านต่อตามลิงก์ได้เลยนะคะไปที่ Run Entertainment Industry ค่ะอันนี้ให้ไปตามนี้เนาะหรือว่าอย่างนั้นเราไปอ่านดูนะมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าคนกลุ่มนี้ที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยเขาก็เข้าไปคุยกันใน Facebook ว่าเริ่มเป็นห่วงน้องเนเน่ว่าประมาณนั้นถ้ามันไม่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคราวนี้คนเขาก็สืบลึกๆไปว่าพอไปดูในส่วนของกรรมการก็คือเจ้าของเวทีก็คือนั่นแหละไซมอนน่ะไซมอนเขาบอกว่าเป็นพวกเขาใช้คำว่าซาตานน่ะมันหมายความว่ายังไงไม่รู้
1: ผมเคยได้ยินแล้วที่เขาบอกว่าพวกศิลปินดังๆระดับโลกเนี่ยเขาจะขายวิญญาณให้ซาตานอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้เราคนไทยอาจจะไม่ค่อยยินเท่าไหร่นะไอ้เรื่องนี้เนาะองค์กรรับอิลลูมินาติในยุโรปไปประมาณนี้ไม่รู้นะนี่อาจจะคิดมากคิดลึกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้คนที่เข้ามาตั้งกลุ่มตั้งก้อสังเกตกันเมื่อวานประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอย่างนี้คนก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อน้องก็คงจะมีต้องมีที่ปรึกษาเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานก็ไปที่ทำเนียบด้วยเนาะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ
1: ก็ไปร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้นายกร้อง
0: ใช่ก็ร้องไปก็ร้องไปหลายเพลงนะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมร้องไปหลายเพลงเลยนะคะ
1: เห็นท่านนายกก็ชวนบรรดารัฐมนตรีชวนนะท่าน ท่านท่านทั้งหลายร้องอ่ะบางคนก็เขินเขินนะอย่างคุณเอกนิติเนี่ยไม่ร้องเลยนะท่านนายกยื่นไม้ให้แกก็ไม่เอาครับไม่เอา
0: สู้ดร.เชนก็ไม่ได้นะฮะ
1: ดร.เชนเขาไปออกรายการมาแล้วไงนักร้องข้ามกำแพง
0: ใช่ไหมคนเนี้ยร้องจริงจังจ้ะนะคะร้องเพลงจริงจังค่ะ
1: จุดเริ่มต้นเนี่ยน้องเน่เขาบอกเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่7 ขวบนะพี
0: ่
1: ฝ
0: ึ
1: กร้องเล่นฝึกร้องร้องเองเล่นเองเปิดหมวกอยู่ตามตลาดนัดที่ภูเก็ต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จนก็ถือว่ามีพรสวรรค์นะครับบวกพรแสวงด้วยนะฮะ
0: มากเลย
1: ตอนนี้อายุอายุ16อ่ะก็แสดงว่าเล่นมา9 ปีนะครับโอ้โหแกะเพลงอะไรต่างๆนะพี่เสกโบโซยังแซวเลยว่าไม่เก็บลิขสิทธิ์นะครับ
0: ให้ร้องได้นะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งรัฐบาลเองก็รู้สึกว่าจะสนับสนุนกับการที่จะไปรอบหน้าใช่ไหมให้มีอาจจะแบบให้เป็นอะไรค่าใช้จ่ายเหรอสนับสนุนว่าอย่างนั้นโดยน่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับครับ
0: นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเจ้าภาพที่พาไปพบกับนายกครม.ก็เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เหมือนกับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ไปเลยประมาณนี้นะคะก็สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในรอบต่อไปแต่ว่าก็ยังมีคนเป็นห่วงอีกพอเรื่องนี้พอรัฐบาลจะมาแบบเนี้ยคนหนึ่งที่พูดก็คือพี่ปุ้มค่ะพี่ปุ้มวงตะวันน่ะพงพรมสนิทวงศ์ในอยุธยาคนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของศิลปินในหลายๆคนนะคะก็บอกว่าก็เป็นห่วงเน่เพราะว่าไม่อยากให้รัฐบาลมาเป็นเจ้าภาพอยากให้เอกชนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขามองว่าแหมเหมือนกับส่งในฐานะเป็นตัวแทนประเทศคือกลัวอีตาไซมอนนี่แหละเองก็บอกก็กลัวว่าเดี๋ยวเน่จะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นอาจจะไม่ต้องแบบกระเลิกในระดับรัฐบาลก็ได้ไหมหรือยังไง
1: ค่ะครับ
0: เนาะแต่ก็ไม่รู้แหละเน่ก็เดี๋ยวอาจจะได้มีคอนเสิร์ตร่วมกับพี่เสกโลโซด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่า30วัน30เนี้ยไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นกระแสดีนะก็น่าจะร่วมกันนะเขาโอ้แล้วเขาลีดกีตาร์นะเสียงกีตาร์เขาเนี่ยนะแป๊วแป๊วแป๊วอู้หูนั่น
0: กว่าจะได้ขนาดนั้นเนาะ
1: มัน
0: คือต้องเขาบอกว่าคนที่แบบเล่นกีตาร์เนี่ยคือต้องเจ็บนิ้วมากๆอ่ะระบมเหมือนน้องโดนึกออกไห
1: ม
0: แสดงว่าน้องเก่งจริงนะฝึกฝนจนแบบเก่งมากเราคือจากที่แบบเราก็รู้จักผิวเผินเด็กคนนี้เคยมาออกรายการนู่นนี่นั่นเนาะตอนนี้ก็เข้าไปดูลึกๆใน YouTube ในเพจของเขาเนาะโอ้โหบางเพลงนี่คือแบบมีศิลปินระดับโลกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคือแต่ละเพลงที่เขาเล่นน่ะคือ
1: เนาะคือ
0: เขาว่าคนตาม
1: ระดับเนื้อร้านดังระดับแบบต่างชาติรู้จักกันหลายอย่างเงี้ย
0: น
1: ี่
0: ค่ะ
1: ฝึกฝนต่อไปก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้นะเขาได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาเริ่มเล่นมานะตั้งแต่7 ขวบ 7-8 ขวบก็นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ไม่นานนะไม่ถึง10 ปีนะไม่ถึง10 ปีก็ก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะพี่แต่เป็นแต่ว่าก็ยึดถือไว้ว่าเป็นแรงบันดาลใจได้นะเป็นแรงบันดาลใจได
0: ้
1: ครับ
0: ค่ะส่วนกีฬาอีกสักหน่อยนึงไหมหลังจากที่สเปนไปรอชิงแชมป์โลกแล้ว
1: ก็ผู้จัดการทีมฝรั่งเศสนะครับดีเอเดอชองนะครับก็ออกมายอมรับว่าสเปนสมควรจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าลูกทีมเขาเล่นผิดฟอร์มกันไปเยอะมากนะครับก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับว่าวันนี้สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้จริง
0: ๆอืม
1: นะฮะ
0: สู้ไม่ไหว
1: สู้ไม่ไหวก็เลยสเปนก็เลยเอาชนะไป2-0นะครับก็ฟีฟ่าก็เลยออกมาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยววิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับนะก็นอกจากจะได้ดูฟุตบอล

0: มีสิทธิ์นะลอยตัวแบบลอยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าไต่กำแพงกระโดดลงมาอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: นี่ครับทอมครูซนี่ก็นะเขาก็นักแสดงแอคชั่นอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนดังอย่างไอโชสปีดโรบบี้วิลเลียมนะครับนิโคเชอร์ซิงเกอร์นะครับมีนักร้องดังอย่างเจนนิเฟอร์ฮัสสันนะครับที่เป็นคนขับร้องเพลงชาติอเมริกานะครับก็จะมาร้องในพิธีปิดนะครับนะต้องมีการแสดงในพิธีปิดต่างๆนะฮะเห็นบอกว่าทั้งดนตรีทั้งกีฬาเนี่ยครบสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบแน่นอนนะก็จะใช้สนามที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: ค่ะสนามเดิมที่เปิด
0: ใช่สนามใช่ครับก็พิธีปิดจะใช้เวลา90นาทีก่อนที่จะเริ่มเตะนัดชิงมีโชว์ถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ย
1: อู
0: น่าดูน่าดูน่าดูนะครับเหมือนน่าดูนะฮะคนดังเพียบนะครับก็นะรอชมกันนะครับคืนวันอาทิตย์นี้ก็แสดงว่าถ้าบอลเตะตีสองเนี่ยพิธีปิดจะมาตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่ง
1: เออใช
0: ่เออมันจะเที่ยงคืนครึ่งนะครับแม่นะอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าสเปนจะชิงกับใครนะแม่นะครับฝรั่งเศสไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเล่นมันมากนะแล้วเขาบอกไม่มีจุดอ่อนนะโอ้โหสเปนนี่ทำให้เป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะเมื่อคืนนี้เคาะบอลกันไปอย่างอลิงชิงบอลนะพี
1: ่ง่าย
0: ทำเอานักเตะฝรั่งเศสหัวเสียเลยอ่ะท้ายเกมเนี่ยนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างเอ็มบัปเป้ดาวซันโบมจำทีมนะหลุดเลยอ่ะโดนใบเหลืองแล้ววิ่งไปกระแทกโกเฉยเลยเพราะว่าทนการยั่วยุมันก็ไม่เชิงยั่วยุหรอกมันเป็นแท็กติกนะพี่นะแผนเขาเล่นมาแบบนั้นคือเคาะไปเคาะมาเคาะไปเคาะมาฝรั่งเศสก็เหมือนกับวิ่งไล่ไปลิงชิงบอลอ่ะนะครับก็นะอีก4ปีว่ากันใหม่ก็อย่างนี้ดีกว่
1: า
0: 4ปีว่ากันใหม่สำหรับฝรั่งเศสครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: อ่ะขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วน้องโด่งพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวที่พัทยานะคะที่ร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจนะคะอันนี้นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็ร้องเรียนเหมือนกันอ๋อเป็นชาวอังกฤษแต่ว่ามีภรรยาเป็นคนไทยค่ะน้องโด่งเขาไปมีภูมิลำเนาอยู่ที่หางดงนะคะแต่งงานกับคนไทยต่างชาติอังกฤษคนนี้แล้วก็เดินทางมาเที่ยวพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนที่เป็นอังกฤษก็มาดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในถนนย่านนิมมานจนเมาหนักมากเมาเสร็จก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งเป็นคาราโอเกะแถวย่านคูเมืองไปสองร้านที่สองนะคะหลังจากนั้นก็หายตัวไปตลอดทั้งคืนช่วงสายของอีกวันหนึ่งถึงจะกลับบ้านปรากฏว่ามาทราบภายหลังร้านคาราโอเกะร้านที่สองย่านคูเมืองนั่นแหละมีการคิดค่าบริการในการรูดบัตรเครดิตเต็มวงเงินไป 150,000 บาทบัตรเครดิตของอังกฤษชาวอังกฤษกับบัตรเงินสดของชาวไทยที่ติดตัวไปรูดเกลี้ยงเลยค่ะ 150,000 บาทก็เลยสั่งเมาเลยค่ะพอสั่งเมาทำไงก็ไปแจ้งความสิคะพบว่ามันเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะภรรยาที่เป็นชาวไทยบอกว่าเธอเที่ยวอะไรคาราโอเกะอะไรว่าแสนกว่าบาทเนี่ย

0: คืนเดียวนี่ค่ะก็ต่างอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าไปร้านแรกในร้านอิตาลีเนาะแถวย่านเยอรมันตอนนั้นเมาแล้วนะรู้ตัวว่าเมาแล้วแต่ก็ไม่กลับก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งย่านคูเมืองนี่นะคะรอบแรกเนี่ยเช็คบินแล้วนะเมามากก็เช็คบินก่อน700กว่าบาทเองตอนนั้นเพื่อนสามีก็จ่ายไปขณะทั้งสองจะออกจากร้านแต่นี้พนักงานในร้านบอกว่าต่อเธอแต่สามีบอกว่าเดี๋ยวจะโทรเรียกตำรวจก็เลยปล่อยตัวมาก่อนที่ทั้งสองจะไปเรียกทุกๆจากหน้าร้านให้ไปส่งที่โรงแรมเมื่อส่งเพื่อนแล้วก็ทุกๆไปส่งที่บ้านพักในหางดงทั้งที่อยู่ในสภาพเมาแทบไม่ได้สติแต่คนขับรถทุกๆก็พาสามีกลับไปที่ร้านเดิมค่ะนั่นแหละเกิดเรื่องตอนแรกจ่ายไป700ก็กลับกันปุ๊บๆพาไปที่ร้านเดิมขณะนั้นสามีหลับไม่ได้สติจนพบอีกทีนึงว่าถูกเอาบัตรเครดิตไปรูด 124,110 บาทแล้วก็บัตรอีกใบหนึ่งของภรรยาชาวไทยถูกรูดเงินสดไป 26,400 บาทจากการตรวจสอบกับทางธนาคารก็บอกว่าโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของคน2คนก็ถูกรูดไปในเวลาไล่เลี่ยกันภายในครึ่งชั่วโมงก็ไปแจ้งความเรียบร้อยค่ะน้องดงก็มีบินออกมานะคะเดี๋ยวดูสักนิดนึงเป็นค่าอะไรนะแสนกว่าเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ใช้เงินเยอะที่สุดก็คือประมาณตอนเดี๋ยวไม่บอกเวลานะคะแต่ว่าโอ้โหรอบนั้นนี่นะคะอ๋อก็หายไปทีละหมื่นทีละหมื่นอ่ะ
1: ทำไมกล้านะเพราะว่าบางทีเป็นรูปพวกนั้นมันต้องมีข้อความมีอะไรเด้งเข้าไปในตัวบัตรของเจ้าของเขาเนาะ
0: ก็มีเออนี่ค่ะก็มีเออจนเกลี้ยงอ่ะแสนหนึ่งคืนเดียวแล้วก็รูดเงินสดเออของภรรยาที่ถือบัตรไปด้วยนะคะอีก26,000กว่าก็อย่างเงี้ยยังไงเออ
1: แล้วตำรวจไปตามอะไรให้ไหมฮะจะตามทางร้านให้ไหมฮะ
0: ก็ต้องตามอย่างเงี้ยต้องตามต้องชี้แจงที่มาที่ไปว่าไปรอบที่สองที่ไปคนเดียวเนี่ยทำไมถึงมีค่าบริถึงค่าอะไรเนี่ยแสนเกือบแสนห้าเนี่ยคนเดียวนะรอบที่สอง
1: แ
0: ล้วเพราะว่าตอนนั้นไปส่งเพื่อนที่ไปส่งเพื่อนแล้วเรียบร้อยที่โรงแรมแล้วก็กลับทุกพากลับมาที่ร้านเดิมคนเดียวคราวนี้แสนห้าเนี่ยคือค่าอะไรร้านก็ต้องตอบให้ได้อะเนาะ
1: ครับ
0: อือ น่ากลัวเนาะแล้วไปอยู่คนเดียวตรงนั้นอะประมาณ7ชั่วโมงอะโดนไปแสนห้าเนี่ยค่ะรอบที่สองเนี่ย
1: อ
0: ือเออคนขับรถทุกมีส่วนรู้เห็นไหมใช่ไหม
1: อือเป็นแสนแขนได้จับหรือเปล่าไม่รู้อะ
0: นั่นแหละค่ะสุดท้ายก็วนกลับมาที่ร้านเกิดเหตุค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมเดี๋ยวตรวจสอบกัน
0: ค่ะ
1: เราพักฟังเพลงสักเพลงนะพี่นะ
0: ได้ค่ะเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: จ้า
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพี้ย
3: ใช้ตราฉลากทองไงเห
1: มกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
4: ครับพี่สีต้องเตือนภัยกันหนักๆเลยนะยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังนะเออนะครับก็อยากให้ระวังกันเพราะว่าตอนนี้มันมีโจรอย่างนี้ครับพี่แถวๆสน.บุพารามนะครับบุพารามนี่ก็แถวคลองสารแถวฝั่งทนฝั่งนู้นนะครับเขาไปจับโจรคนนี้ได้นะเข้าไปชิงทรัพย์เข้าไปกวาดทรัพย์สินของคนในบ้านด้วยวิธีอะไรพี่บอกว่าเขาจะหาเหยื่อแบบลองดูว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะเขาก็จะกดกริ่งเสร็จเขาจะบอกว่าผมเป็นช่างลูกสาวป้าส่งผมมาให้มาตรวจไฟในบ้านหน่อยครับเพราะฉะนั้นแต่อุบายนะว่ามันจะอะไรแต่มันจะอ้างว่าคนในบ้านเนี่ยให้มาตรวจนู่นตรวจนี่ปรากฏว่าคุณป้าเขานี่มีลูกสาวพอดีเจ๊ก็เลยเชื่อเจ๊คิดว่าลูกสาวส่งช่างคนนี้มาให้เข้ามาตรวจระบบไฟในบ้านเพราะเห็นข่าวไฟมุงไฟไหม้ต่างๆนะฮะเขาก็เปิดรั้วให้เข้ามาโอ้โหพอเข้ามาในทางสะดวกเลยครับมันก็ขอขึ้นไปชิดไฟข้างบนนะฮะพอมันขึ้นไปข้างบนมันก็ไปรื้อทรัพย์สินนะครับรื้อนู่นรื้อนี่โอ้ปรากฏว่าได้ทั้งสร้อยข้อมือฝังเพชร 30,000 กว่าบาทแหวนทองฝังเพชร2วงอีก 30,000 กว่าบาทรวมๆแล้วได้ไปครึ่งแสนนะเกินด้วย 60,000 กว่านะฮะเท่านั้นไม่พอนะพอลงมาเจอคุณป้านะครับมันจะบอกคุณป้าอีกว่าโอ้สร้อยคุณป้าเนี่ยดำนะผมเป็นช่างด้วยนะมาถอดมาเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้เนี่ยผมล้างเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนให้แกก็เชื่อเพราะแกคิดว่าคนนี้ลูกสาวแบบว่าลูกสาวส่งมาไงแกก็เชื่อแกก็ถอดให้ไปอีกนะครับเออแกก็ถอดสร้อยกับแหวนนะฮะที่ใส่อยู่ที่ตัวเนี่ยให้ไปอีกพอให้ไปมันก็หายแวบเลยครับมันก็ออกจากบ้านไปมันก็รีบหนีเลยนะฮะลูกสาวกลับมาบ้านลูกสาวกลับมาบ้านนะแม่เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวบอกอะไรนะแม่หนูไม่ได้ส่งใครมาเลยก็เลยไปรีบไปเปิดวงจรปิดดูก็พอจะเห็นตอนที่คนร้ายอะไรเนี้ยนะครับสวมแมสสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในบ้านแต่ว่าพอเข้ามาถึงนะมันฉลาดด้วยนะมันดึงกล้องวงจรปิดออกนะครับก็เลยเห็นแค่ตอนเข้าไม่เห็นพฤติการว่าเขาไปลื้อค้นไปอะไรยังไงปรากฏว่าไปร้องสายไหมต้องรอดนะครับมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งโดนแบบนี้เลยก็มาร้องกับสายไหมเหมือนกันนะครับก็เลยประสานไปให้ตำรวจไปตามจับ

0: ล่าสุดเลยตามจับได้แล้วนะครับโหอายุต้อง67จ้ะพี
1: ่ค่ะค่ะ
0: คนร้ายนะเออคนร้ายอายุขออภัยอายุ64อ่ะ
1: 64
0: ก็บอกว่าติดพนันคนร้ายก็วัยดึกเหมือนกันนะครับก็เลยหลอกก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาจะหลอกคนรุ่นเดียวกันนี่แหละเออมีประวัติโชคโชนเลยครับคนนี้นะโดนจับไปแล้วเพราะฉะนั้นนะรีบโทรไปบอกคนที่บ้านนะว่าถ้าเกิดมีใครมาขอเข้าบ้านนี่อย่าเปิดนะอย่าอ้างว่าใครส่งมาอะไรก็ตามไม่ต้องเลยโทรถามกันก่อนแล้วค่อยเปิด
1: เออเดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยสินะ
0: เออต้องมาทุกรูปแบบนะพี่พอดีแม่ก็อาจจะไม่ได้โทรมาเช็คกับลูกเออ
1: เ
0: ขาก็ไม่ได้โทรมาถามว่าส่งใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็เปิดให้เข้ามาเลยนะครับเรียบร้อยเลย
1: ม
0: ันก็สุ่มไปตามบ้านเนี่ยพี่มันหวังว่าสัก10บ้านถ้ามีบ้านนึงเปิดให้เข้านี่ก็เสร็จละ
1: เสร็จเลย
0: ตอนบอกว่าเขาติดพนันอยู่ที่ฝั่งลาวครับไปเล่นบอลพนันอยู่ฝั่งลาวก็เลยต้องการเงินต้องการทรัพย์สิน
1: บ้านไหนที่มีคนแก่อยู่นะลำพังอ่ะลูกหลานๆก็ติดกล้องก็ได้นะเดี๋ยวนี้กล้องราคาไม่ได้แพงมากนะลูกเนาะ
0: ใช่ติดกล้องเชื่อมกล้องพูดผ่านกล้องนะ
1: ใช่คือพูดผ่านกล้องได้อ่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพได้ฟังเสียงพูดผ่านกล้อง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันพุธตรงกับวันที่15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับผมเราทั้งสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6 นาฬิกาจนกระทั่งถึง7 นาฬิกา 30 นาทีนะครับทุกวันเลยคุณ Morning ASEAN มาเสิร์ฟข่าวให้กับคุณนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับน้องน้ำหวานครับ
1: ดีเลยค่ะน่ารักทุกท่านตั้งใจฟังแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเรานะมีหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวเขาที่คุณธีระเล่าถึงเมื่อสักครู่นะคะอย่างหมิงซานอย่างคุณอะไรนะบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอมากมายเลยที่ไปถ่ายตรงนั้นนะคะที่คุณธีระพูดถึงแล้วก็มีคุณปรียาค่ะบอกว่าเคยไปที่นี่ตอนปี1991นั่งรถเมล์ไปนะคะแล้วก็มีวิดีโอซึ่งลูกสาวตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยเป็นน้องท็อดเลอร์นะ2 ขวบนะคะวิ่งเล่นจากภูเขาลูกนึงไปลูกนึงประทับใจมากสวยมากนะคะ
2: มีคุณเป้าหมายของชีวิตมานะครับมาทักทายบอกว่าชอบป่าอาริซันกูเนียวอาริซันด้วยนะ
1: นี่เพลงของเขาเหรอคะ
2: ครับผมเพลงของไต้หวันเขานะแต่ผมร้องแล้วอาจจะฟังไม่ดีพอได้ชื่อว่าเป็นชื่อสวนอุทยานแห่งชาติอาริซานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะคุณสีใจวงตะวันบอกว่าดอกคาลิลลี่คล้ายหน้าวัวแต่ไม่ใช่หน้าวัวใช่ค่ะคือมันจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนถ้วยเหมือนกรวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว
2: ครับคุณธีระบอกว่าฟังอยู่ครับลูก3 คนลงจากรถแล้วนะมาส่งลูกนะครับคุณเกษมนะครับมาสวัสดีพวกเราคุณสิภพัสและคุณแอนนี่จากสปป.ลาวแล้วก็คุณสิริวงศ์นะครับคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอมรีสานี้นะครับแล้วก็คุณอะไรนะนั่นคือนี่น้องหวัดน้องน้ำหวานทักไปแล้วนะครับแล้วก็คุณสุมิตรคุณปรียาลอนะครับอีกหลายๆท่านเลยคุณอุปมานะคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับคุณธงทูล